0: ล้าน 568,000 ล้านบาทเพื่อเป็นตัวเร่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการจ้างงานของประเทศทั้งนี้การจัดสรรงบประมาณครอบคลุม3เป้าหมายสำคัญคือการสร้างความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับอุตสาหกรรมใหม่ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์และการดูแลคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมพร้อมยึดมั่นในหลักวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดโดยตั้งงบบริหารจัดการหนี้ภาครัฐกว่า 462,000 ล้านบาทเพื่อความโปร่งใส
1: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งคาดว่าจะสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันหากไม่มีเรื่องร้องเรียน
2: ว่าที่ร้อยตรีภาสกรศิริภัคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยภาพรวมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมคาดว่าจะสามารถประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่หากมีเรื่องร้องเรียนหรือขัดขานกกต.จะรับไปพิจารณาตรวจสอบซึ่งจะประกาศผลอย่างช้าที่สุดไม่เกิน60วัน
3: ถ้าหากกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านนะครับก็จะพิจารณาอาจจะมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่การนับคะแนนใหม่หรือกระบวนการใดๆก็ตามนะครับแต่อย่างช้าที่สุดนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะต้องประกาศผลภายในไม่เกิน60วันนับแต่วันเลือกตั้งนะครับเรื่องนี้ก็พี่น้องประชาชนสามารถติดตามได้นะครับ
2: ด้านนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครแถลงผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.อย่างไม่เป็นทางการหลังนับคะแนนแล้วร้อยละ95ผลปรากฏว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระได้รับคะแนนเสียง 1,444,914 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 65.6 ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2พร้อมทำลายสถิติคะแนนเสียงสูงสุดของตนเองขณะที่นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้รับ 288,171 คะแนนและนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรได้รับ 176,934 คะแนนส่วนภาพรวมผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์กว่า 2,200,000 คนจากจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดกว่า 4,400,000 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 49.7ส่วนผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการครบทั้ง50เขตพบว่าพรรคประชาชนได้รับเลือกตั้งมากที่สุดจำนวน22ที่นั่งครองสัดส่วนที่นั่งสูงสุดในสภากรุงเทพมหานคร
4: ซึ่งข้อมูลสถิติแยกรายเขตและรายหน่วยเลือกตั้งได้ถูกบันทึกและแสดงไว้อย่างโปร่งใสบนเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com เรียบร้อยไว้แล้วนะครับประชาชนสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบย้อนหลังได้ตลอดเวลากรุงเทพมหานครนะครับขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพทุกท่านที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองตามวิถีในระบอบประชาธิปไตยในวันนี้
2: สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถลงคะแนนได้ขอให้เร่งแจ้งเหตุจำเป็นเพื่อไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา2ปีโดยสามารถแจ้งได้ตั้งแต่วันนี้ถึง5กรกฎาคม2569ผ่านช่องทางต่างๆได้แก่แอปพลิเคชัน Smart Vote ของกกต.เว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองหรือยื่นด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่นไปยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอนายทะเบียนท้องถิ่นหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนท้องถิ่นชวิสาประทุมมารายงาน
0: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากชาวกรุงเทพมหานครที่เลือกให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกสมัยแม้ขณะนี้ยังไม่ประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการพร้อมยืนยันว่าจะร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองชั้นนำระดับโลกนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระแถลงภายหลังรับทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการโดยขอบคุณทุกคะแนนเสียงและประชาชนทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้โดยยืนยันว่าจะทำงานให้หนักขึ้นกว่าเดิมเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องผิดหวังสำหรับก้าวต่อไปจะนำนโยบายทั้ง260ข้อมาจัดทำเป็นยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ100วันโดยเริ่มจากสิ่งที่ยากและต้องใช้เวลานานก่อนเช่นเรื่องข้อกฎหมายและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมตั้งเป้าภายใน4ปีจะผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองชั้นนำระดับโลก
5: ผมว่าสำคัญที่สุดคือต้องมีแผนยุทธศาสตร์ที่จะนำแผนที่เราทำไว้ไปสู่การปฏิบัติ ก็ต้องดูเลยว่าแต่ละสำนักแต่ละเขตมียังไงต้องมีแผนงานยังไงอันนี้คือเรื่องสำคัญเพราะว่าจริงแล้ว strategic เป็นเรื่องที่จะทำให้อนาคต4ปีมันไปได้ไงแล้วช่วงเวลาผมว่า100วันแรกเนี่ยต้องทำ strategy ให้ชัดเจนเพื่อพาทุกคนเดินไปด้วยกันให้ได้ครับ
1: กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นกำชับให้แล้วเสร็จภายใน7วันพร้อมย้ำดำเนินคดีผู้กระทำผิดถึงที่สุด
6: ในอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าได้มีการตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างเต็มที่โดยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานให้แล้วเสร็จภายใน7วันนอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังกำชับก่อนเดินทางไปต่างประเทศให้ดำเนินงานอย่างโปร่งใสที่สุดพร้อมสั่งการให้มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการสอบอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระทรวงมหาดไทยโดยย้ำว่าจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดทั้งทางวินัยและอาญาไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับใดก็ตาม
7: แต่วันนี้เมื่อมีข่าวมามีเรื่องที่เราก็ทราบดีเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นผมก็เป็นคนแรกนะครับที่ตัดสินใจแล้วก็ได้ปรึกษานายกโดยการให้อธิบดีมาประจำที่กระทรวงผมเป็นคนตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้โดยมีรองปลัดกระทรวงไทยฝ่ายพลเมืองชนและปกครองท้องถิ่นเนี่ยให้แล้วเสร็จภายใน7วันแล้วก็ยังดำเนินการแจ้งไปที่กรมส่งเสริมการท้องถิ่นให้เฝ้ารักษาสถานที่ราชการเป็นสำคัญ
6: ด้านนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.เข้าไปสนับสนุนดูแลความปลอดภัยสถานที่เก็บรักษาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกรณีการทุจริตการสอบท้องถิ่นณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงส่วนกรณีการจับกุมผู้สวมสิทธิ์เข้าสอบปภ.ประจำปี2569ได้มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดแล้วพร้อมประสานงานกับตำรวจให้เร่งหาต้นตอและขบวนการที่อยู่เบื้องหลังเพื่อสืบทราบถึงผู้จ้างวานให้มาสอบแทนในครั้งนี้โดยไม่พบการสวมสิทธิ์สอบเพิ่ม
8: ส่วนเรื่องของคดีก็ได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าขอให้ดำเนินการเรื่องนี้โดยเคร่งครัดแล้วก็หาต้นตอเพราะที่ทราบมาคือว่าคนนี้อาจจะนะฮะนี่ผมไม่แน่ใจว่าที่ฟังจากที่เล่ามาคืออาจจะทำมาหลายครั้งแล้วก็คือเข้าไปสอบแทนมาหลายครั้งแล้วแต่นี่เป็นข้อมูลที่ผมไม่คอนเฟิร์มนะฮะแต่คิดว่าน่าจะเคยเพราะว่าหน้าตาเขาค่อนข้างนิ่งมากนะครับเพราะนั้นเองก็เลยให้ตำรวจเนี่ยดำเนินการถึงที่สุด
6: ทั้งนี้ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่กระทบต่อภาพรวมของกระบวนการสอบและคะแนนของผู้เข้าสอบรายอื่นเนื่องจากเป็นการกระทำผิดเฉพาะบุคคลที่ถูกตรวจพบได้อย่างรวดเร็วตามมาตรการที่วางไว้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรมต่อผู้เข้าสอบทุกคนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้ารองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ CPO เปิดโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุรับสมัครผู้มีอายุ60ปีถึง75ปีจำนวน 1,000 อัตราเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้กลับมามีงานทำและมีรายได้ตำแหน่งงานที่เปิดรับได้แก่พนักงานดูแลพื้นที่ขายและพนักงานดูแลลานจอดรถซึ่งเป็นงานที่ออกแบบให้เหมาะสมกับสุขภาพความปลอดภัยและประสบการณ์ของผู้สูงอายุรัฐบาลเชื่อมั่นว่าผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระของสังคมแต่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามีทั้งประสบการณ์วินัยและความรับผิดชอบซึ่งสามารถนำมาสร้างประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจและสังคมได้อย่างต่อเนื่องโครงการนี้จึงไม่เพียงช่วยสร้างรายได้แต่ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและยังช่วยเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรีให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วง พระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมายังไม่ได้ถูกยกเลิกและจะมีขึ้นภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้านเจ้าหน้าที่ทางการอิหร่านอ้างว่าคณะผู้แทนของอิหร่านตัดสินใจไม่เข้าร่วมการเจรจาดังกล่าวเนื่องจากกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาและสหรัฐยังไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ลงนามกับอิหร่าน
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่ยอมรับว่าหลายพื้นที่ในรัสเซียกำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงซึ่งเป็นผลมาจากการที่ยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียหลายครั้งพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีปูตินยังเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญของรัฐบาลรัสเซียในตอนนี้คือการเพิ่มขีดความสามารถของระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียและรับประกันการจัดหาเชื้อเพลิงให้เพียงพอทั้งนี้ทางยูเครนมองว่าการที่กองกำลังยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในดินแดนของรัสเซียถือเป็นการตอบโต้ที่สมเหตุสมผลจากการที่รัสเซียโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนนับตั้งแต่ความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายเริ่มขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565
0: นางคายาคาลาสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU หารือทางโทรศัพท์กับนางเดลซี่โรดิเกรสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนางคาลาสระบุว่า EU ประกาศจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่า5ล้านยูโรให้แก่รัฐบาลเวเนซุเอลาเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนซึ่งเกิดขึ้นใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมา
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการแถลงการของทางการเมืองทอมแบลนทางตะวันออกของฝรั่งเศสที่ยืนยันว่าเกิดเหตุเครื่องบินพลเรือนลำหนึ่งประสบอุบัติเหตุตกในเมืองทอมแบลนเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด11รายซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้รวมถึงนักเรียนกระโดดร่ม5คนครูฝึกกระโดดร่ม5คนและนักบินอีก1คนอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026เจ้าภาพร่วมแคนาดาเอาชนะแอฟริกาใต้1ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ16ทีมได้สำเร็จกอล์ฟสตรีมเมเจอร์รายการที่3ของปี KPMG Women PGA Championship สนามพา72รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบ3โปรจีนอัจฉริยะ ชิติกุลจอยโปรกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกเป็นนักกอล์ฟไทยที่ทำผลงานได้ดีสุดโดยในรอบนี้ทำอีเวนต์พาสกอร์รวมอยู่ที่4อันเดอร์พาหลังอันดับ12ร่วมถ้าตำแหน่งผู้นำเปลี่ยนมือเป็นยูฮารันโปรสาวจากเกาหลีใต้ที่แซงขึ้นมาหลังตำแหน่งผู้นำเดียวด้วยสกอร์รวม11อันเดอร์พาศึก FIA Formula 2 Championship 2026รายการออสเตรียนกลางปีที่สนามเรดบูลริงประเทศออสเตรียเจอร์ฟิเจอร์เรดทัศพลอินทรภูวศักดิ์นักขับชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีในช่วงเปลี่ยนยางจะหล่นไปถึงอันดับ12แต่ก็ได้แซงคู่แข่งกลับมาจบอันดับ5เก็บเพิ่ม10คะแนนส่วนอันดับ1เป็นของนิโคล่าโลซอฟจากแคมโปสเรซซิ่งสนามต่อไปเป็นศึกบริติชกลางปีที่สนามซิลเวอร์สโตนประเทศอังกฤษระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าพุทธภูมินาคแป้นโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายในศึก BMX นานาชาติบรรยูบังกิซูเปอร์ครอสระดับ C1 ที่ประเทศอินโดนีเซียขณะที่โกเมสสุประเสริฐแม้ถูกนักปั่นเจ้าถิ่นรวมกันเชิงในรอบชิงชนะเลิศแต่ยังไล่แซงมาคว้าเหรียญเงินได้อย่างยอดเยี่ยมสรุปผลการแข่งขัน2วันทัพนักปั่นไทยคว้าไป2เหรียญทอง5เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงท่านศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4อภิสราศรีมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมพราม19กวาดไปคนเดียวถึง8เหรียญทองการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup Escola ครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชในรอบชิงชนะเลิศทีมนักตบสาวยู18ของไทย

0: เอาชนะเวียดนาม 3-0 เซตคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จวอลเลย์บอลชาย AVC Men Cup 2026ที่ประเทศอินเดียในรอบชิงอันดับ5ทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ให้กับคาซัคสถาน 1-3 เซตจบอันดับ6รายการนี้นายวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดกิจกรรมโอลิมปิกเดย์2026ที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมโดยในกิจกรรมเดินวิ่งระยะ 5.8 กิโลเมตรและ 12.5 กิโลเมตรมีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 12,000 คนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกีฬาเยาวชนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมกีฬาโอลิมปิกซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากพิจิตร กัญจนกุลรายงาน
1: ต่อมารับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือว วันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.17 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 92 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
2: 1นาทีกับกปท.
1: ยางที่ดูเหมือนยังใช้ได้อาจซ่อนความเสี่ยงไว้มากกว่าที่คิดอย่ารอให้รถลื่นหรือยางมีปัญหาระหว่างทางแล้วค่อยนึกถึงการดูแลเพราะยางรถยนต์คือจุดเดียวที่สัมผัสกับพื้นถนนโดยตรงและเป็นด่านสำคัญที่ช่วยให้คุณควบคุมรถได้อย่างปลอดภัยในทุกสภาพอากาศก่อนออกเดินทางต้องเช็ค3เรื่องสำคัญ 1. ลมยางอยู่ในระดับที่เหมาะสม 2. ดอกยางลึกสม่ำเสมอมีความลึกไม่น้อยกว่า 1.6 มิลลิเมตร 3. สภาพยางไม่ผิดรูปไม่มีรอยฉีกขาดยาวเกินกว่า 20 มิลลิเมตรและอย่าลืมสลับยางตามระยะเพื่อให้ยางสึกสม่ำเสมอและยืดอายุการใช้งานเพราะหากยางอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานอาจทำให้รถลื่นถลายเบรกไม่อยู่และเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้โดยเฉพาะบนถนนเปียกในช่วงหน้าฝนความปลอดภัยเริ่มต้นได้จากเรื่องใกล้ตัวเพียงหมั่นตรวจเช็คยางก่อนออกเดินทางก็ช่วยให้ทุกเส้นทางในหน้าฝนนี้อุ่นใจปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ามัคคนายกทายกมัคคนายกเขียนมอม้าไม่หันอากาศคอควายนอหนูสระอายอยักษ์กอไก่มัคคนายกมาจากคำภาษาบาลีมัคคะแปลว่าทางสมานกับคำภาษาบาลีสันสกฤตนายกะแปลว่าผู้นำมัคคนายกจึงแปลว่าผู้นำทางเป็นคำเรียกผู้จัดการเกี่ยวกับการทำบุญในวัดคำนี้มีผู้ใช้ผิดเป็นมัคคทายกคำว่าทายกมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าทายกะแปลว่าผู้ให้ใช้หมายถึงผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าทายิกามัคคนายกกับทายกเป็นคำคนละคำกัน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคใต้ภาคใต้เป็นพื้นที่คาบสมุทรที่ทอดตัวยาวไปจนจรดเขตแดนประเทศมาเลเซียขนาบข้างด้วยทะเลทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยทำให้ภาคใต้มีความชุ่มชื้นมากมีอากาศเย็นสบายเพราะมีฝนชุกด้วยเหตุที่เป็นดินแดนคาบสมุทรที่อยู่ในเส้นทางการค้าจึงมีวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมหรือชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเวลาต่อมาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับประกาศมาตรการเข้มข้นการปราบปรามพนันออนไลน์และลิขสิทธิ์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกค่ะ
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรักษาพันบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดิน ติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศมาตรการเข้มข้นปราบปรามพนันออนไลน์ลิขสิทธิ์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกสั่งปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มผิดกฎหมายแล้วกว่า 12,000 URL พร้อมเตือนอินฟลูเอนเซอร์และร้านค้าหากพบพฤติกรรมชักชวนเล่นพนันหรือละเมิดลิขสิทธิ์มีโทษทั้งจำและปรับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้ม
10: ค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในสายกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
11: สวัสดีค่ะ
10: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะในขณะนี้ค่ะที่เป็นในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกค่ะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะได้มีการประกาศยกระดับมาตรการในการป้องกันและปราบปรามพนันออนไลน์อย่างไรกับเรื่องนี้ค่ะ
11: ต้องบอกว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงDE ที่เรียกกันติดปากนะคะจริงๆเราไม่ได้มีมาตรการแค่เฉพาะช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกเรามีมาตรการยาวมาตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปราบปรามเรื่องอาชญากรรมออนไลน์การละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาหรือแม้กระทั่งที่สำคัญที่สุดมันมาคู่กันนะคะเรื่องการพนันออนไลน์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้เราเฝ้าระวังมาตลอดทั้งปีอยู่แล้วค่ะแล้วก็โดยเฉพาะเอาแค่สถิติช่วงสั้นๆตั้งแต่วันที่10ถึง24มิถุนายนเนี่ยนะคะที่ว่ามีช่วงเริ่มฟุตบอลโลกเนี่ยค่ะเราก็ทำการปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็แพลตฟอร์มที่ละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็มีพนันออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมากกว่าต้องบอกมากกว่า 12,000 URL แล้วนะคะคือจะมีทางคำสั่งศาลเนี่ยจะเป็นทางเว็บไซต์แล้วก็จะมีทางแพลตฟอร์มต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram X หรือ YouTube เนี่ยค่ะก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนี่เอาเฉพาะแค่ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
10: แล้วที่ผ่านมาที่เมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐมนตรีบอกว่าเรามีการดำเนินการในเรื่องของการปิดกั้นมาเนี่ยค่ะสถิติของการปิดกั้นนอกจากในช่วงบอลโลกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะลดลงมากน้อยแค่ไหนคะ
11: คือก็ต้องบอกค่ะว่าสถิติเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันจะสูงต่ำเนี่ยขึ้นอยู่กับต้องบอกว่าการแข่งขันกีฬานี่ก็มีผลพอสมควรนะคะที่ทำให้มีสถิติสิ่งเหล่านี้มันเพิ่มสูงขึ้นแต่ทีนี้ในช่วงขวบปีที่ผ่านมาค่ะเราก็จะมีในเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลลีกดังๆต่างๆที่ผ่านมาตัวเลขเนี่ยก็จะบอกว่าลดลงไหมก็ต้องใช้คำว่าแทบจะไม่ลดลงเลยค่ะเพราะว่าเราก็ต้องบอกว่ามันมีวิธีการที่เราปิดกั้นเอาไว้นะคะพูดง่ายว่าถ้าเป็นโดเมนเดิมเนี่ยอันนี้ปิดกั้น 100% แต่ทีเนี้ยพวกที่เขาไปสร้างโดเมนใหม่ไปสร้างเขาใหม่ก็ต้องบอกว่ามีขึ้นมาเรื่อยๆเราก็พยายามทำหน้าที่ตรงนี้ในการปิดแล้วก็ปิดกั้นเพื่อไม่ให้มีการละเมิดกฎหมายของประเทศไทยเราอยู่เรื่อยๆค่ะ
10: ทีนี้มาตรการในการป้องกันและปราบปรามในช่วงนี้ของกระทรวงดีเอเนี่ยเราได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายอย่างไรบ้างไหมคะในการป้องกันสัญญาณรั่วไหลจากทั้งโครงข่ายดาวเทียมโครงข่ายภาคพื้นดินค่ะ
11: ต้องบอกว่าบางทีนะคะมันคงไม่ใช่แค่บางทีนะคะในหลายๆกรณีเนี่ยพวกลิงก์ต่างๆเนี่ยจะใช้เขาเรียกว่าต้นทางจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยต้นทางจะอยู่ที่ต่างประเทศก็มีซึ่งแน่นอนละค่ะสิ่งที่จะบอกว่าเราจะปิดกั้นได้เร็วที่สุดเนี่ยจะเป็นช่องทางที่ผ่านจากแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งทางแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ว่าทางเอกชนเขาประสานกันเองส่วนหนึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะเขาก็ประสานกันเองส่วนหนึ่งทำให้ทางแพลตฟอร์มได้รับทราบว่าช่องทางเหล่านี้เป็นช่องทางผิดกฎหมายที่เผยแพร่ในแพลตฟอร์มของเขาเขาก็สามารถเอาลงได้คือของพวกเมตาเองอ่ะเขาใช้คำว่ามีมาตรฐานชุมชนของเขาอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็เขาก็ดำเนินการตามเวลาและขั้นตอนที่ทางทั้งพรบ.พรบ.คอมพรบ.แพลตฟอร์มของเขาว่าคุมไว้อยู่ด้วยค่ะเพราะนั้นถ้าเขาไม่ดำเนินการให้มันเร็วภายในระยะเวลาที่กำหนดอันนี้ขอมีความผิดด้วยเพราะนั้นน่ะส่วนมากเขาว่าจะเอาลงค่อนข้างเร็วถ้าในส่วนของแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็นที่พูดไปค่ะFacebook YouTube X หรือว่าแบบTikTok อะไรประมาณนี้พวกนี้มันจะค่อนข้างลงเร็วพอสมควรหลังจากที่มีการแจ้งไปที่จะปิดใช้เวลานิดนึงอ่ะคือเว็บไซต์พวกนี้เราต้องใช้คำสั่งศาลในการปิดแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยเราก็ได้รับประสานจาก ทั้งเอกชนเจ้าของลิขสิทธิ์ต่างๆนะคะเข้ามาอีกทางนึงเพื่อเหมือนเป็นการแจ้งยืนยันกับทางกระทรวงเนี่ยว่าของเขาเนี่ยมีช่องทางเพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเหตุอะไรแจ้งเข้ามาที่ศูนย์ของเราเนี่ยค่ะเราก็สามารถเช็คจากเอกสารต้นฉบับที่เจ้าของลิขสิทธิ์ส่งมาว่าลิงก์พวกนี้เนี่ยมันนอกเหนือจากเราละเราก็สามารถทำการปิดกั้นได้เลยแล้วก็ในบางเรื่องที่เป็นของส่วนเว็บไซต์เนี่ยเราก็สามารถนำเรื่องส่งสารเพื่อทำการปิดเว็บไซต์เหล่านั้นได้เลยค่ะคือถ้าในแพลตฟอร์มเนี้ยเราต้องบอกว่าได้เร็วมากๆค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาเป็นเขาเลยค่ะเขาเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเป็นพื้นที่ที่ช่องทางเนี่ยเผยแพร่ทางเขาซึ่งถ้ามันมีการติดต่อไปจากกระทรวงหรือว่ามีการติดต่อไปจากเจ้าของลิขสิทธิ์เองเนี่ยแล้วทางแพลตฟอร์มไม่เอาลงเนี่ยแพลตฟอร์มก็มีความผิดเช่นเดียวกันค่ะ
10: ค่ะทีนี้กระทรวงเราค่ะได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยตรวจจับหรือว่าปิดกั้นแบบเรียลไทม์ไหมคะ
11: ก็เราก็ต้องบอกว่าเราใช้เป็นอัลกอริทึมนะคะเราจะมีระบบอัลกอริทึมของเราเนี่ยในการตรวจจับอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคำค้นหาในเรื่องลักษณะทั้งแพลตฟอร์มทั้งเว็บไซต์เหล่านี้เขาจะมีคำค้นหาคล้ายๆกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็เราก็จะมีการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้แจ้งเบาะแสเข้ามาด้วยในแต่ละช่วงนะคะเราก็จะไปตามดูลิงก์ที่ว่ามาซึ่งเราก็จะมีระบบในการตรวจจับอยู่แล้วค่ะมันก็ถึงเป็นเหตุที่ว่าในช่วงแค่2สัปดาห์ที่ผ่านมาคือ10ถึง24มิถุนายนเนี่ยเราสามารถทำการปิดกั้นไปแล้วเนี่ยก็เอาตัวเลขเป๊ะๆเนี่ยประมาณ 12,671 URL อะค่ะก
10: ็
11: คือถ้าเป็นพี่น้องประชาชนแจ้งมาอย่างเดียวเนี่ยก็คงจะไม่สามารถเจอเยอะได้ขนาดนี้ค่ะเรามีระบบตรวจจับแน่นอนเลยค่ะ
10: ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าประชาชนที่เขาอยากจะแจ้งเบาะแสนะคะเราจะมีช่องทางไหนให้ประชาชนแจ้งเข้ามาได้บ้างคะ
11: เอาแบบง่ายที่สุดเลยก็จะเป็นสายด่วน GTC นะคะเบอร์14ตัวค่ะ1111ต่อ87อันนี้สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเราจะมีทีมที่เขาทำการมอนิเตอร์เรื่องนี้อยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้เป็นการป้องกันเหตุค่ะ
10: ค่ะเรื่องของบทลงโทษล่ะคะท่านรัฐมนตรีคะ
11: บทลงโทษก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามันมีหลากหลายมากขึ้นอยู่ว่าคุณทำความผิดอะไรบ้างในเรื่องของเรื่องโลกออนไลน์เนี่ยจริงๆเบื้องต้นทุกคนทราบดีค่ะพรบ.คอมมันมีแน่นอนยืนพื้นเลยทีเนี้ยถ้าคุณไปเกี่ยวข้องพาร์ทไหนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยโดนเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการพนันก็มีพรบ.เรื่องการพนันอีกนะคะเพราะนั้นพูดง่ายว่าการกระทำผิดเหล่านี้ที่เราพูดคุยกันวันนี้ค่ะมันมีทั้งโทษจำแล้วก็โทษปรับนะคะแล้วก็ที่ย้อนไปสักครู่เมื่อกี้นี้ก็คือถ้าแพลตฟอร์มไม่ให้ความร่วมมือแพลตฟอร์มก็จะมีความผิดเช่นเดียวกันค่ะ
10: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านรัฐมนตรีค่ะฝากคำเตือนถึงอินฟลูเอนเซอร์ประชาชนและร้านค้าประกอบการค่ะในช่วงนี้ค่ะว่าอะไรทำได้และอะไรทำไม่ได้ค่ะ
11: ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ทำได้คือเราเนี่ยเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะอยากให้ทางอินฟลูเอนเซอร์หรือแม้กระทั่งท่านที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยแหละค่ะเราต้องให้ตระหนักให้ความสำคัญกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาคือเรื่องเจ้าของลิขสิทธิ์ของเขานะคะมันมีช่องทางที่สามารถทำได้ถูกต้องเราสามารถเชียร์การแข่งขันกีฬาในรูปแบบต่างๆได้โดยที่ไม่ละเมิดกฎหมายหรือไม่ชักชวนใครไปกระทำผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าอันนี้ต้องฝากเฝ้าแล้วก็ต้องบอกว่าฝากระวังเอาไว้นะคะเพราะว่าทางทีมของกระทรวงเองเนี่ยเราอย่างที่บอกค่ะเรามีทีมมอนิเตอร์ตรวจจับไว้ตลอดนะคะเราไม่ได้อยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยต้องกระทำผิดกฎหมายในเรื่องแบบนี้นะคะ
10: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะคุณแมนบุญธิดาสมชัยนะคะเป็นอย่างสูงที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
11: นายขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
12: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
13: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและเครือข่ายนอมินีข้ามชาติเป็นวาระแห่งชาติผนึกกำลังหน่วยงานทุกภาคส่วนคุ้มครองประชาชนสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศติดตามจากรายงานค่ะ
14: ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติเป็นภัยคุกคามสำคัญที่สร้างความเสียหายต่อประชาชนเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศเป็นวงกว้างรัฐบาลจึงยกระดับการแก้ไขปัญหาให้เป็นวาระแห่งชาติพร้อมบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศเพื่อปิดช่องว่างของอาชญากรและคุ้มครองประชาชนให้มีความปลอดภัยมากขึ้นจากผลการดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์และศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในช่วง9เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงเดือนมิถุนายน2569สะท้อนความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมสามารถช่วยเหลือผู้เสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ได้862รายยับยั้งความเสียหายได้กว่า82ล้านบาทปิดบัญชีมากกว่า 351,000 บัญชีและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดได้มากกว่า 3,600 ล้านบาทขณะเดียวกันยังจับกลุ่มผู้ต้องหาในเครือข่ายสแกมเมอร์ได้กว่า 29,000 รายและออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการระดับหัวหน้าเครือข่ายอีกกว่า70รายความสำเร็จดังกล่าวนำมาสู่การแถลงผลการดำเนินงานปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการตัดวงจรเครือข่ายโนมินีข้ามชาติโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อกำหนดนโยบายวางมาตรการและติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดควบคู่กับการลงนามความร่วมมือระหว่าง15หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันยืนยันจะเดินหน้าปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจการลงทุนและภาพลักษณ์ของประเทศ
15: สิ่งที่เราได้ทำมาโดยตลอดก็เพื่อจะสร้างให้ประเทศไทยของเรามีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งมีความเชื่อมั่นจากนานาชาติซึ่งเราได้ทำมาถึงระดับที่เราเริ่มได้ความเชื่อมั่นจากพวกเขาเหล่านั้นแล้วมีการประเมินความน่าเชื่อถือมีการจัดลำดับมีการประเมินความมั่นคงทางเศรษฐกิจทุกประเด็นล้วนแล้วแต่ทำให้ประเทศไทยได้ขยับลำดับขึ้นมานะครับในลำดับต้นๆที่มากขึ้น
14: นอกจากการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายสแกมเมอร์แล้วอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของรัฐบาลคือการจัดการปัญหาโนมินีต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยและบั่นทอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ยกระดับมาตรการการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมจะไม่ยอมให้มีการใช้อิทธิพลหรืออำนาจแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมพร้อมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพลทำให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบสุขในประเทศทั้งหมดนี้เป็นความมุ่งมั่นในการยกระดับปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและเครือข่ายโนมินีข้ามชาติผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศเพื่อลดความสูญเสียจากภัยออนไลน์สร้างความปลอดภัยให้กับสังคมภายใต้การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็งโปร่งใสและเป็นธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
16: กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
17: ผมด็อกเตอร์นัทด็อกเตอร์นัทธวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่ายดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยมิชอบหรือโดยทุจริตเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างเงี้ยกฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
16: กฎหมายที่ถูกต้องต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
13: กระทรวงพลังงานเร่งปรับทับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานครั้งใหญ่ผ่านแผน PDP 2026มุ่งหน้าสู่เป้าหมายพลังงานสะอาดควบคู่ไปกับการคุมเข้มค่าไฟไม่ให้กระทบค่าครองชีพประชาชนติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
18: เล่าประเด็น
19: ท่ามกลางความตื่นตัวของทั่วโลกที่มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำประกอบกับการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งยานยนต์ไฟฟ้าและโดยเฉพาะกลุ่ม Data Center ขนาดใหญ่ทำให้โจทย์สำคัญของประเทศไทยในวันนี้ไม่อาจหยุดอยู่กับแค่การมีไฟฟ้าสำรองให้เพียงพอแต่ต้องเป็นไฟฟ้าพลังงานสะอาดและมีราคาที่สามารถแข่งขันได้กระทรวงพลังงานจึงเร่งเดินหน้าจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยหรือแผน PTP ฉบับใหม่ PTP 2026เพื่อพลิกโฉมโครงสร้างพลังงานของประเทศให้ตอบสนองการลงทุนระดับโลกนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดให้ถึง60%ของกำลังการผลิตทั้งหมดแผนดังกล่าวได้กำหนดแหล่งพลังงานสำคัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านได้แก่โซล่าฟาร์มนิวเคลียร์ขนาดเล็กแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานและโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปี2593ที่คาดว่าจะพุ่งสูงถึง 71,340 ถึง 77,374 เมกะวัตต
20: ์ตอนนี้ไฟสะอาดที่ตอบทั้ง3โจทย์ทั้งเรื่องของสะอาดด้วยตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงด้วยเพราะไม่ต้องนำเข้าอะไรมาผลิตแล้วถูกด้วยคือท่านมีที่อยู่แล้วใช่ไหมครับท่านมีอาคารท่านมีหลังคาอยู่แล้วใช่ไหมครับท่านติดแผงโซล่าไปยังไงเนี่ยไฟที่ผลิตออกมาค่าติดโซล่าก็ถูกกว่าค่าไฟที่ท่านต้องจ่ายทุกเดือน
19: ด้านนายวัฒนพงศ์คุโรวาทผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.เปิดเผยว่าภายใต้แผนฉบับใหม่นี้ภาครัฐพยายามควบคุมอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดทั้งแผนให้อยู่ภายใต้เพดานสูงสุดไม่เกิน4บาทต่อหน่วยพร้อมเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดในระบบไฟฟ้าอย่างน้อยต้องมากกว่า51%ขึ้นไปขณะเดียวกันรัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางระบบไฟฟ้าโดยจะรักษาเสถียรภาพและสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เพื่อใช้ในการสำรองและรองรับกรณีฉุกเฉินไว้ไม่ต่ำกว่า30%ซึ่งจะทำหน้าที่ช่วยตรึงราคาค่าไฟฟ้าและลดภาระของภาครัฐ
21: นิวซัพพลายไม่ใช่แค่สร้างโรงไฟฟ้ามันอาจจะมีขยายโรงไฟฟ้าก็ได้ต่อสัญญาก็ได้ demand response หรือว่าเปิด direct PPA เป็นไปตามที่ดูแลความมั่นคงของประเทศได้คือเรารันให้ดูก่อนว่าอันนี้คือสัดส่วนที่มั่นคงก็มา30นั่นแหละที่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการ back up ไม่เราพยายามทำไม่ให้เกิน4บาทเอางี้ก่อนแล้วกันceiling ไม่เกิน4บาท
19: แผน PTP 2026จึงไม่ใช่แค่แผนการจัดหาและสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นเพียงเท่านั้นแต่เป็นการวางรากฐานความมั่นคงทางพลังงานยุคใหม่ที่สร้างสมดุลระหว่างการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากอุตสาหกรรมไฮเทคการบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญที่สุดคือการปกป้องประชาชนไม่ให้ต้องแบกรับภาระค่าไฟฟ้าที่สูงเกินไปเพื่อนำพาประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสีเขียวของภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน
22: ปฏิพลสถาพรมารายงาน
23: ปิดท้ายที่กรมศิลปากรและจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมแผนการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารรองรับการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมนี้ติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
24: การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่จะจัดขึ้นณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมนี้ถือเป็นปีสำคัญที่คนไทยจะได้ลุ้นผลการพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นเป็นมรดกโลกแห่งใหม่หากได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนจะถือเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่9ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่6สำหรับความเป็นมาของการนำเสนอวัดพระบรมธาตุได้รับการบรรจุรายชื่อในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นตั้งแต่ปี2555โดยกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้มอบหมายให้กรมศิลปากรให้คำปรึกษาแนะนำการปรับปรุงเอกสารนำเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกมีการปรับเปลี่ยนและเลือกเฟ้นคุณค่าโดดเด่นระดับสากลที่แสดงถึงคุณค่าความสำคัญในระดับโลกกระทั่งมีการส่งร่างเอกสารไปขอรับการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบและความครบถ้วนของเอกสารจากศูนย์มรดกโลกเมื่อเดือนกันยายน2567ความพิเศษของวัดพระบรมธาตุจะเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเพียงแห่งเดียวที่ไม่มีความเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของยูเนสโก2ข้อแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางศาสนาความต่อเนื่องทางจิตวิญญาณและองค์ประกอบสำคัญที่สะท้อนถึงอิทธิพลทางศาสนาและรูปแบบศิลปะจากศาสนาฮินดูพุทธศาสนามหายานและ ทธศาสนาเถรวาทที่ได้รับการถ่ายทอดทั่วทั้งตอนใต้ของเอเชียภาคพื้นสมุทรเป็นเวลาประมาณ 1,500 ปีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่หลากหลายและทรงคุณค่าซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากแหล่งที่สำคัญในภูมิภาคเป็นตัวอย่างของการแลกเปลี่ยนทางศาสนาและสถาปัตยกรรมในมวลมนุษย์อย่างชัดเจนนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรคาดว่าจะมีการประกาศผลช่วงวันที่25ถึง27กรกฎาคมระหว่างนี้ได้เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการพื้นที่รองรับการประกาศขึ้นทะเบียนโดยประสานงานกับจังหวัดนครศรีธรรมราชในการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เบื้องต้นกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ภายในวัดพระมหาธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล
0: ตอนนี้อย่างไม่เป็นทางการได้แน่นอนนะเพราะว่าเขาให้รหัสมาเป็นรูปตัวไอหนึ่งที่สีเทพได้หนึ่งที่อุปบาทได้แต่มันก็จะเป็นการประกาศพร้อมกับเขาก็มีการบ้านมาให้ว่าเราควรจะต้องกังวลหรือสนใจหรือพัฒนาในเรื่องอะไรต่อเมื่อหลังจากประกาศแล้วแต่ว่าแหล่งนี้เป็นแหล่งที่6ด้านวัฒนธรรมแต่จะเป็นแหล่งแรกที่กรมไม่ได้ดูแล 100% โดยตรงจังหวัดเป็นผู้จัดการแหล่งเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะต้องมีการหารือกันเพราะส่วนนี้ก็ต้องยอมรับว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชเป็นมรดกสถานที่มันอยู่ภายใต้พรบด้วย
24: สำหรับแนวทางการบริหารพื้นที่เบื้องต้นได้ประกาศเขตโบราณสถานและกำหนดเขตพื้นที่กันชนแหล่งวัดพระมหาธาตุไว้เรียบร้อยแล้วหลังขึ้นทะเบียนแล้วจะต้องควบคุมการก่อสร้างใหม่ให้มีความเหมาะสมมีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ของพื้นที่และจัดระเบียบผู้ค้าจัดเตรียมแผนบริหารจัดการนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่คาดว่าจะเพิ่มจำนวนเป็นหลายเท่าตัวเนื่องจากเป็นศาสนสถานสำคัญเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้และประเทศเพื่อนบ้านจึงต้องวางแผนการอนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนมาลิชโยรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: เนื่องในมงคลและสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: แม้กระแสโลกหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปไม่มีถอยหลังกลับเลยแม้สักวินาทีเดียวหากแต่สัญชาตญาณและพฤติกรรมอันสะท้อนกิเลสตัณหาของมนุษย์กลับวนเวียนซ้ำๆรอยเดิมอยู่อย่างไม่รู้หยุดหย่อนด้วยเหตุนี้ความเดือดร้อนวุ่นวายจึงยังคงบังเกิดมีขึ้นอยู่ร่ำไปในทั่วทุกคนทุกแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประธานหลักอารยวัตรอันเป็นหลักการสร้างสรรค์ความเจริญของอารยชนไว้5ประการได้แก่ศรัทธาหมายถึงเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อด้วยความรู้ความเข้าใจในเหตุผลอย่างท่องแท้ศีลหมายถึงรักษากายและวาจาให้เรียบร้อยดีงามเป็นปกติสุตตะหมายถึงเพิ่มพูนความรู้ด้วยการสดับตรับฟังใฝ่ใจศึกษาอบรมตามวิถีทางที่ถูกต้องเหมาะสมจาคะหมายถึงเสียสละประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ผู้อื่นกับทั้งส่วนรวมอยู่เสมอและปัญญาหมายถึงรู้รอบรู้ทั่วรู้ชัดเจนและรู้จริงในทางโลกและในทางธรรมขอให้เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงดูประคับประคองเด็กและเยาวชนมีกำลังใจที่จะอบรมพัฒนาตนเองให้ถึงพร้อมด้วยอารยวัตรทั้ง5ประการและขอจงเร่งเพิ่มพูนคุณลักษณะความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนำพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตนชุมชนตลอดทั้งประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคนพระคติธรรมประทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2565

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: พี่น้องคนไทยฟังทางนี้เด้อจ้าไผที่บ่ได้เป็นข้าราชการหรือบ่มีสิทธิ์ประกันสังคมพี่น้องมีสิทธิ์บัตรทองใส่สิทธิ์ง่ายๆเพียงแค่พกบัตรประชาชนใบเดียวก็ได้รับสิทธิ์การรักษาที่จำเป็นครบวงจรบ่ว่าจะเป็นตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือโรคเรื้อรังฉีดวัคซีนป้องกันโรคตรวจคัดกรองสุขภาพและที่สำคัญถ้าเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินพี่น้องเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งตอนนี้มีนโยบายใหม่30บาทรักษาทุกทีสะดวกสบายมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรเลยสายด่วนสปสช1330โทรได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์จังหวัดขอนแก่นขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นครูผู้คุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอายุ20ปีขึ้นไปสมาคมมูลนิธิและองค์กรนิติบุคคลสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์043-424-509และ080-298-8985สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงค่ะท่องเที่ยวไทยไปทุกที่มีเสียงเพลงให้ความสุขทุกการเดินทางกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงดำเนินรายการโดยเจริญเพ็งมูลทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz
8: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการท่องเที่ยวไปกับเพลงนะครับพบกันในช่วงเวลานี้แล้วนะครับเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์นะครับทางสวทขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz ระบบ AM 621 kHz นะครับแล้วก็ทาง Facebook สวทขอนแก่นกลุ่มประชาสัมพันธ์นะครับท่องเที่ยวไปกับเพลงกับกระผมเจริญเพ็งบุญครับนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยคุณสุชินพงศ์สิริศักดิ์ช่างเทคนิคในวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังเป็นประจำด้วยดีเสมอมานะครับวันนี้มาพบกันเป็นเช้าของวันจันทร์แล้วนะครับหลังจากที่เสาร์อาทิตย์ก็พักผ่อนกันไป2วันวันนี้ก็มาทำงานทำการตามปกติกันนะครับจันทร์ที่29มิถุนายน2569นะครับสำหรับท่านที่ใช้รถใช้เดินทางนะครับในช่วงนี้ก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับรถอาจจะติดนะโดยเฉพาะเส้นทางที่ผมผ่านประจำเลยนะครับจากตัวเมืองขอนแก่นไปทางเชียงยืนถนนสีจันทร์เส้นนี้นะครับเอาเป็นว่าจากช่วงบ้านเลิงเปือยเป็นต้นไปนะครับนี่ขาออกนะไปทางชิงยีนะพี่น้องครับท่านที่ขับรถผ่านต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวเพราะว่ามีการขุดเจาะถนนนะครับเหมือนกับตาข่ายเลยทีเดียวรถนี้ต้องมีการหลีกการเล่นนะครับก็จะมาถึงที่ทำงานนะต้องใช้เวลามากทีเดียวครับคือเอาเป็นว่าทั้งขาเข้าขาออกนะครับตัวมันขอนแก่นไปทางชิงยีเนี่ยเขาขุดเจาะถนนมากเหลือเกินนะครับฉะนั้นท่านที่จะเข้าเมืองขอนแก่นต้องเตรียมตัวระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับส่วนเช้าๆท่านที่กำลังจะมาทำงานมาส่งลูกไปทำงานไปลงร่องโรงเรียนก็คงจะลำบากนิดหน่อยนะครับในช่วงนี้เพราะว่าเขามีการเจาะถนนกันมากเหลือเกินนะครับเท่าที่เห็นมามีการเจาะมากๆเลยนะครับห่างกันไม่เท่าไหร่ครับก็เจออีกแล้วครับรถก็เลยต้องมีการหลีกการอะไรมันก็เลยทำให้เกิดรถติดกันขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับเส้นทางนี้นะมาดูปฏิทินข่าวที่น่าสนใจกันเลยนะครับมีอะไรที่ไหนยังไงบ้างนะครับโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเรียบเรียงมาเหมือนเดิมนะครับเริ่มจากท่านผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นนะขจรเกียรติรักพานิชมณีนะครับเวลา 9:20 นาทีวันนี้ท่านจะเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศกิตติคุณให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลนายอำเภอดีเด่นและปลัดอำเภอดีเด่นระดับจังหวัดตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชรและปลัดอำเภอแหวนทองคำประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ที่ห้องประชุมแก่นเมืองศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนะครับต่อจากนั้นเวลา 9:30 นท่านผู้ว่าก็จะเป็นประธานในการประชุมกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่นครั้งที่6/2569ประจำเดือนมิถุนายน2569ที่ห้องประชุมแก่นเมืองศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนะครับจากนั้นในช่วงบ่ายนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 13:00 นท่านจะเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่นที่ห้องประชุมแก่นเมืองศาลากลางจังหวัดขอนแก่นจากนั้น 14:30 นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจะเป็นประธานในการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดขอนแก่นปีงบประมาณ2569ที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่นนะครับและ 15:00 นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในการมอบเงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุช้างป่าทำร้ายเสียชีวิตและกรณีอัคคีภัยนะครับที่ห้องประชุมสำนักงานปภ.จังหวัดขอนแก่นครับไปที่ท่านรองพันเทพเสาโกศลนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 9:30 ร่วมประชุมกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่นที่ห้องประชุมแก่นเมืองศาลากลางจังหวัดขอนแก่นจากนั้นในช่วงบ่าย 13:00 นะครับท่านรองพันเทพเสาโกศลร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่นที่ห้องประชุมแก่นเมืองศาลากลางจังหวัดขอนแก่นไปที่ท่านรองยุทธพรวิรุณสารนะครับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 9:30 น.ร่วมประชุมโครงการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่นครั้งที่6/2569ประจำเดือนมิถุนายน2569นะครับที่ห้องประชุมแก่นเมืองศาลากลางจังหวัดขอนแก่นจากนั้นไปที่ท่านรองประจวบรัฐแพทย์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 9:00 น.กล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการและร่วมให้กำลังใจกับผู้เข้ารับการประเมิน 2B No. 1 จังหวัดขอนแก่นที่ห้องประชุมเสียงแคนศาลากลางจังหวัดขอนแก่นครับ 9:30 น.ร่วมประชุมกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่นที่ห้องประชุมแก่นเมืองศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 13:00 น.ท่านรองประจวบรักแพทย์นะครับอีกงานหนึ่งประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมอาสาสมัครความมั่นคงของมนุษย์นะครับที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นครับและ13:30 น.ครับท่านรองประจวบรักแพทย์นะครับเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการคนพิการที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นทีนี้มาดูข่าวอากาศกันก่อนนะครับก่อนที่จะฟังเพลงนะครับข่าวพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้านะครับบอกว่าประเทศไทยนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยพยากรณ์อากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่6:00 น.วันนี้ถึง6:00 น.วันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่นะครับและก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสครับนี่คือข่าวอากาศที่น่าสนใจประจำวันนี้ครับ

ครับเปิดรายการด้วยมดอกเสด็จเตยแล้วก็ตามด้วยเพลงคิดถึงอุบล นะครับสำหรับคุณฟังที่แนะนำในช่วงแรกนะครับเสียงร้องของคุณสายันสัญญานะครับก่อนที่จะฟังในชุดต่อไปนะครับใครที่ชื่นชอบในการนั่งรถไฟฟังข่าวนี้กันหน่อยนะครับการรถไฟเขาไปเขาชวนนั่งรถจักรไอ้น้ำประวัติศาสตร์นะครับที่อยุธยาเมืองมรดกโลกเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมนี้เปิดจ

จองตั๋วพร้อมกันทั่วประเทศนะครับในวันที่28มิถุนายนเป็นต้นไปการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับร่วมเดินทางย้อนวานสัมผัสบรรยากาศประวัติศาสตร์กับขบวนรถจากไอ้น้ำพิเศษเส้นทางกรุงเทพพระนครศรีอยุธยากรุงเทพนะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569นะครับเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยโดยกำหนดเปิดจองตั๋วพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่28มิถุนายนนะครับเมื่อวานนี้แหละนะครับสำหรับการเดินทางในครั้งนี้ก็การรถไฟก็ได้นำหัวรถจักรไอ้น้ำรุ่นแปซิฟิกหมายเลข824และ825นะครับนี่สองหมายเลขนี้จำไว้ดีนะ824กับ82กับ850นะครับ824กับ850รุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่2ว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้รับการดูแลรักษาและก็ซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับที่โรงรถจักรธนบุรีนะครับมาเปิดให้บริการแก่ประชาชนในโอกาสพิเศษซึ่งถือเป็น1ใน7โอกาสสำคัญของปีที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับเสน่ห์ของการเดินทางด้วยหัวรถจักรนะครับด้วยหัวรถจักรไอ้น้ำในตำนานนะครับขบวนรถจักรไอ้น้ำพิเศษนี้นะครับก็จะเริ่มออกเดินทางจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเนี่ยตั้งแต่เวลา 8:10 นถึงสถานีพระนครศรีอยุธยาในเวลา 10:20 นแล้วก็เที่ยวกลับก็จะออกจากสถานีพระนครศรีอยุธยาในเวลา 16:50 นถึงสถานีกรุงเทพหัวลำโพงนี้ในเวลา 18:55 นโดยระหว่างทางขบวนรถนั้นก็จะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีชุมทางบางซื่อและก็สถานีรังสิตนะซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกขึ้นลงรถได้ตามความสะดวกทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับเมื่อเดินทางถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานักท่องเที่ยวก็สามารถเลือกเพลิดเพลินกับกิจกรรมการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบว่าอย่างนั้นนะครับโดยสายบุญก็สามารถเดินทางไปไหว้พระขอพรนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลณวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองอาทิวัดใหญ่ชัยมงคลวัดพนัญเชิงวรวิหารวัดชัยวัฒนาวัดชัยวัฒนารามวัดพระศรีสันเพชรและก็วัดมหาธาตุนะครับส่วนสายกินและสายช็อปอันนี้สำคัญห้ามพลาดนะก็จะมีการตระเวนชิมของอร่อยแล้วก็เลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อณตลาดกุ้งโค้งตลาดน้ำอยุธยาและก็ตลาดเจ้าพรมนะครับทีนี้สำหรับอัตราค่าโดยสารนะครับขบวนรถธรรมดาชั้น3ไปกับผู้ใหญ่เด็กราคา329บาทต่อคนและก็รถนั่งปรับอากาศรถโอท็อปและก็รถนั่งนอนปรับอากาศราคา799บาทต่อคนพร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถไฟนะครับฉะนั้นผู้ที่สนใจก็สำรองตั๋วโดยสารล่วงหน้านะครับพร้อมกันเลยนะครับทั่วประเทศตั้งแต่วันที่28มิถุนายนนี้เป็นต้นไปเวลา 8:30 นเป็นต้นไปนะครับใครที่สนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่ลูกค้าสัมพันธ์ที่หมายเลขนี้เลยนะครับ1690นะครับ1690ตลอด24ชั่วโมงนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วสำหรับใครที่อยากจะไปทดลองนั่งรถจักรไอ้น้ำประวัติศาสตร์นะครับเชิญได้เลยนะครับรีบสมัครด่วนรีบจองตั๋วด่วนนะครับเพลงชุดต่อไปอยู่ที่อีสานอยู่นะครับฝากใจอีสานนะครับยอดรักสลักใจตามด้วยสาวยโสธรสายเย็นสัญญาครับ

ครับก็ผ่านไปครับเพลงที่คุณฟังแนะนำเข้าสู่รายการมานะครับเพลงลูกทุ่งที่มีความเพราะเพลงดังในอดีตนะครับมาถึงช่วงข่าวบริการกันบ้างนะครับนี่บอกว่าขอเชิญผู้ที่สนใจนะครับสื่อมวลชนทุกท่านนะครับและแขกผู้เกียรตินะครับไปร่วมในเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการแข่งขันมวยไทยระดับเยาวชนและมวยไทยอาชีพบางแสนไฟส์ at KKU นะครับเพื่อร่วมส่งเสริมสนับสนุนและก็ขับเคลื่อนศิลปะมวยไทยสู่เวทีระดับประเทศนะครับโดยก็งานจะเริ่มแถลงข่าวในวันนี้นะครับในเวลา10ขออภัยครับเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 10:30 น.นะครับวันจันทร์ที่29มิถุนายนที่ห้องประชุมสารสินชั้น2อาคารศิริคุณากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเชิญเพื่อนพ้องสื่อมวลชนเราไปติดตามทําข่าวกันนะครับสถานรับเลี้ยงเด็กพัฒนาเด็กธรรมวิสุทธิจารย์นะครับก็ยังรับบุตรหลานของท่านอยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งสถานรับเลี้ยงเด็กพัฒนาเด็กธรรมวิสุทธิจารย์อยู่ภายในวัดหนองแวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับบุตรหลานท่านอายุตั้งแต่1ถึง3ขวบนะครับต้องการที่อยากให้ทางสถานรับเลี้ยงดูแลนะครับเชิญได้เลยนะครับตั้งแต่เวลา 7:30 น.ถึง 17:00 น.นะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์หรือว่าจะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าจะเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับเลือกได้นะครับตามความเหมาะสมก็แล้วกันมีอาหารว่างยามเช้าแล้วก็มีอาหารกลางวันส่งเสริมพัฒนาการ4ด้านของเด็กส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนโดยมีครูเจ้าของภาษามาสอนเองนะครับส่งเสริมด้านดนตรีและศิลปะอีกด้วยนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมไปที่คุณครูจุธามาสุวรรณเมธีได้เลยนะครับหรือว่าครูจุ๋มหมายเลขโทรศัพท์0627139477นะครับ0627139477นะครับเพลงชุดต่อไปเลยนะครับจากคุณฟังที่แนะนำมาไว้พบสุพรรณเพลงชื่อสั้นๆว่าช้ำนะครับเพลงนี้และก็ตามด้วยชายเมืองสิงห์นะทำบุญร่วมชาตินะครับสองเพลงครับ

ลงที่ชายนี่นะเพลงนี้ลืมไปแล้วนะครับวันที่ท่าไม่ทวงมาแล้วก็ลืมจริงๆเลยนะครับวันนั้นเปิดไม่จบนะครับได้นิดเดียวได้เฉพาะดนตรีว่างั้นนะครับทวงมาเลยสุชาติทินทองครับร้องเพลงนี้ฮักกันบ่ได้นะครับฟังอยู่แถวๆอำเภอสิมเรืองนะครับชัดเจนดีขอบคุณมากครับมาฟังกันต่อไปเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับออกจะไม่ค่อยเก่าเท่าไหร่นักนะครับเพลงชุดต่อไปนี้นะครับนะถือว่าเป็นเพลงรุ่นใหม่แล้วล่ะนะจากสาวน้ำพองครับแนะนำมามนแคนกันคูนนะครับยังคอยที่ซอยเดิมแล้วก็ตามด้วยอีกท่านหนึ่งที่แนะนำมานะครับจากเขาสนกวางนะครับพรศักดิ์ทรงแสงครับฮักน้องคือเก่าเช่นครับ

ครับ8:52 นแล้วนะครับคุณฟังก็อยู่ในช่วงเวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงอยู่นะครับโดยกระผมเจริญเพ็งมูลผู้ดำเนินรายการนะครับขอบคุณครับสำหรับโทรศัพท์ที่แนะนำเพลงเข้าสู่รายการหมายเลขโทรศัพท์ในห้องส่งเนี่ยนะครับ043-236-726นะครับ043-236-726นะครับนอกจากจะแนะนำเพลงเข้ามาแล้วนะครับก็ยังสามารถที่จะบอกเล่ากันมาครับมีข่าวบริการที่อยากจะฝากในการนี้ยินดีที่จะประชาสัมพันธ์ให้นะครับก็ดูเวลาแล้วก็คงจะเป็นช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับคุณฟังจากอำเภอน้ำพองอีกท่านหนึ่งนะครับอยากจะฟังของเอกพลมนตรการเพลงอะไรก็ได้ว่าอย่างนั้นนะครับถ้าพอดีมีเพลงอยู่ใกล้ๆมือนี่เลยนะครับไปฟังสัญญาปราขอนนี่แหละนะครับและก็จากเมืองพลนะครับอยากจะฟังเสียงของเทพรังสรรค์ขวัญดารากับเพลงพอทีรักลวงนะครับเป็นเพลงที่2ก็แล้วกันเพลงที่3ถ้ามีเวลาพอหงทองดาวดอนนะไม่ทันต้องขออภัยด้วยกับเพลงเสียงจากดอกสเลเตสาวดอกสเลเตนี่แหละนะครับถ้าพอนะได้ฟังถ้าไม่พอก็ต้องขอติดหนี้เป็นวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ครับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงผมเจริญเพ็งมูลครับลาท่านไปพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกเช้าวันนี
8: ้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้มีวาระสำคัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลจัดทำงบประมาณตามหลักงบประมาณฐานศูนย์ทบทวนความจำเป็นของทุกโครงการเพื่อลดภาระการคลังและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายพร้อมตั้งงบกลางจำนวน 693,880 ล้านบาทที่เป็นร้อยละ 18.32 ของวงเงินงบประมาณทั้งหมดสำหรับ5กระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุดได้แก่กระทรวงการคลังกว่า 440,800 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมและกระทรวงสาธารณสุขโดยการจัดทำงบประมาณปี2570สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศครอบคลุม6ด้านยุทธศาสตร์หลักทั้งด้านความมั่นคงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การลดความเหลื่อมล้ำการดูแลสิ่งแวดล้อมและการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนที่ประชุมกำหนดกรอบเวลาพิจารณาระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้รวม41ชั่วโมงแบ่งเป็นเวลาของประธานการประชุม1ชั่วโมงการจัดสรรเวลาอภิปรายฝ่ายรัฐบาลกับคณะรัฐมนตรีรวม20ชั่วโมงขณะที่ฝ่ายค้านได้รับเวลารวม20ชั่วโมงวาสนาตระเกตรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570กำชับคณะรัฐมนตรีชี้แจงให้ครบถ้วนทุกประเด็น
9: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่2กรกฎาคมนี้ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงจึงมอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570ในวาระที่1และขอให้คณะรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กระจ่างและชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงความจำเป็นความเร่งด่วนและเป้าหมายสำคัญในการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญสั่งการทุกอำเภอเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี้
10: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เฝ้าระวังด้วยจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านทุกช่องทางพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่เสี่ยงไม่หลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณาที่ไม่มั่นคงและเกษตรกรควรเตรียมป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรพงศิริศรีหานามสวทอมนาเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
11: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
12: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
13: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
15: เมื่อย่ามายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ่าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก 5 อ ข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกำลังกายข้อที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีชีวิตมีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งงดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ
16: ์แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์จ จรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
13: ่อหลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร
17: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
13: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
18: เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกครั้งในปี2569ครั้งนี้จัดที่จังหวัดอุดรธานีของเฮานี่เองค่ะเขาจะจัดภายใต้แนวความคิดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์งานนี่แหละชาวโลกจะได้เห็นถึงศักยภาพด้านพืชสวนพืชสมุนไพรพืชน้ำอีกมากมายมาร่วมตัวกันมองนี่มองเดียวงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
19: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
20: ์จังหวัดขอนแก่นขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นครูผู้คุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอายุ20ปีขึ้นไปสมาคมมูลนิธิและองค์กรนิติบุคคลสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์043-424-509และ080-298-8985สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
21: ์ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
22: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
20: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
23: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่งค่ะ
24: พบกับข่าว
23: าวสารสาระความบันเทิงส่งเสริมการท่องเที่ยวขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมกับรายการชุมชนคนลุกทุ่งดำเนินรายการโดยอนุ่มธงชัยทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 9:00 นถึง 10:00 นทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการชุมชนคนลุกทุ่งกระผมอนุมธงชัยครับเช่นเคยนำข่าวสารสาระต่างๆมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำครับช่วงเวลาดี 9:00 น.ถึง 10:00 น.โดยประมาณนะฮะตัดท้ายตัดหัวแล้วก็คงจะประมาณ50 นาทีดีใจครับที่ได้มีโอกาสมาพบปะแฟนๆครับสุขภาพยังดีแข็งแรงเหมือนเดิมนะขอขอบคุณท่านทักทายกันเข้ามาโอ้โหครับทางอำเภอหนองกรุงศรีพี่น้องทางอำเภอนาเชือกนะอ้าวขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับในสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้ตอบนะเอาเพลงที่ขอทิ้งไว้ก็จะจัดให้ตามลำดับนะครับใครอยากจะฟังเพลงตอนนี้คิวยาวถึง18เพลงแล้วนะฮะอ้าวก็ขอกันเข้ามาด้วยนะครับไม่สามารถที่จะไล่เลียงทุกคนได้นะครับยกเว้นบุคคลสำคัญสำคัญยังไงสำคัญที่เรามีความสนิทสนมแล้วก็มีความคุ้นเคยกันดีนะครับในฐานะยุคปัจจุบันเขาบอกว่า FC ไม่รู้นะคืออะไรเอาวันนี้วันที่29มิถุนายนครับไฟไหม้โรงละครกลบปีพุทธศักราช2156โรงละครอันโด่งดังของวิลเลียมเชกสเปียร์ในกรุงลอนดอนถูกไฟไหม้ทำลายจนหมดระหว่างการแสดงเอาวันนี้ครับประกาศใช้พระราชบัญญัติธนบัตรรศ121ครับหรือประมาณปีพุทธศักราช2445พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงประกาศใช้พระราชบัญญัติธนบัตรถือเป็นการเริ่มต้นจัดพิมพ์และใช้ธนบัตรอย่างเป็นทางการในประเทศไทยวันนี้ครับเรือดำน้ำชุดแรกของกองทัพเรือไทยในปีพุทธศักราช2481ครับเรือดำน้ำ4ลำได้แก่มลมัชฉานุรลวิรุณรอลอสินสมุทรและรอลอพลายชุมพลเดินทางมาถึงกรุงเทพถือเป็นครั้งแรกที่ไทยมีเรือดำน้ำประจำการครับเอาวันนี้เช่นกันครับวันกำเนิดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปีพุทธศักราช2517วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครับโอ้โหวันนี้อาร์เจนตินานะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกในปีพุทธศักราช2529ทีมชาติอาร์เจนตินานำโดยเอโกมาราโดน่าคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก1986ที่ประเทศเม็กซิโกครับโอ้โหวันนี้โศกนาฏกรรมทางห้างซัมซุงพุ่งถล่มเมื่อปี2538ห้างสรรพสินค้าซัมพุงนะไม่ใช่ซัมซุงนะห้างสรรพสินค้าซัมพุงในกรุงโซเกาหลีได้พังถล่มลงมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า500รายโอ้ไล่เลียงไปให้หมดนะฮะวันนี้ตรงกับแอตแลนติสเชื่อมต่อสถานีอวกาศมีเมื่อปีพุทธศักราช2538กระทรวงอวกาศแอตแลนติสของนาซาเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศมีของรัสเซียเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โอ้โหความก้าวหน้านะเช่นกันครับวันนี้ Apple วางจำหน่ายรุ่นแรกนะครับโทรศัพท์มือถือ iPhone Apple วางจำหน่ายApple รุ่นแรกครับในปี2550 Apple วางจำหน่ายรุ่นแรกในสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงการใช้สมาร์ทโฟนในตลอดการในโลกตลอดการนะถือเป็นครั้งแรกครับจดจำมาไว้ครับปี2550ผ่านมาไม่กี่ปีนี้เองครับจำได้เมื่อครั้งมี iPhone 4ผู้จัดเองเนี่ยไปเข้าคิวรอซื้อที่เซ็นทรัลนี้อยู่ในอันดับที่เป็นร้อยนะฮะเข้าแถวรอซื้อโอ้โหกว่าจะได้ไอโฟนมาถือสักเครื่องอยู่ช่วงนั้น
ข้าคิวตอนนี้เข้าไหมไม่เข้าเพราะว่าอัตราการผลิตมีมากครับขอบคุณครับที่ติดตามรับฟังนะตรงนี้เพลงเมื่อสักครู่นี้นะหลายคนก็คงจะถามถึงกันมาสาวหนองสองห้องครับมอบให้กับคุณแม่ที่อยู่อำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีข้าวตาแล้งไหมคุณแม่นะสาวหนองสองห้องแล้วก็เพลงอีกเพลงหนึ่งครับซึ่งหลายคนไม่ค่อยจะรู้จักครับหมอกจางที่เมืองเลยร้องโดยใหม่ทิพย์สกุลครับเชิญฟังอีกสักสองเพลงให้มาคุยกันต่อครับ

ท่านที่ขอดาวลูกไก่มาไม่จัดให้หรอกเป็นไรเพราะว่ายาวเป็นสองเพลงเลยนักร้องคนเดียว เอาไว้ตอนหน้าวันต่อไปก็แล้วกันนะพรพิรมนั้นเป็นงานเพลงที่น่าฟังครับน้องพลวงอำเภอไทยครับสบายดีครับผมแฟนเพลงอีกท่านหนึ่งครับ โอ้ก็ถือว่าเป็นท่านที่คงเส้นคงวานะยังไงเสียก็อย่าลืมกันนะฮะเมื่อสักครู่นี้เปิดเพลงของคุณใหม่ครับมีหลายคนถามว่าใหม่ไหนกันแน่ใหม่ทิพย์สกุลนะชื่อนักร้องท่านนี้คุ้นๆกันนะเสียงคุณใหม่ทิพย์สกุลหรือเป็นเปลี่ยนฉายาหรือเปลี่ยนนามสกุลใหม่หลังจากบันทึกเทปเพลงเมื่อสักครู่แล้วก็มาเป็นใหม่แว่นทิพย์ครับเปลี่ยนชื่ออดีตคือนางเอกหมอลำระดับตำนานแน่ๆครับหมอกจางที่เมืองเลยเป็นหนึ่งในผลงานเพลงช้าสุดคลาสสิกอยู่ในใจแฟนๆเพลงยาวนานครับโดยถ่ายทอดเสียงร้องที่เศร้าซึ้งและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคุณใหม่แว่นทิพย์ซึ่งมักจะถูกนำไปรวบรวมอยู่ในอัลบั้มชุดยอดสุดยอดนางเอกหมอลำครับคุณใหม่แว่นทิพย์นั้นเป็นอดีตนางเอกหมอลำเบอร์ต้นๆสังกัดคณะศิลป์สังทองซึ่งเป็นวงหมอลำเรื่องต่อกรอนทำนองขอนแก่นชื่อดังที่มีสำนักงานตั้งอยู่ที่บ้านโคกกลางจังหวัดขอนแก่นบ้านตรงนี้เองครับในยุคนั้นเธอถือเป็นนางเอกหมอลำที่ได้รับความนิยมอย่างมากด้วยน้ำเสียงที่หวานเศร้าและลีลาการรำที่สะกดใจคนฟังนะผลงานเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับคุณใหม่แว่นทิพย์มีหลายเพลงที่คุณหูหมอลำมากมายเช่นสาวเลยยังรอผลงานชิ้นเอกประพันธ์โดยอาจารย์เทพพรเพชรอุบลครับหมอกจางที่เมืองเลยเพลงช้าหามีเนื้อหาซึ้งๆสะท้อนรู้สึกเหงาของการรอคอยบรรยากาศของเมืองเลยได้อย่างที่มองเห็นภาพรักสลายที่ชายโขงอีกหนึ่งผลงานเพลงที่เป็นเพลงสุดฮิตของเธอบั้นปลายชีวิตที่น่าเสียดายครับที่ในช่วงปลายชีวิตคุณแม่ใหม่แว่นทิพย์ต้องเผชิญกับอาการป่วยโรคเกาต์อย่างรุนแรงทำให้ปวดข้อและเดินลำบากจนต้องตัดสินใจอำลาเวทีหมอลำที่เธอรักไปเมื่อปี2560โดยกลับไปใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายที่บ้านพักก่อนที่วงการหมอลำจะได้รับข่าวเศร้าถึงการจากไปอย่างสงบของคุณใหม่ในเวลาต่อมาแม้ตัวท่านจะจากไปแต่ผลงานเพลงหมอกจางที่เมืองเลยและสาวเลยยังรอก็ยังคงเป็นมรดกทางเสียงเพลงอันทรงคุณค่าที่แฟนเพลงและลูกหลานยังคงเปิดฟังรำลึกถึงตำนานนางเอกหมอลำคนนี้

ของแซบอีสานจากการขับร้องของคุณที่รู้จักคุ้นเคยกันครับลองทายสิชื่ออะไรเทพพรเพชรบนสาวนาสุภาวดีครับสาวเลยยังรอก็เป็นอีกหนึ่งงานเพลงที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้แต่คนร้องไม่ใช่ใหม่กันทิพย์ครับสาวนาสาวเลยยังรอจากสาวนาสุภาวดีครับนักร้องท่านนี้ก็เป็นนักร้องที่ดังในช่วงประมาณปี 2546-47 ประมาณนี้นะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับวันนี้พื้นที่ภาคอีสานมีงานเทศกาลใหญ่ๆระดับภาคที่ตรงกับวันนี้พอดีครับคือเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษจัดงานในวันที่25-29 มิถุนายนเป็นวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ฟังสถานที่หน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษไฮไลท์ของงานเป็นงานใหญ่ประจำปีที่รวบรวมผลิตผลทางการเกษตรมาไว้ที่เดียวโดยเฉพาะการเปิดชิมและเลือกซื้อทุเรียนภูเขาไฟแท้ๆจากสวนของพี่น้องเกษตรกรโดยตรงซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็คือกรอบนอกนุ่มในกลิ่นไม่ฉุนละมุนลิ้น อยากกินใครอยู่ศรีสะเกษส่งมาให้หน่อยนะเท่าไหร่ก็ว่ากัน ส่วนงานประเพณีสำคัญตามฮีต12ของภาคอีสานในช่วงเวลาใกล้เคียงกันดังนี้ครับงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยครับเพิ่งจัดเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่22มิถุนายนนี้ประเพณีบุญสัมหะฮีตเดือน7หลายพื้นที่ก็ทยอยจัดกันไปแล้วส่วนที่จังหวัดเลยนั้นสักการะศาลเจ้าพ่อศาลหลักเมืองเจ้าพ่อกุดป่องซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่11-12กรกฎาคม2569แล้วประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีคุ้มวัดต่างๆกำลังเตรียมการจัดทำต้นเทียนยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการจัดงานในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้คุณผู้ฟังครับแอบไปดูการประดิษฐ์ต้นเทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีหลายที่ขอขอบคุณครับคุณแม่ใช้นามแฝงว่าจันดาไม่ใช่จันผาครับที่อุตส่าห์มาเยี่ยมเยือนถึงจังหวัดขอนแก่นแล้วนำปลาส้มมาฝากครับตามมาแม่คุณแม่จันผาครับยังไงเสียก็ขอต้องขอกราบขอบคุณที่อุตส่าห์หิ้วปลาส้มมาจากจังหวัดบุรีราชธานีตั้ง2กิโลแล้วเงาะอีก10กิโลโเดี๋ยวนี้ยังกินไม่หมดเลยนะก็เอาเป็นว่ากราบขอบคุณในส่วนของเพลงต่อไปนี้เป็นเพลงของใครเอ่ยครับอ้าวฟัง

0: สุดท้ายของวันนี้ครับเราแนะนำให้ท่านรู้จักภูฝอยลมหรือโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลมตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติพันดอนปักโคอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งพัก
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นการจัดงาน OTOP Mid Year 2026ตลอด9วันมีเงินสะพัดกว่า893ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยตลอด9วันของการจัดงาน OTOP Mid Year 2026มีเงินสะพัดกว่า893ล้านบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ชุมชนทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
9: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความสำเร็จของการจัดงาน OTOP Mid Year 2026โดยระบุว่าตลอด9วันของการจัดงานมียอดจำหน่ายรวมกว่า893ล้านบาทซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทและมากกว่ายอดจำหน่ายของปีที่ผ่านมากว่า122ล้านบาทนับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งซึ่งปีนี้มีสินค้าจากชุมชนที่ไม่ใช่โอท็อป 3-5 ดาวมาจำหน่ายด้วยหลายรายถือเป็นการเปิดโอกาสและเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการหลายกลุ่มที่ได้ยอดออเดอร์ต่อยอดธุรกิจจำนวนมากสะท้อนความสำเร็จในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกช่วงวัยพร้อมหวังว่าทุกยอดซื้อจะเป็นการต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนและขอเชิญชวนประชาชนเตรียมชมช้อปชิมเช็คอินในมหกรรมโอท็อปที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ในงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีจุธามารักษาพันธ์รายงาน
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุมเข้มพนันออนไลน์ช่วงฟุตบอลโลกปิดเว็บผิดกฎหมายแล้วกว่า 12,000 URL พร้อมย้ำประชาชนรับชมผ่านช่องทางถูกลิขสิทธิ์
10: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เดินหน้าเฝ้าระวังและปราบปรามการพนันออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเข้มงวดมาตลอดโดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกทั้งนี้ระหว่างวันที่10ถึง24มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงได้บังคับใช้คำสั่งศาลร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Facebook Instagram X และ YouTube ปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่กระทำผิดแล้วรวม 12,671 URL พร้อมใช้ระบบอัลกอริทึมตรวจจับคำค้นหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและเปิดศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงพร้อมย้ำว่าหากแพลตฟอร์มใดไม่นำข้อมูลผิดกฎหมายออกตามกำหนดอาจมีความผิดตามกฎหมายและขอความร่วมมือประชาชนรับชมการแข่งขันผ่านช่องทางที่ถูกลิขสิทธิ์ไม่เผยแพร่หรือชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์วาสนาตระเกตรายงาน
2: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมทุกด้านเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยตลอดฤดูฝน
11: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรและยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาเพื่อสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและทันท่วงทีเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระยะนี้มีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงหากเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงก็จะเกิดภาวะภัยแล้งได้จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรกลยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาทั้งนี้โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้จัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับภารกิจช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจในทุกสถานการณ์โดยทุกหน่วยในสังกัดมีความพร้อมปฏิบัติงานสามารถเข้าพื้นที่เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้ทันทีเมื่อได้รับการประสานงานพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิธีออนไลน์ที่ edu.khonkan.phd.go.th โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
13: เจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคว่ำเสียหายต่อโตรถคว่ำหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคว่ำคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า

0: าใจตรงกันเด้อว่าน้องแดงอุดรธานีเป็นพื้นที่จัดงานมากับพืชสวนโลกปี2569ผู้ใดผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเห็นเลยว่าเขากำลังปรับปรุงพื้นที่กันอยู่เพิ่นสิเซให้เบิ่งสวยงามตะการตาเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คของอุดรธานีและภาคอีสานของเฮาอีกบ่องนึงเลยคุณเจ้าถ้าเบิ่งโลงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด
1: ้อที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเลาะเมืองขอนค่ะ
2: ทุกเรื่องราวในเมืองขอนแก่นเราคัดสรรมาให้แล้วถึงเวลาเลาะเมืองขอนแล้วรู้ทุกเรื่องไปกับเรากับรายการเลาะเมืองขอนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสวทขอนแก่น AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะเมืองขอนค่ะกับเดย่าพบเจอกันกับวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ค่ะ10:16 นอยู่เป็นเพื่อนกันมีงานเพลงเพราะๆตลอดจนเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังค่ะทักทายกันกับม

เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ในช่วงต่อไปนะคะช่วงนี้ค่ะมาที่งานเพลงนี้กันบ้างงานเพลงของมนแคนแก่นคูนค่ะหูบ่อว่าคึดฮอดค่ะ

0: ท่านได้รับหมายศาลหรือหนังสือจากสำนักงานอัยการค่ะสิ่งที่ท่านควรจะทำเป็นสิ่งแรกก็คือตั้งสติก่อนนะคะแล้วเมื่อตั้งสติได้แล้วจะต้องทำอย่างไรต่อไปวันนี้อัยการจะมาเล่าให้ฟังค่ะท่านได้รับหมายสารหรือหนังสือจากสำนักงานอัยการค่ะท่านจะต้องทำการตรวจสอบก่อนนะคะว่าเอกสารที่ได้รับนั้นเป็นเอกสารที่แท้จริงหรือไม่ค่ะในการตรวจสอบก็สามารถโทรกลับไปที่ต้นทางของเอกสารได้นะคะเพราะโดยปกติหมายสารหรือจดหมายจากสำนักงานอัยการจะต้องระบุอยู่แล้วว่าเป็นสารอะไรสำนักงานอัยการอะไรนะคะที่ออกหนังสือนั้นมาถึงท่านค่ะประโยชน์ของการตรวจสอบเอกสารค่ะก็จะทำให้ท่านได้มีโอกาสทราบว่าเป็นเอกสารที่จริงหรือไม่และก็จะได้สอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ด้วยว่าในการเตรียมตัวเมื่อถึงวันนัดนั้นท่านควรทำอย่างไรจะต้องเตรียมทนายความหรือไม่ต้องเตรียมหลักทรัพย์หรือไม่หรือต้องเตรียมเอกสารอะไรเป็นพิเศษในการไปที่ศาลหรือสำนักงานอัยการหรือไม่นะคะและนอกจากนี้ค่ะในปัจจุบันยังมีมิจฉาชีพยังใช้ช่องทางเอกสารของทางราชการในการหลอกลวงประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นการตรวจสอบก่อนจึงเป็นเรื่องที่ดีที่สุดค่ะคราวนี้มาถึงวันนัดบ้างค่ะเมื่อถึงวันนัดตามเอกสารแล้วค่ะการไปติดต่อราชการเราก็ต้องแต่งกายเรียบร้อยสุภาพนะคะไม่ใส่กระโปรงสั้นกางเกงขาสั้นหรือเสื้อสายเดี่ยวค่ะแล้วก็ไปถึงก็ต้องสำรวมกิริยาแล้วก็สำรวมวาจานะคะโดยเฉพาะที่ศาลค่ะที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดอำนาจศาลการละเมิดอำนาจศาลเพียงแค่ประพฤติตนไม่เรียบร้อยในศาลก็เรียกว่าการละเมิดอำนาจศาลแล้วนะคะซึ่งฐานละเมิดอำนาจศาลนี้มีโทษทั้งไล่ออกจากศาลโทษจำคุกและโทษปรับเลยค่ะและนอกจากนี้ค่ะเมื่อติดต่อราชการที่สำนักงานอัยการหรือที่ศาลเสร็จแล้วนะคะท่านจะต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนค่ะว่าได้ลงชื่อในเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้วหรือไม่นะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องกลับมาลงชื่ออีกค่ะเป็นความจริงที่ว่าไม่มีใครอยากมีคดีความนะคะแต่เมื่อมีคดีความแล้วท่านก็ควรที่จะดำเนินคดีความตามขั้นตอนแล้วก็ตามนัดหมายที่สำนักงานอัยการหรือที่ศาลนัดนะคะมีปัญหาด้านกฎหมายปรึกษาสำนักงานอัยการใกล้บ้านหรือโทร1157ขอบคุณค่ะ
1: กับสารคดี3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะตอนที่ชื่อว่าทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายศาลนะคะและงานเพลงที่ผ่านไปค่ะงานเพลงจากคุณตายอรทัยนะคะคึดฮอดจังเลยนั่นเองในช่วงรายการเลาะเมืองขอนกับวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ค่ะสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz มาถึงข่าวรับสมัครงานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะสำหรับน้องๆหรือคุณผู้ฟังที่กำลังมองหาสอบเข้าทำงานอยู่แล้วก็กับงานนี้ค่ะโอกาสมาถึงแล้วนะคะทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ค่ะเปิดรับสมัครพนักงานใหม่หลายตำแหน่งทั่วประเทศประจำปี2569นั่นเองโดยเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครที่จะสามารถเข้าถึงโอกาสในการทำงานได้จากทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยค่ะโดยเปิดรับสมัครไปแล้วตั้งแต่วันที่22มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะคะในช่วงเวลา 8:00 นโดยรับสมัครถึงวันที่10กรกฎาคม2569ในเวลา 16:00 นี้ค่ะโดยผู้สนใจสามารถที่จะติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงานคุณวุฒิที่กำหนดและสาขาวิชาชีพที่เปิดรับได้ผ่านทางเว็บไซต์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะที่ www.egat.co.th นั่นเองหรือ Facebook Fanpage egat career เป็นภาษาอังกฤษนะคะ egat career นั่นเองโดยสอบถามข้อมูลค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกสรรหาบุคลากรและทุนการศึกษาภายนอกหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ02436 5348หรือหมายเลขโทรศัพท์ มือถือนะคะ0942422607ในวันและเวลาราชการค่ะทวนหมายเลขโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครพนักงานใหม่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์024365348และหมายเลขโทรศัพท์0942422607นั่นเองในวันและเวลาราชการค่ะโดยมีคำเตือนจากทางกฟผ.นะคะว่าไม่มีการจัดติวสอบไม่มีการจัดทำแนวข้อสอบหรือไม่มีการรวบรวมข้อสอบเก่าซึ่งใช้สำหรับสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานเพื่อจำหน่ายแต่อย่างใดนะคะนั่นหมายถึงว่าทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เนี่ยไม่มีการจัดติวสอบไม่มีการจัดทำแนวข้อสอบและไม่มีการรวบรวมตัวอย่างข้อสอบเก่าเพื่อจำหน่ายแต่อย่างใดค่ะหากมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้เข้าทำงานกฟผ.ได้และเรียกรับผลประโยชน์โปรดอย่าหลงเชื่อนะคะการสรรหาบุคลากรเข้าทำงานกับกฟผ.มีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ค่ะนั่นก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะคะกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครพนักงานใหม่หลายตำแหน่งทั่วประเทศประจำปี2569โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง10กรกฎาคม2569ค่ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage eGAT Career และเว็บไซต์ www.egat.co.th ค่ะกับช่วงเวลารายการเลาะเมืองขอนค่ะส่งกำลังใจถึงการแนะนำงานเพลงติชมรายการพูดคุยกันได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์043-236-726มาที่งานเพลงนี้กันบ้างค่ะงานเพลงบุพเพสันนิวาสคุณเบียร์ค่ะ

งานเพลงของคุณต่ายอรทัยค่ะกินข้าวหรือยังค่ะแนะนำกับจากคุณผู้ฟังที่อำเภออุบลรัตน์เข้ามานะคะกับช่วงเวลารายการเลาะเมืองขอนวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569กับสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะกับเรื่องราวสำหรับคนขอนแก่นค่ะคนขอนแก่นต้องห้ามพลาดทีเดียวกับกุ้งขาวสดคุณภาพดีค่ะส่งตรงจากแหล่งผลิตราคาพิเศษสุดคุ้มก่อนหมดนะคะรีบมาเลือกซื้อหาได้กับกุ้งขาวสดจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจากจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะในงานกิจกรรมคาราวานตลาดสินค้ากุ้งปี2569จังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งเป็นไปตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันสินค้าปศุสัตว์และสัตว์น้ำจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นนะคะได้ฝากข่าวคราวมาประชาสัมพันธ์โดยมีโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะจากราคากุ้งสดปกติ240บาทต่อกิโลกรัมค่ะลดเหลือเพียง199บาทต่อกิโลกรัมเป็นกุ้งขนาด40ถึง45ตัวต่อกิโลกรัมนะคะสดสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานค่ะคุ้มค่าทุกกิโลทีเดียวขายตั้งแต่วันนี้ค่ะ29มิถุนายนไปจนถึงพรุ่งนี้30มิถุนายน2569ค่ะโดยจำหน่ายที่ตลาดรถไฟขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในช่วงเวลา 9:00 นจนถึง 17:00 นหรือจนกว่าสินค้าจะหมดนะคะกับกุ้งขาวสดจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะกับคาราวานตลาดสินค้ากุ้งปี2569จังหวัดขอนแก่นภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันสินค้าปศุสัตว์และสัตว์น้ำซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นได้ฝากข่าวคราวมาประชาสัมพันธ์นะคะโดยผู้สนใจค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นหมายเลขโทรศัพท์043-246-094รีบมาช็อปกุ้งสดคุณภาพดีราคาสุดคุ้มค่ะพร้อมช่วยอุดหนุนเกษตรกรไทยนะคะกับเลือกซื้อได้ที่ตลาดรถไฟขอนแก่นวันนี้พรุ่งนี้29มิถุนายนจนถึง30มิถุนายน2569 9:00 นไปจนถึง 17:00 นที่ตลาดรถไฟขอนแก่นค่ะกับการแนะนำงานเพลงส่งกำลังใจถึงกันค่ะ043-236-726นะคะกับสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz 10:43 อยู่เป็นเพื่อนกันส่งต่อพักฟังงานเพลงนี้กันค่ะเจ้านางเอ๋ยของคุณเบียร์ค่ะ

กับวอนฟ้าห่มดาววอนสาวห่มใจค่ะงานเพลงของคุณหนูมิเตอร์นะคะในช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองขอนกับสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz อยู่เป็นเพื่อนกันกับเดย่าตอนนี้10:53 นค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องราวจากสวนสัตว์ขอนแก่นค่ะซึ่งทางสวนสัตว์ขอนแก่นนะคะจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ13ปีพร้อมกับประกาศชื่ออย่างเป็นทางการของลูกฮิปโปโปติมัสแคระชื่อน้องหมูน้ำตกค่ะหมูน้ำตกเนี่ยได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากประชาชนค่ะตอกย้ำความสำเร็จด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าค่ะซึ่งทางสวนสัตว์ขอนแก่นนะคะได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ13ปีแห่งการก่อตั้งอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิด13ปีแห่งการอนุรักษ์การเรียนรู้และการเติบโตเพื่อสะท้อนความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าการศึกษาวิจัยการบริหารจัดการนักท่องเที่ยวและการสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติให้กับสังคมค่ะโดยภายในงานนะคะประกอบด้วยพิธีเปิดนิทรรศการผลงานเด่นของแต่ละฝ่ายการเสวนาพิเศษด้านการเพาะขยายพันธุ์ฮิปโปโปเตมัสแคระการเปิดตัวโลโก้อัตลักษณ์ใหม่ของสวนสัตว์ขอนแก่นนะคะรวมถึงการประกาศผลโหวตชื่อลูกฮิปโปโปเตมัสแคระซึ่งประชาชนค่ะได้ร่วมส่งคะแนนเสียงอย่างล้นหลามทีเดียวซึ่งเรื่องนี้ค่ะท่านผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นท่านทิพาวดีกิตติคุณค่ะท่านก็ได้บอกกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าการดำเนินงานตลอดระยะเวลา13ปีที่ผ่านมาสวนสัตว์ขอนแก่นค่ะยึดมั่นในพันธกิจด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าการเพาะขยายพันธุ์สัตว์หายากการสร้างองค์ความรู้ผ่านงานวิจัยและการพัฒนาให้สวนสัตว์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำหรับพี่น้องประชาชนทุกช่วงวัยนั่นเองนะคะเพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำหรับพี่น้องทุกช่วงวัยนั่นเองรวมถึงทางสวนสัตว์ขอนแก่นค่ะได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งการจัดงานครบรอบ13ปีสวนสัตว์ขอนแก่นครั้งนี้ค่ะไม่เพียงเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จของสวนสัตว์ขอนแก่นเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นเวทีในการถ่ายทอดผลงานด้านการอนุรักษ์ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทั้งภาคีเครือข่ายและพี่น้องประชาชนที่ได้ร่วมกันค่ะสนับสนุนสวนสัตว์ขอนแก่นมาโดยตลอดแล้วก็จะยังคงเดินหน้าพัฒนาศักยภาพการดูแลสัตว์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์หายากและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยวต่อไปค่ะนั่นก็คือคำกล่าวของผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ของงานนี้ที่สำคัญก็คือการประกาศผลโหวตชื่อลูกฮิปโปโปเตมัสแคระนะคะเป็นการประกาศผลโหวตชื่อลูกฮิปโปโปเตมัสแคระซึ่งมีผู้ร่วมโหวตจากทั่วประเทศค่ะจำนวนถึง 1,737 คนค่ะโดยชื่อที่ได้รับคะแนนสูงสุดก็คือหมูน้ำตกค่ะด้วยคะแนนโหวตถึง 7,948 คะแนนทีเดียวชื่อหมูน้ำตกเนี่ยเป็นชื่อที่แสดงถึงพฤติกรรมของลูกฮิปโปโปเตมัสแคระนะคะและก็ยังสื่อถึงความสดใสน่ารักอีกด้วยลูกฮิปโปโปเตมัสแคระเนี่ยซึ่งตอนนี้กำลังกลายเป็นขวัญใจของนักท่องเที่ยวและแฟนคลับจากทั่วประเทศด้วยสำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่จะพาบุตรหลานไปดูความน่ารักของน้องหมูน้ำตกก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมให้กำลังใจเยี่ยมน้องหมูน้ำตกได้ที่สวนสัตว์ขอนแก่นนั่นเองค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายกับรายการเลาะเมืองขอนแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณกำลังใจทุกคนขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันกลับมาพบกับเดย่าได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาคุณแล้วสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรย้ำการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 3,788,000 ล้านบาทเพื่อนำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรย้ำการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 3,788,000 ล้านบาทเพื่อนำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกโดยนายเอกนิติชันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงหลักการของร่างกฎหมายระบุว่ามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อชดใช้เงินคงคลังกว่า 71,000 ล้านบาทและตั้งงบกลางกว่า 693,880 ล้านบาทเพื่อรองรับภารกิจสำคัญของประเทศซึ่งการจัดทำงบประมาณปี2570เป็นไปตามท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์และข้อจำกัดทางการคลังทำให้รัฐบาลยังจำเป็นต้องจัดทำนโยบายงบประมาณแบบขาดดุลควบคู่การรักษาวินัยการเงินการคลังพร้อมยืนยันว่าการจัดสรรงบประมาณอย่างตรงเป้าลดความซ้ำซ้อนเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้จ่ายงบประมาณวาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งคุมเข้ม13อำเภอโดยเน้นลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันร้านสะดวกซื้อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่
9: นายบุญช่วยหอมจำเจนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสบูรณาการกำลัง3ฝ่ายทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและทหารเดินหน้ามาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกในพื้นที่ทั้ง13อำเภอตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยพุ่งเป้าตรวจเข้มพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะสถานีบริการน้ำมันร้านสะดวกซื้อแหล่งชุมชนและเส้นทางสายหลักเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อในเขตอำเภอเมืองนราธิวาสด้วยตนเองโดยมีนายรุษฎีปุริยาในอำเภอเมืองนราธิวาสพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ร่วมตรวจสอบความพร้อมด้านความปลอดภัยทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับผู้ประกอบการและพนักงานให้เพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดในการเฝ้าระวังบุคคลและวัตถุต้องสงสัยโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนหรือช่วงที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สงไหงกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ในมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย13รายสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการมณฑลเสฉวนทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนที่ยืนยันว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ที่เขตเกาเซียนของเมืองอี้ปินในมณฑลเสฉวนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ6กิโลเมตรส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย13รายและยังทำให้ประชาชนเกือบ200คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยทางการมณฑลเสฉวนยังเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ขณะเดียวกันสำนักงานจัดการเหตุแผ่นดินไหวของจีนประกาศใช้มาตรการรับมือฉุกเฉินระดับ3จากทั้งหมด4ระดับเพื่อรับมือเหตุภัยพิบัติดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
7: ตบ
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิธีออนไลน์ที่
11: edu.khonkan.phd.go.th
10: โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
12: เทศกาลเดินทางสิไก่ฮือไก่ควมอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องล่องเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าเสียบ่ต้องคิดหลายย้อนมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช่อที่แมนสำหรับเจ้าเช็คชัดชั่วเช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และควบคุมครองชั่วได้เลยคันนี้กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการทุกเสือ24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชั่วทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าสร้างขันซีบิตของเจ้าคือหนังเรื่องหนึ่งข้อประพ่อเขาคือซิบเบอร์แมนผู้กำกับแต่เขาคือผู้สนับสนุนที่เฮ็ดให้โตเอกตั้งเจ้าได้พอกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุการณ์ประกันภัยสิทธิของเจ้าต้องได้รับความคุ้มครองทันเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยแล้วกับเพื่อความมั่นใจข้อประพ่อพร้อมให้คำปรึกษาเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิของเจ้าได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงเด้สายด่วนข้อประพ่อ1186 Line Official @oicconnect ข้อประพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ด
13: ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา10นาฬิกามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่3กรกฎาคมส่งนี้ไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: FM 99.5 0 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ผมอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
2: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถึกเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แม้เจ้าไปรวยอีหยังมา
3: เอ้ากะตั้งแต่น่ะสาดค่าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสุมือกะย้อนวีโซล่าเซลล
2: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ
4: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มควบเสียหายต่อโตรถควบหับที่สอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับควบคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นค่ะขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทางสวัสดีค่ะทักทายทุกท่านนะคะนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะกับดิฉันจิราพรมั่งคั่งค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะคะทั้ง2ระบบค่ะ FM 99.50 MHz และ AM 621 kHz ค่ะเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ภายใต้การดำเนินการนะคะการอำนวยการของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นค่ะนางอัจฉริยามังธานีวันนี้สดสดนะคะจิรพรบ้านข้างเรียกว่าทักทายทุกท่านเช่นเคยจันทร์ถึงศุกร์11นาฬิกาถึง12นาฬิกาใครที่ติดตามนะคะบนคลื่น2ระบบนะคะก็ทักทายได้แล้วฟังค่ะหรือวันนี้อาจจะมีเรื่องของลมฟ้าอากาศนะคะฝนฟ้าคะนองชุ่มฉ่ำกันเลยนะเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะตอนนี้ชาวนาชาวอีสานกำลังต้องการน้ำนะคะไว้หล่อเลี้ยงชุบชีวิตทั้งเรื่องของการทำเกษตรทำนานะต้นข้าวกำลังงามแต่ถ้าเกิดไม่ตกมานะในช่วงนี้รับรองเลยนะคะต้นข้าวต้นกล้าเหลืองอารามนะเหลืองอารามเริ่มจะเหี่ยวแล้วนะอย่างนี้ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นเรื่องราวนะคะที่เราทักทายกันในสัปดาห์นี้ประจำวันจันทร์เนาะวันจันทร์ที่29ค่ะเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะวันนี้ขึ้น8ค่ำเดือน8ปีมาเมีย อย่างไรก็ตามค่ะยังคงฝากทุกท่านนะคะในช่วงฤดูฝนหรือฝนตกหนักเมื่อวานนี้แถวมัญจาคิรีตกหนักนะคะตกหนักมากเลยชุ่มฉ่ำมีน้ำให้ทำการเกษตรเก็บน้ำสำรองไว้ใช้นะคะหรือบางท่านมีห้วยหนองลองบึงเก็บน้ำไว้เนาะแต่ว่าการขับขี่ยวดยานผ่านานี่สินะคะทุกวันตื่นเช้าวันนี้พาบุตรหลานส่งเรียนหนังสือแต่เช้าเลยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมเรื่องของเช็คสภาพรถนะหรือว่าไม่ขับเร็วจะปลอดภัยที่สุดเลยนะคะถ้าถามมหานิยมไม่ให้ขับเร็วนี่แหละค่ะเราจะแคล้วคลาดปลอดภัยในการขับขี่ในการใช้ยวดยานผ่านะทุกประเภทกันเลยทีเดียวเชียวนะไม่เชื่อลองดูนะคะนอกจากเคารพกฎระเบียบจราจรไม่ขับเร็วถ้าเกิดว่าเราทราบดีท่องจำขึ้นใจแต่เราไม่ปฏิบัติอย่างไรเสียนะก็อาจจะทำให้พลาดท่าเสียทีได้อย่างแน่นอนแต่เกิดลองปฏิบัติดูว่าไม่ขับเร็วนะขับช้าๆนะคะก็จะช่วยให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยปลอดภัยจริงๆนะอย่างมากก็เรื่องของถนนหนทางนี่มีน้ำเจิ่งนองน้ำท่วมถนนตามพื้นที่ตามในหมู่บ้านเนี่ยนะคะอาจจะเป็นหลุมเป็นบ่อทีนี้น้ำอาจจะท่วมขังในจุดที่เรามองไม่เห็นถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อถ้าขับเร็วก็คือนี่น้ำอาจจะแตกกระเซ็นทำให้เราเลอะเนาะหรือว่าคันอื่นที่เขาสวนมาโดยเฉพาะประเภทมอเตอร์ไซค์เราไม่ตั้งใจเออแล้วน้ำอ่ะนะที่เป็นน้ำฝนนะคะเราขับไปอาจจะตกหลุมเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วไปสาดกระเซ็นใส่คนอื่นไปกระเด็นใส่คนอื่นเขาโดยไม่ได้ตั้งใจอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นดังนั้นค่ะในช่วงฤดูฝนใครว่าขับเร็วแล้วทำให้รู้สึกว่าลื่นปลื้ดแล้วแบบไปเร็วยิ่งกว่าไม่ปลอดภัยนะคะเอาความปลอดภัยแต่อาจจะช้าหน่อยเนาะเอาความที่แบบว่าปลอดภัยต่อชีวิตเราจะดีที่สุดในการขับขี่ขับรถใช้ถนนนะคะนะชวนหลายท่านค่ะให้นึกถึงความปลอดภัยในช่วงของการใช้ยวดยานพาหนะในฤดูฝนเนาะท่ามกลางที่มีบรรยากาศแบบน่านอนมากเลยใช่ไหมอยู่ที่ไหนนะคะ

วันนี้วันจันทร์ในสัปดาห์นี้นะไทยเดือนมิถุนายนนี้แล้วนะเพิ่งวันจันทร์นะคะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้พักผ่อนเนาะได้พักผ่อนหย่อนกายยาได้ซักผ้าได้ทำความสะอาดบ้านนะคะหรือได้ติวหนังสือบางท่านก็เตรียมไปสอบอย่างเงี้ยสอบเปลี่ยนสายงานสอบเกี่ยวกับด้านอาวุโสเรียนต่างขอเป็นกำลังใจส่วนหนึ่งในประสบความสำเร็จนะคะเอาละค่ะด้วยความตั้งใจต่างๆนานานะหลายท่านบอกกำลังตั้งใจขับรถไปส่งของส่งพัสดุในหมู่บ้านในชุมชนนะคืออย่างนี้เราต้องแบบเข้าใจนะคะว่ากว่าจะไปถึงเนาะบางครั้งเราต้องศึกษาเส้นทางจากระบบ GPS อะไรก็แล้วแต่เราต้องใช้สมาธิแต่ส่วนหนึ่งนะคะอย่าขับเร็วซึ่งขับเร็วไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีเพราะอะไรนะบรรยากาศนะคะหรือว่าสถานการณ์ที่แบบฝนพรำค่ะนี่ทำให้ถนนหนทางไปเร็วไม่ได้ต้องขับช้าๆค่ะความปลอดภัยมาก่อนเสมอนะคะสวัสดีคุณพี่ทวชัยพรหมนัสค่ะสวัสดีครับขอเพลงไอ้หนุ่มตชดพี่แดนสตึกนะคะบอกฝนตกเช่นเดียวกันอีสานใต้สารตอนบนตอนนี้เลยนะคะบอกเลยว่ามืดฟ้ามัวดินครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะชุ่มฉ่ำบรรยากาศก็น่านอนดูแลสุขภาพกันไปและช่วงนี้ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ป้องกันตนเองนะคะไข้หวัดใหญ่อาจจะมาระบาดอีกครั้งแหละนะได้เวลาครบรอบกันแล้วหรือไม่นะคะใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะป้องกันไข้หวัดใหญ่นะโรคระบาดนี่คืออยู่รอบตัวเราจริงๆนะคะแล้วก็คนที่ยิ่งขับขี่ขับรถใช้ถนนมีลูกค้ามีมากหน้าหลายตาขึ้นรถลงรถนะคะอย่าลืมเรื่องของสเปรย์เจลแอลกอฮอล์ด้วยโดยเฉพาะคนที่แบบเป็นพนักงานขับขี่ขับรถนะคะไม่เขาก็เราจามนะไอจามอย่างเงี้ยฟุ้งกระจายค่ะและเราในฐานะคนขับพนักงานขับรถนี่คือเราต้องอยู่ในรถตลอดเลยนะคะดูแลลูกค้าอย่างดีนะเพราะเป็นคนขับนะคะดังนั้นเรื่องของสุขภาพตนเองนะป้องกันไว้สวมแมสก์กากผ้าหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีอาการเหมือนจะตัวรุมๆเนาะไอจามแล้วก็ระคายเคืองคอครึ่งเนื้อครึ่งตัวค่ะแล้วเริ่มปวดหัวตัวอุ่นๆนะพักผ่อนก่อนแต่ไม่เอานะคะแบบไปซื้อยาชุดมารับประทานเข้าใจว่าตนเองนะต้องตากฝนเปียกฝนฉันไม่สบายนิดนึงคือคิดเองเองเดี๋ยวจะแพ้ยาเข้าไปอีกแล้วไปขับขี่ขับรถนี่แหละค่ะทำให้เกิดอันตรายแค่เสี้ยววินาทีนี่คือสาเหตุหนึ่งที่เสี่ยงเกิดการขับขี่ขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุนะประเภททานยาแล้วไปขับรถนะคะก็อย่างที่ว่าไปนะคะอย่างไรก็คือต้องเตือนทุกท่านล่ะค่ะเอาล่ะใครที่ยังไม่ได้เลื่อนล้อต่อภาษีนะคะพรบ.รถนะก็สำคัญเช่นเดียวกันนะวันนี้หลายอย่างที่เราทักทายกันไปเราจะเมาส์กันอยู่ตรงนี้แหละนะคะเรียกว่าเมาส์ในสิ่งที่เกิดประโยชน์เน้นการใช้ชีวิตนะบนท้องถนนขับขี่ขับรถให้ปลอดภัยแล้วก็ยังมีกำลังใจเป็นงานเพลงนะคะที่ทักทายเข้ามามอบต่อเลยกันสวัสดีทักทายนะแถวประยืนกันด้วยบอกโอ้โหวันนี้บรรยากาศดีมากครึ้มฟ้าครึ้มฝนรถเยอะตั้งแต่เช้าติดขับเร็วหน่อยเพราะทางตรงต้องระวังนะคะเส้นทางพระยืนบอกว่ารถไม่เยอะนะในช่วงนี้แต่เมื่อเช้ารถเยอะแต่ว่าขับเร็วนี่คือตลอดช่วงเวลาเลยนะคะดังนั้นต้องระมัดระวังค่ะเป็นทางตรงนะคะแถวพระยืนนี่ก็คือคนเยอะรถเยอะนะคะดังนั้นใครจะข้ามถนนหนทางก็พึงระวังกันด้วยค่ะมอบให้ทุกท่านกันละกันงานเพลงนี้กุหลาบแดงนะคะของคุณสมจิตบ่อทองทักทายกันเข้ามาค่ะ

ในช่วงเวลาดีๆค่ะบอกว่าทำนาอยู่นี่ก็คือรู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยขึ้นมาทันทีเลยนะคะนี่คือเสน่ห์งานเพลงสไตล์แบบลูกทุ่งกันเลยทีเดียวเชียวขอบคุณท่านผอ.อัจฉริยะ บางธานีนะคะกดไลค์กดแชร์ทักทายแฟนคลับแฟนรายการที่ชมสดทั่วโลกกันด้วยนะให้ใจแลกใจนะบนคลื่นสทขอนแก่นแห่งนี้ FM 99.50 MHz นะคะแล้วก็ AM 621 kHz กันด้วยในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะนี่ขอบคุณหลายท่านเลยชมรมเรารักมันจาคิรีนะคะบอกว่านี่ฉันขายแตงโมอยู่นะขายผลไม้รากไม้นะคะในช่วงที่แบบฝนพรำนี่เป็นแม่ค้าก็ถือว่าสนุกสนานรื่นเริงหรรษานะคะก็ขอให้มีความสุขนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือจะเจออุปสรรคในเรื่องของนี่ฝนตกฟ้าร้องต่างๆนะหรือว่าแดดต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องสู้และอดทนนะคะอาชีพทุกอาชีพนะคะกว่าจะได้เนาะค่าตอบแทนนะคะคุณฟังคะเราก็ต้องแบบเรียกว่าต้องอึดต้องทนดีกว่าเนาะเราต้องสู้เท่านั้นนะคะถึงจะประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเอาล่ะในช่วงนี้นะ 11:27 ค่ะเรามาเช็คสภาพรถกันหน่อยนะคะเอาวันนี้เอาเรื่องของระบบเบรกก่อนละกันนะคะระบบเบรกนะคะจากส่วนควบที่เราแบบว่าใช้งานมานานนะช่วงล่างเป็นอย่างไรนะคะก็จะมีหลายระบบที่นะรถก็เริ่มมีอายุมากขึ้นนะคะคนก็เริ่มมีอายุมากขึ้นทั้งรถทั้งคนเลยค่ะอายุนี่สูสีกันนานๆเช็คสภาพรถแต่รู้สึกว่าในครั้งนี้ไม่มีเวลาเช็คสภาพรถเลยนะขับไปอย่างเดียวนะทั้งอืดทั้งหนืดหรือในช่วงนี้ต้องใช้เบรกบ่อยแล้วเพราะอะไรนะคะฝนตกนะในช่วงฤดูฝนนะคะจะบอกว่าช่วงเนี้ยฝนตกบ่อยฝนชุกนะเราขับรถไปเราก็ต้องเบรกแหละนะถ้าเกิดว่าขับเร็วไปนะคะห่อเหินเดินอากาศหรือเกิดอาการเหินน้ำนะเพราะว่าถนนหนทางมีน้ำเจิ่งนองนะถ้าเกิดเราเร่งเครื่องนะคะอาจจะขับเร็วหน่อยเงี้ยเสียหลักได้นะคะแล้วก็ระบบเบรกนี่สิคิดว่าเกาะหนึบนี่ไม่ใช่ละนะคะจริงๆไม่ใช่เฉพาะระบบเบรกที่สำคัญในการที่จะหยุดนะคะหยุดรถได้นะต้องดูด้วยว่าส่วนอื่นประกอบกันนะถ้าเกิดรู้สึกเฮ้ยระบบเบรกนี่คือเริ่มจะเบรกไม่ได้เลยนะเหยียบจนสุดก็ยังเลื่อนปลื้ดเลื่อนปลื้ดอยู่ถลายไถไปเดี๋ยวไปชนไปจุ๊บท้ายคนอื่นก็เรามีความผิดหนักเข้าไปใหญ่นะแล้วเกิดอันตรายด้วยนะเพราะฉะนั้นเช็คหน่อยนะเรื่องของระบบเบรกน้ำฟังค่ะสวัสดีจ้าคุณสมชายเดชธานีนะสวัสดีครับ FC จากเมืองพลคิดถึงนะครับขอบคุณมากเลยเดี๋ยวให้ใจแลกใจก่อนนะช่วงนี้ใครเข้ามาแอบส่องเฟซนะแอบมาให้ใจกันหน่อยนะคะเพราะกดหัวใจรวยๆแล้วนะคุณบนสวรรค์บางแดดสวัสดีนะคะสวัสดีวันจันทร์ที่สดใสสุดท้ายของเดือนใช่แล้วเดือนมิถุนายนนะแป๊บเดียวจริงๆน้องฟังนี่ปีอะไรนะเนี่ยปีนี้ปี69แล้วนะเนี่ยครึ่งปีแล้วนะคะผ่านไปเนี่ยจะเดี๋ยวก็เนาะเดี๋ยวก็จะหน้าหนาวเดี๋ยวจะเคาท์ดาวน์เดี๋ยวแป๊บเดียวจริงใครจะทำอะไรในสิ่งที่รีบทำเลยนะคะตักตวงชีวิตที่ดีให้กับตนเองดีกว่าว่าเฮ้ยชีวิตนี้นะเรามีความสุขมากน้อยแค่ไหนนะเราอย่าไปหมกมุ่นแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยไม่ได้ตรงนี้เราหลีกทางแล้วก็ลองประสบการณ์ใหม่นะลองเชลเลนตนเองใหม่หรือท้าทายกับชีวิตนี้จะดีกว่านะแต่ไม่แนะนำนะว่าใครที่แบบกำลังขับรถอยู่กำลังจะท้าทายไม่ได้นะคะดูถนนหนทางด้วยเนาะเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยอันตรายเกิดขึ้นได้เสมอกับการเดินทางอย่าลืมนะคะระบบเบรกวันนี้เราเน้นการระบบเบรกเรื่องราวการที่จะทำให้ขับขี่ขับรถแล้วปลอดภัยที่สุดเลยนะคะนะคะวันนี้ก็คุณบัวสวนบางแดดนะบอกแนะนำงานเพลงคิดฮอดจนฝันเห็นนะของคุณมนแคนแก่นคุณเปิดที่ได้นะรับชมรับฟังอยู่เดี๋ยวจัดให้เปิดแน่นอนค่ะ FC จากบ้านแท่นเชภูมิตกหนักหรือเปล่านะ FC แถวชัยภูมิตกหนักไหมฝนนะบอกฝนไม่ตกเลยเป็นไปได้อย่างไรเนาะฝนตกไม่ทั่วฟ้าจริงเมื่อวานนี้แถวมันจาคิรีแถวตำบลโพนเพกนะคะพิกัดนั้นลอยตกแรงนี่ได้น้ำฝนชุ่มฉ่ำกันไปแต่ทางบ้านแท่นเชภูมิบอกไม่ตกนะคะเดี๋ยวนี้คงตกแหละนะไม่ตกก็ให้รู้ไปเลยนะเอาละค่ะก็ไปต่อเนาะสำหรับงานเพลงที่ทักทายเข้ามาไอ้หนุ่มต่อชดอ
เดี๋ยวจะเอาเวอร์ชันนี้นะคะของคุณเอกพจน์วงศ์นาคได้อยู่นะคะพี่แดงคะเอาเวอร์ชันนี้ค่ะอ่ะมอบให้พี่แดงนะคะพิเศษเลยรวมไปถึงทุกท่านด้วยค่ะ

0: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
1: วันนี้ช่างเทคนิคของเราเนี่ยก็ต้องขอบคุณน้องฝึกประสบการณ์ฝึกงานนั่นแหละค่ะจากมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นนะคณะวิศวกรรมศาสตร์ชนะนะน้องๆเติบโตไปในอนาคตนะคะได้เรียกว่าฝึกประสบการณ์กับสทขอนแก่นเปิดโอกาสให้นะคะแล้วก็ได้เรียนสถานศึกษาที่มีคุณภาพจังหวัดขอนแก่นนะเรียกว่าเป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษาการเรียกว่าการแพทย์เนาะติดหนึ่งในโลกเลยนะคะฟังคำไม่ธรรมดานะอันดับหนึ่งเลยนะคะในจังหวัดขอนแก่นนี่คือไม่ธรรมดานะในโลกเนี่ยกว่าหลายประเทศเข้าสู้กันเนี่ยเรื่องของการเรียนการศึกษาแต่ว่าประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวมาตรฐานนะเพราะฉะนั้นคนขอนแก่นหรือคนที่เข้ามาอาศัยในจังหวัดขอนแก่นนะนอกจากจะเป็นคนเก่งแล้วก็ต้องเป็นคนดีมีวินัยมีน้ำใจนะคะนี่นะไม่ธรรมดาเนาะเอาละค่ะเส้นทางยังอีกยาวไกลสำหรับใครที่บอกว่าฟังในรถนะคะเพราะบอกจะไปส่งของบางท่านบอกขายของนะคะแล้วก็เปิดเครื่องสทขอนแก่น FM 99.50 MHz นะคะบอกว่าขายของไปด้วยฟังเพลงจิ๊วๆเพลินๆไปด้วยนะรอลูกค้าค่ะก็ขอบคุณไปรับแฟนเพลงนะคะทักทายเข้ามาแล้วก็หลังไมเมอร์สักครู่นี้นะคะ FC แถวสุวรรณภูมินะทักทายงานเพลงห่วงเดี๋ยวจัดให้นะคะของคุณสุนารีราชสีมาแล้วก็ไอ้หนุ่มสกลนะคะร้องไห้ใกล้หนองหานนะบอกว่าฝนไม่ตกไม่เชื่อนะคะฝนไม่ตกหรืออกหักเพราะร้องไห้ใกล้หนองหานมากกว่าเดี๋ยวจัดให้เนาะเขาบอกว่าเวอร์ชันของคุณมนสิทธิ์เนาะมนสิทธิ์คำสร้อยนะร้องไห้ใกล้หนองหานนะคะคุณผู้ชมฟังคะเราไลฟ์สดนะคะบางครั้งอาจจะลิขสิทธิ์ด้วยงานเพลงเนาะทำให้ Facebook ของสทขอนแก่นอาจจะมีการโดนบล็อกไปค่ะเราก็ขอน้อมรับในลิขสิทธิ์นั้นแต่ว่าให้ติดตาม2ช่องทางคลื่นความถี่ประกอบควบคู่กันไปด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดต่อความสุขนะคะในการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะนะคะวันนี้เราเช็คสภาพรถระบบเบรกนะระบบเบรกนะคะเพราะว่าใช้เยอะจังเลยวันนี้ให้เบรกเป็นพระเอกดีกว่าใครไม่ได้ไปเปลี่ยนระบบเบรกยังไม่ได้ไปเช็คอะไรต่างๆเลยไปเช็คเบรกอาจจะมีมากกว่านั้นอีกนะไปเช็คเถอะเนาะเราจะได้สบายใจนะยวดยานพาหนะเราจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือเป็นรถยนต์หรือจะเป็นพี่ใหญ่รถพ่วงรถบรรทุกเหล่านี้นะคะนี่เราใช้งานมานานแล้วยิ่งในช่วงของฤดูฝนนะคะฤดูฝนนี่คือเราใช้เบรกบ่อยมากเลยนะดังนั้นเพื่อความปลอดภัยนะคะในการขับขี่ในการเดินทางในช่วงเวลาที่ฟ้าหลัวฟ้าครึ้มบรรยากาศดีๆเย็นสบายแบบนี้แหละนะคะขับรถไปค่ะกิลมชมวิวขับรถแล้วก็เรียกว่าต้องดูป้ายสัญลักษณ์ให้ดีนะแล้วที่สำคัญไม่ขับเร็วนะจะช่วยลดอุบัติเหตุได้อย่างมากเลยนะคะพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีก็คือไม่ขับเร็วนะคะลดความเร็วค่ะตามมาด้วยดื่มไม่ขับนะคะนี่คือว่าสาเหตุหลักเลยที่เป็นปัญหาแก้ไม่ตกในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทยเราก็คือเรื่องของขับเร็วแล้วเกิดอุบัติเหตุเห็นไหมล่ะลองขับไม่เร็วซินะเราจะปลอดภัยมากเลยนะคุณนางฟ้าสั่งการขอนแก่นบอกชื่นชมขอบคุณนะคะนะคะจากที่ไหนเนาะนี่ขอบพระคุณกันจริงๆเลยอุตส่าห์เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอเป็นกำลังใจให้ท่านนะคะที่เรียกว่าอาชีพรับราชการกับอาจจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะคะเป็นคุณหมอคุณพยาบาลต่างๆเราเรียกว่าชื่นชมด้วยนะคะแล้วก็ให้กำลังใจนะว่าท่านเสียสละมากกว่าที่ทำหน้าที่ด้วยซ้ำไปนะคะเอาล่ะเราจะไปต่อนะสำหรับงานเพลงนะคะเอางานเพลงนี้ก่อนเขาบอกขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอนะคะมอบให้ผู้ดำเนินรายการขอบพระคุณจริงๆเลยนะคะมอบต่อแล้วกันส่งความสุขนะคะต้องแชร์กันเลยค่ะนี่ความสุขนะคะต้องเรียกว่าแบ่งปันกันเนาะบนคลื่นสทขอนแก่นแห่งนี้ อย่าลืมกันละกันนะคะในช่วงเวลาที่ขับขี่กับรถช่วงนี้สภาพอากาศฝนพรำค่ะเส้นทางยังอีกยาวไกลเรามาระวังการขับขี่งานเพลงเพราะๆส่งกำลังใจให้สำหรับทุกท่านค่ะ

0: จัดให้แล้วนะคะก็เป็นพระเอกในดวงใจกันแล้วนะทั่วๆกันเลยทีเดียวเชียวค่ะขอบคุณ SC นะคะเมื่อสักครู่นี้คิดถึงวันนั้นงานเพลงของคุณสาธิตทองจันทร์ทักทายเข้ามาแถวท่าพระนะคะเดี๋ยวพ่อพายจัดให้คุณผู้ชมฟังค่ะแล้วเราไปรับฟังสิ่งดีๆนะคะพรบไม่ต้องรอเดี๋ยวนะลื่นล้อต่อภาษีแล้วหรือยังมีพรบขาดหรือไม่นะตรงนี้เรามาสกิดกันหน่อยเผื่อลืมนะคะเดี๋ยวจะมีการปรับกันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะให้ทุกท่านนะคะเคารพกฎระเบียบขับขี่ขับรถเนาะจริงๆแล้วก็คือไม่อยากให้ใครขับเร็วนะถึงแม้จะไม่มีอุปสรรคอะไรบ้างรถไม่ติดถนนโล่งแล้วก็อะไรอีกฝนไม่ตกนะคะบรรยากาศก็ดีอย่างเงี้ยคือเราขับเร็วดีกว่าจะรีบแค่ไหนคือเราก็ต้องแบบว่าวางแผนไว้ก่อนเนาะในการเดินทางเราจะได้ปลอดภัยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะเชื่อกันหน่อยเถอะนะรักตนเองก็ต้องเรียกว่าปฏิบัติตามกฎระเบียบนะแล้วเราก็มาเปลี่ยนพฤติกรรมจากการที่แบบขับเร็วใจร้อนอย่างเงี้ยนะคะมาแบบขับช้าๆดีกว่าจะได้ปลอดภัยในการขับขี่อะไรค่ะฟังสิ่งดีๆต่อกันด้วยงานเพลงที่ทักทายเข้ามาค่ะ
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
0: มอบพิเศษเลยนะคะสำหรับท่านที่จะถ่ายเข้ามางานเพลงนี้คิดฮอดจนฝันเห็นนะนี่ค่ะคุณบนสวนมังแดดน้องงานเพลงนี้แถวบ้านแท่นแล้วก็ทุกท่านด้วยค่ะ

0: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อตัวรถคุ้มหักที่สอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเบิดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
3: เอาละค่ะในช่วงนี้นะคะในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยทางคลื่นสทขอนแก่นนะคะวันนี้ก็ยังคงเตือนท่านนะคะว่าให้ระมัดระวังค่ะกับการขับขี่การเดินทางนะหรือถ้าเกิดว่าเราอยากจะติดต่อติดตามทะเบียนรถนะบางทีลายแตกงาหรือทะเบียนหล่นหายนะก็ต้องรีบเข้าไปติดต่อนะกับทางงานทะเบียนในทะเบียนที่สำนักงานขนส่งในพื้นที่นั้นๆ นะคะที่รถท่านอยู่ในพื้นที่นั้นแหละนะอยู่ในขอนแก่นอยู่ในแถวบ้านไผ่นะคะก็มีหลายสาขาเช่นเดียวกันนะคะก็รีบไปดำเนินการนะอย่าให้หลุดอันใดอันหนึ่งนะคะแม้กระทั่งพ.ร.บ.เรื่องแล้วต่อภาษีกันแล้วหรือยังนะเดี๋ยวจะมีการชำระค่าปรับวุ่นวายไปอีกนะคะนี่เรียกว่าคนไทยเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะจริงเนี่ยเป็นเรื่องจริงและก็ระบบเบรกวันนี้เราเน้นแล้วนะคะใช้บ่อยเหลือเกินเลยเนี่ยนะระบบเบรกนะเบรกรถนะใช้จนแบบนะภาพเบรกจะหมดแล้วหรือเขาเรียกว่าอะไรระบบเบรกนะคะเบรกเอาไม่อยู่คือมาไม่เร็วหรอกนะแต่ว่าลื่นปรื้ดเลยจากการที่แบบถนนหนทางชื้นเฉิดแฉะเนาะขับมาแค่ไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะข้างหน้าเขาเบรกกระทันหันนะบางทีเราอาจจะมองซ้ายแลขวาชิวๆไปนะแต่ข้างหน้าเบรกกระทันหันถ้าเราเบรกบอกอ๋อฉันจะเบรกนะแต่ว่าเฮ้ยทำไมเบรกอย่างไรก็ลื่นถลายในชนกันได้ง่ายๆเลยทีเดียวเที่ยวนะคะฝากไว้ก่อนเลยเรื่องของระบบเบรกนะคะเช็คกันหน่อยนะคะจะได้ปลอดภัยในการขับขี่ขับรถใช้ถนนค่ะเป็นอีกหนึ่งงานเพลงนะคะของคุณเดวิดอินทีที่แถวนี่ในตัวเมืองนะคะบอกเขาอยู่แถวสามเหลี่ยมนี่เองขายของกันอยู่นะบอกวันนี้ขอนแก่นชุ่มฉ่ำมากเลยดีกว่าร้อนนะอากาศเย็นสบายนะคะก็มาให้จัดให้นะรวมไปถึงทุกท่านค่ะที่กำลังติดตามรายการทางสทขอนแก่นเนาะรายการสัญจรปลอดภัยกันค่ะ

เดียวนะคะเวลาหมดแล้วนะ1ชั่วโมงค่ะในช่วงของรายการที่เรียกว่าเติมเต็มความสุขให้ทุกท่านเป็นเพื่อนร่วมทางรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะวันนี้เน้นในเรื่องนี้จริงๆนะคะกับระบบเบรกค่ะเพราะว่าช่วงฤดูฝนเราอาจจะใช้งานเยอะไปหน่อยเนาะอย่างไรก็ตามนะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะไม่จะอยู่หน้าไมค์หลังไมค์หรือจะอยู่นะนี่บนเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะที่สุดจริงๆเลยรู้ไปถึงบางคนบอกแอบส่องเฟซนะแต่ยังแอบกดไลค์นะแล้วก็แอบฟังนะ FM 99.50 MHz ไม่ไปไหนรู้สึกว่าเก็บกดอยากจะพูดอยากจะคุยนะคะก็ยังอุตส่าห์โทรมาขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ FC กันด้วยเนาะทักทายงานเพลงเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วแหละนะเดี๋ยวจัดให้นะคะวันนี้เตือนกันนะคะด้วยความรักและผูกพันห่วงใยทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความปรารถนาดีนะคะไม่ได้แอบที่จะมาบอกแล้วก็ให้ทุกท่านนะคะหลงลืมนะแต่บอกจริงเตือนจริงนะคะรักถึงบอกการเช็คสภาพรถค่ะวันนี้เน้นระบบเบรกเป็นหลักก่อนเพราะว่าฝนมานะฤดูฝนฝนชุ่มฉ่ำแบบนี้ตกลงมาก็ถนนลื่นชื้นเฉอะแฉะนะเราจำเป็นต้องเดินทางไกลๆนะคะหรือบางคนบอกขับรถไม่คล่องนะแต่จำเป็นต้องขับจริงจริงต้องไปจริงๆเงี้ยนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นแหละนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามียุทธยานพาหนะนี่คือความสะดวกนะคะให้กับตนเองดีกว่าเดินนะหรือว่าดีกว่ารอรถโดยสารสาธารณะโอ้ยหมดสมัยแล้วท่านบอกเงี้ยจริงๆนะคะหรือถ้าเกิดว่าไม่ต้องขับรถแต่ว่าทักทายกันหรือติดต่อกันทางสื่อโซเชียลก็อีกเรื่องนะแต่บางครั้งจำเป็นต้องไปเช่นอะไรหาหมอไหมอย่างเงี้ยนะคะบางท่านบอกว่าทุกวันนี้ถาม AI ได้ไหมไม่ได้นะไม่เกี่ยวกันเลยนะแซวกันไปนะคะเอาล่ะนะคะก็ระบบเบรกนะเบรกรถของใครที่ยังไม่แบบนำไปเรียกว่าเช็คนะคะเป็นเรื่องที่อันตรายนะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล่นๆนะคะถึงแม้ท่านบอกไม่ได้ขับบ่อยนะคะขับในหมู่บ้านในชุมชนนั่นแหละในจุดในหมู่บ้านในชุมชนก็เจออุบัติเหตุเยอะไม่ต่างกับในตัวเมืองหรือถนนหนทางทางหลวงเส้นทางจราจรทางหลวงใหญ่ๆนะคะที่มีผู้คนใช้รถกันเยอะนะคะดังนั้นค่ะก็เตือนด้วยความห่วงใยเนาะกับการใช้ยุทยานพาหนะค่ะสภาพรถจะเป็นอย่างไรนั้นเราก็ต้องเรียกว่าไปตรวจเถอะนะคะไปเช็คหน่อยนะจะมากจะน้อยนะคะก็ต้องไปเช็คก่อนเราอย่าเพิ่งไปขับอย่าไปฝืนใช้ยุทยานพาหนะนะคะอาจจะมีจุดเล็กๆแต่เรายังฝืนขับคือรู้แหละว่าน่ากลัวนะอาจจะเกิดเหตุไม่รู้ตอนไหนอะไรล่ะนะคะยางจะระเบิดแล้วนะปริแตกออกมาอย่างเงี้ยนะคะแก้มปริออกมาแล้วอย่างเงี้ยแล้วยังฝืนขับนะคะก็อันตรายเช่นเดียวกันอะไรค่ะวันนี้ลาไปแล้วด้วยงานเพลินด้วยจะถ่ายเข้ามาเนี่ยของคุณกุ้งสุทธิราชวงศ์เทียมวันเนาะชื่อเพลงนี้นะเรียมเรเรไรพิเศษนะคะคุณพ่อคุณแม่ FC รวมไปถึงทุกท่านด้วยวันนี้จรพรมันข้างลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกโดยรัฐบาลย้ำจะจัดสรรให้ตรงเป้าลดความซ้ำซ้อนภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียหารือแนวทางยุติมาตรการจำกัดการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างกัน
1: ทหารอเมริกันหลายร้อยนายเดินทางถึงเวเนซุเอลาเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการช่วยเหลือและกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนทีมชาติไทย U18 ได้แชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนอาเซียน Princess Cup Escola แบบไม่เสียเซตให้ทีมใดตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะจัดสรรงบประมาณให้ตรงเป้าลดความซ้ำซ้อนภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกวันนี้เป็นวันแรกของการพิจารณาโดยนายเอกนิติชันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงหลักการของร่างกฎหมายระบุว่ามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อชดใช้เงินคงคลังกว่า 71,000 ล้านบาทและตั้งงบกลางกว่า 693,880 ล้านบาทพร้อมย้ำว่างบประมาณฉบับนี้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์และข้อจำกัดทางการคลังโดยรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณอย่างตรงเป้าลดความซ้ำซ้อนเร่งการลงทุนและยึดหลักวินัยการเงินการคลังเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน
3: ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มุ่งเป้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมุ่งสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำอย่างทั่วถึงภายใต้แรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและอุปสงค์ภายในประเทศโดยรัฐบาลจะบริหารงบประมาณรายจ่ายนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดจะใช้จ่ายภาษีของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดให้เม็ดเงินไปสู่ประชาชนสร้างการเติบโตให้ประเทศอย่างเต็มศักยภาพทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
2: จากนั้นเข้าสู่การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นผู้อภิปรายคนแรกโดยระบุว่าแม้รัฐบาลจะทำงบประมาณวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทแต่ยังต้องกู้เงินชดเชยการขาดทุนในระดับสูงพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ารายจ่ายการลงทุนถูกปรับลดลงกว่า 70,000 ล้านบาทขณะที่รายจ่ายประจำของงบกลางเพิ่มขึ้นจึงสะท้อนปัญหาโครงสร้างการคลังและเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปฏิรูปการคลังเพื่อไม่ให้ประเทศเผชิญภาวะขาดทุนต่อเนื่อง
4: แม้ว่ารัฐบาลนี้จะเพิ่งเข้ามาได้ไม่นานนะคะเราก็เข้าใจค่ะแต่ว่าในคำแถลงของรองนายกรัฐมนตรีนะคะไม่ได้มีการแสดงความรับผิดชอบหรือว่ายืดอกยอมรับว่าจะต้องมีการปรับปรุงปฏิรูปการคลังยังคงกอดแต่คำพูดสวยหรูว่าเรารักษาวินัยการเงินการคลังเอาไว้แล้วยังคงภูมิใจที่บริษัทจะดับเครดิตเรตติ้งเพิ่มเอาลุกนะคะแต่ปัญหาที่มันซ่อนอยู่ใต้พรมปัญหาที่มันเรื้อรังไม่ได้มีการหยิบเอามาพูดถึงหรือว่าหยิบเอามาจัดการอย่างจริงจัง
2: สำหรับกรอบการอภิปรายกำหนดไว้ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้รวมเวลา41ชั่วโมงแบ่งเป็นเวลาของประธานการประชุม1ชั่วโมงการจัดสรรเวลาอภิปรายฝ่ายรัฐบาลกับคณะรัฐมนตรีรวม20ชั่วโมงขณะที่ฝ่ายค้านได้รับเวลารวม20ชั่วโมงวสนาตระเกตรายงาน
0: ด้านผู้นำฝ่ายค้านเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้เป็นงบแก้ปัญหาเดิมพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตการโยกงบเพื่อเพิ่มให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่า เป็นการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาที่สะสมมาในอดีตพร้อมจับตาการจัดสรรงบลงทุนโดยเฉพาะงบด้านการเกษตรการบริหารจัดการภัยพิบัติและตั้งข้อสังเกตการปรับลดงบประมาณจากบางส่วนไปเพิ่มให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงประเด็นเงินนอกงบประมาณ
5: การจัดงบประมาณในปีนี้เนี่ยถ้าดูเพียงผิวเผินนะครับอาจจะดูว่าเหมือนจัดงบดีขึ้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นการแค่จัดงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาในอดีตนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นงบลงทุนที่ทุนปรับลดไปเยอะในหลายส่วนที่อาจจะดูว่าไม่จำเป็นไม่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเช่นงบประมาณในการสร้างถนนหรือว่างบประมาณในการสร้างตึกอาคารราชการใหญ่โตที่ไม่จำเป็นต่างๆเนี่ยก็มีไว้เพื่อตัดไปเพื่อต้องไปเพิ่มกับในส่วนของบำนาญหรือว่ารายจ่ายประจำอื่นๆที่มันจำเป็นต้องจ่ายอยู่แล้วที่ในอดีตเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินคงคลังจ่ายไปก่อนแล้วก็ต้องใช้งบประมาณมาชดเชยทีหลังนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้มันก็เป็นการแก้ปัญหาเดิมๆเท่านั้น
0: ขณะที่พรรคเพื่อไทยย้ำสมาชิกของพรรคปฏิบัติหน้าที่ตลอด3วันในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกพร้อมเปิดรับข้อเสนอแนะจากฝ่ายค้านเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ
6: การประชุมพรรคเพื่อไทยนำโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมด้วยนายประเสริฐจันทระดวงทองเลขาธิการพรรคนายวิสุทธิ์ชัยนรุณรองหัวหน้าพรรคได้ร่วมกันซักซ้อมความพร้อมและวางกรอบแนวทางการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งเริ่มขึ้นวันแรกโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าการพิจารณางบประมาณในวาระที่1วันนี้ถือเป็นวาระที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินของประเทศทางพรรคได้กำชับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนประจำการอยู่พื้นที่รัฐสภาตลอดทั้ง3วัน3คืนเพื่อร่วมรับฟังการอภิปรายและเตรียมความพร้อมในการลงมติอย่างพร้อมเพรียงส่วนการลงมติได้ประชุมกันและได้สอบถามสมาชิกทั้งหมดว่าให้ความเห็นชอบต่อพระราชบัญญัติงบประมาณปี70ซึ่งมีเสียงเป็นเอกฉันท์ในการที่จะให้ความเห็นชอบในวาระที่1
7: พรรคเนี่ยทางวิปเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างดีมีการติวมีการเตรียมบุคคลที่จะอภิปรายมีการเตรียมข้อมูลเสริมโดยฝ่ายวิชาการของทางพรรคให้กับทีมผู้อภิปรายเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีการอภิปรายครบเวลาที่เราได้รับจัดสรรมาส่วนการลงมติเนี่ยก็มีการประชุมกันแล้วก็ได้มีการสอบถามกับทางท่านสมาชิกทั้งหมดนะครับในความเห็นชอบต่อพรบงบประมาณ70ซึ่งมีเสียงเป็นเอกฉันท์ในการที่จะให้ความเห็นชอบในวาระที่1
6: นอกจากนี้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้แสดงความยินดีต่อฝ่ายค้านที่จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบโดยมองว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารงบประมาณแผ่นดินเพื่อที่จะได้นำข้อคิดเห็นต่างๆไปกันกรองต่อไปในชั้นคณะกรรมการวิสามัญวาระที่2ในการปรับลดงบประมาณส่วนที่เกินความจำเป็นเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียหารือแนวทางยุติมาตรการจำกัดการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างกันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าเตรียมเยือนประเทศมาเลเซียเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารของมาเลเซียโดยมีเป้าหมายเพื่อหาแนวทางยุติมาตรการจำกัดการนำเข้าสินค้าเกษตรระหว่างกันได้แก่กรณีที่มาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยและประเทศไทยระงับการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียทั้งนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อสนับสนุนการเจรจาและผลักดันให้เกิดข้อยุติที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
8: ตามที่ผมมีหนังสือไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อจะขอเจรจาเกี่ยวกับเรื่องที่มาเลเซียได้ห้ามกุ้งของประเทศไทยเข้าประเทศเขาในขณะเดียวเราก็ห้ามปลากระพงเข้ามาจากมาเลเซียซึ่งท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้ทำหนังสือมาถึงผมแล้วแล้วก็จะมีการนัดหมายให้ไปพบกันในวันที่1ตอน 11.00 น.ซึ่งผมก็เตรียมการที่จะเดินทางไปแล้วขณะนี้ก็ให้หน่วยงานต่างๆเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อจะไปเจรจาหาข้อยุติ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชื่อมั่นว่าการเจรจาครั้งนี้จะก่อให้เกิดผลดีต่อทั้ง2ประเทศเนื่องจากหากสามารถปลดล็อกมาตรการดังกล่าวได้จะช่วยให้ผู้บริโภคในมาเลเซียสามารถเข้าถึงกุ้งจากไทยในราคาที่เหมาะสม ขณะที่ผู้บริโภคชาวไทยก็จะได้รับประโยชน์จากการบริโภคปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียในราคาที่เป็นธรรมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ตตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยเป็นนอมินีกว่า300แห่ง
9: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการเร่งรัดจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตว่าขณะนี้มีบริษัทที่เข้าข่ายเป็นนอมินีจำนวน159บริษัทเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการแล้วโดยได้ดำเนินคดีแล้ว39บริษัทและบังคับจำหน่ายทะเบียนแล้ว34บริษัทส่วนอีกประมาณ200บริษัทจะทยอยเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบต่อไปทั้งนี้คาดว่าจะมีการชี้แจงความคืบหน้าภายในสัปดาห์นี้และในช่วงวันที่ 2-3 กรกฎาคมจะมีการแถลงข่าวร่วมกับกรมที่ดินเพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อสาธารณชนอย่างไรก็ตามอีกประมาณ2สัปดาห์จะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
10: อัปเดตสถานการณ์ภูเก็ตนะครับหลังจากที่ผมแล้วก็ท่านมรสิทธิ์ท่านวรสิทธิ์ได้ลงไปตอนนี้ก็159บริษัทนายไปแล้ว34บริษัทนะครับส่วนที่เหลืออีกประมาณสักเกือบ200บริษัทก็จะเข้าคณะกรรมการต่อไปก็คิดว่าน่าจะพฤหัสหรือไม่ก็ศุกร์นี้จะมีการแถลงข่าวพร้อมกับกรมที่ดินอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะอีกประมาณสัก2อาทิตย์นะครับตัวผมเองหรือไม่ก็ท่านวรสิทธิ์ก็จะได้ลงไปที่จังหวัดภูเก็ตอีกรอบนึงนะครับ
9: สำหรับการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมนายพลพีกล่าวว่าภายหลังการปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานทำให้การพิจารณาออกใบอนุญาตมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากเดิมที่จังหวัดภูเก็ตสามารถออกใบอนุญาตได้เฉลี่ยปีละประมาณ40ใบแต่ภายในระยะเวลาเพียง10วันหลังการลงพื้นที่สามารถออกใบอนุญาตได้แล้วประมาณ45ใบสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงมหาดไทยในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายลดปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบและส่งเสริมผู้ประกอบการสุจริตให้สามารถประกอบกิจการได้อย่างมั่นใจภายใต้ระบบที่โปร่งใสและเป็นธรรมชวิษาประทุมมารายงาน
0: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันกองทัพไทยดำเนินมาตรการตามแนวชายแดนภายใต้พื้นที่อธิปไตยของประเทศไม่มีการรุกล้ำหรือละเมิด MOU 2543ตามที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหา
11: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ชี้แจงถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการกล่าวหาประเทศไทยว่าดำเนินการจัดไม้และติดตั้งสิ่งกีดขวางบริเวณแนวชายแดนอันเป็นการละเมิด MOU 2543ว่าการดำเนินการของฝ่ายไทยทั้งหมดเป็นไปตามกรอบความร่วมมือทวิภาคีและยึดถือถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดไม่เคยมีนโยบายเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่หรือดำเนินการฝ่ายเดียวเพื่อกระทบต่อสถานะของเขตแดนแต่อย่างใดการดำเนินมาตรการในพื้นที่ชายแดนเช่นการดูแลพื้นที่การปรับปรุงเส้นทางการตัดแต่งพืชพันธุ์และการติดตั้งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยเป็นมาตรการด้านความมั่นคงภายในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมายและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนมีใช่การรุกล้ำดินแดนหรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตแดนตามที่ถูกกล่าวหาฝ่ายไทยขอย้ำว่าทุกการดำเนินการในพื้นที่ชายแดนอยู่ภายใต้กรอบอธิปไตยของประเทศไทยเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนหรือการใช้กำลังแต่อย่างใดปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ส่วนความคืบหน้าเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมันพีทีที่จังหวัดยะลาล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำทีมลงพื้นที่ตรวจสอบทราบว่าคนร้าย6คนได้ใช้ระเบิดถังดับเพลิง2ลูกหวังสร้างความหวาดกลัวให้แก่ประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที
12: ่ความคืบหน้ากรณีกลุ่มชายชะกันแต่งชุดสีดำประมาณ6คนได้ใช้รถจักรยานยนต์2คันก่อเหตุวางระเบิดภายในสถานีบริการน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15ตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเมื่อเวลาประมาณ 23:00 นของวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงตามด้วยเพลิงลุกไหม้โหมกระหน่ำทั่วบริเวณในขณะเดียวกันนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาและนายอำเภอเมืองยะลาได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผลจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ EOD พบว่าคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องซุกซ่อนภายในถังดับเพลิงจำนวน2ลูกน้ำหนักถังละประมาณ20กิโลกรัมจุดชนวนด้วยระบบรีโมทคอนโทรลโดยระเบิดทำงานสมบูรณ์เพียง1ลูกส่วนอีก1ลูกไม่ทำงาน จ้าหน้าที่จึงสามารถเข้าทำการเก็บกู้และทำลายได้อย่างปลอดภัยก่อนส่งมอบชิ้นส่วนและพยานหลักฐานให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์และตรวจหาอัตลักษณ์บุคคลเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดตามผู้ก่อเหตุต่อไปในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าการก่อเหตุในครั้งนี้มีลักษณะเป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่ยังเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีเป้าหมายสร้างความหวาดกลัวให้แก่ประชาชนกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยรวมถึงสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนในขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเส้นทางหลบหนีและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อติดตามจับตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เขตเมืองจุดเสี่ยงและสถานที่สำคัญอย่างเข้มงวดอัมรันแมฮะสวทยลารายงาน
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฝ้าระวังและปราบปรามพนันออนไลน์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกโดยตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาปิดเว็บผิดกฎหมายแล้วกว่า 12,000 URL พร้อมแนะนำให้ประชาชนรับชมการแข่งขันผ่านช่องทางถูกลิขสิทธิ์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เดินหน้าเฝ้าระวังและปราบปรามการพนันออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเข้มงวดมาตลอดโดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกระหว่างวันที่10ถึง24มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงได้บังคับใช้คำสั่งศาลร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Facebook Instagram X และ YouTube ปิดกั้น

0: ทำการปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็แพลตฟอร์มที่ละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็มีพนันออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมากกว่า 12,000 URL แล้วนะคะคือจะมีทางคำสั่งศาลเนี่ยจะเป็นทางเว็บไซต์แล้วก็จะมีทางแพลตฟอร์มต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram X หรือ YouTube เนี่ยค่ะก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนี่เอาเฉพาะแค่ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเนี่ยเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะอยากให้ทางอินฟลูเอนเซอร์หรือแม้กระทั่งท่านที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยนะคะให้ความสำคัญกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาคือเรื่องเจ้าของลิขสิทธิ์ของเขานะคะมันมีช่องทางที่สามารถทำได้ถูกต้อง
1: ตลอด9วันของการจัดงาน OTOP Mid Year 2026มีเงินสะพัดกว่า893ล้านบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ชุมชนทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
2: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความสำเร็จของการจัดงาน OTOP Mid Year 2026โดยระบุว่าตลอด9วันของการจัดงานมียอดจำหน่ายรวมกว่า893ล้านบาทซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทและมากกว่ายอดจำหน่ายของปีที่ผ่านมากว่า122ล้านบาทนับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งซึ่งปีนี้มีสินค้าจากชุมชนที่ไม่ใช่โอท็อป 3-5 ดาวมาจำหน่ายด้วยหลายรายถือเป็นการเปิดโอกาสและเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการหลายกลุ่มที่ได้ยอดออเดอร์ต่อยอดธุรกิจจำนวนมากสะท้อนความสำเร็จในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกช่วงวัยพร้อมหวังว่าทุกยอดซื้อจะเป็นการต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนและขอเชิญชวนประชาชนเตรียมชมช้อปชิมเช็คอินในมหกรรมโอท็อปที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ในงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติประชุมเตรียมพร้อมจัดประชุมสมัชชาแห่งชาติปีนี้หวังดึงคนรุ่นใหม่ร่วมออกแบบนโยบายรัฐที่จับต้องได้ผ่าน2ประเด็นหลักทั้งการสร้างเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ
3: แพทย์หญิงพันธิมงวิปุลากรเป็นประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2569ครั้งที่3ทับ2569เพื่อเตรียมความพร้อม2ประเด็นสำคัญด้านปัญหาสุขภาวะของคนไทยคือการสร้างเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศพร้อมดึงพลังคนรุ่นใหม่ร่วมออกแบบนโยบายสาธารณะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยแพทย์หญิงพันธิมลกล่าวว่าการพัฒนาประเด็นเพื่อเป็นระเบียบวาระในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่19กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะจะมีความร่วมสมัยและครอบคลุมทุกภาคส่วนมากขึ้นซึ่งความก้าวหน้าในการพัฒนาประเด็นหลักประเด็นการสร้างเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมผ่านแนวคิดการสั่งจ่ายทางสังคมด้วยฐานทรัพยากรธรรมชาติและประเด็นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศที่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยและการจัดสมัชชาสุขภาพคนรุ่นใหม่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมออกแบบกระบวนการประเด็นการสร้างเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการใช้ธรรมชาติเสริมสร้างสุขภาวะเชิงรุกผ่านกลไกโซเชียลฟิชไกรดิ้งและการยกระดับพื้นที่สีเขียวให้เป็นพื้นที่เยียวยาสุขภาพรวมถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเมืองที่สนับสนุนสุขภาวะเชิงรุกเชื่อมโยงพื้นที่ทางธรรมชาติเข้ากับวิถีชีวิตของคนเมืองซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการประสานบุคคลและหน่วยงานหลักเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานพัฒนาประเด็นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศมุ่งเน้นการยกระดับประสิทธิผลของทุนมนุษย์ในเชิงโครงสร้างและการปิดช่องว่างทางนโยบายสำหรับกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ตลาดแรงงานโดยเฉพาะ First Jobber ซึ่งขณะนี้ทั้ง2ประเด็นอยู่ระหว่างการพัฒนาประเด็นและจะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับประเทศช่วงเดือนกันยายนนี้และเวทีเตรียมความพร้อมเครือข่ายพื้นที่ระดับภูมิภาคในช่วงเดือนตุลาคมนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมทุกด้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
4: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรและยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาเพื่อสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและทันท่วงที เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระยะนี้มีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงหากเกิดสถานการณ์ฝนที่

0: ช่วงก็จะเกิดภาวะภัยแล้งได้จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรกลยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาทั้งนี้โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้จัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับภารกิจช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจในทุกสถานการณ์พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญแจ้งเตือนประชาชนและสั่งการทุกอำเภอให้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงนี้ถึง3กรกฎาคมนี้
2: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เฝ้าระวังด้วยจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านทุกช่องทางพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยแผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนปี2569ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเตรียมมาตรการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยอย่างรอบด้าน
3: นายสุพัฒน์ศรีไทยวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17กล่าวว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีฝนตกชุกในช่วงปลายปีโดยเฉพาะเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมทางสำนักงานชลประทานที่17ได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งการตรวจสอบอาคารชลประทานเครื่องจักรเครื่องมือและระบบระบายน้ำรวมถึงบริหารจัดการแหล่งน้ำให้มีปริมาณน้ำต้นทุนเพียงพอตลอดจนควบคุมระดับน้ำในพื้นที่ป่าพรุสำคัญของจังหวัดนราธิวาสสำหรับการรับมือฤดูฝนปีนี้ได้กำหนดมาตรการเชิงป้องกันเป็นสำคัญภายใต้9มาตรการรับมือฤดูฝนของกรมชลประทานโดยประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถขุดและทรัพยากรที่จำเป็นให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัยให้ได้มากที่สุดพร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐกรมชลประทานและกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศที่อาจเปลี่ยนแปลงและลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติในช่วงฤดูฝนประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดสุรินทร์ประสานทุกหน่วยงานสำรวจแหล่งน้ำและบริหารจัดการย้ำรับมือฝนทิ้งช่วงโดยขณะนี้มีพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายแล้วกว่า2ล้านไร
4: ่นายทวีศักดิ์บัวพาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าจังหวัดสุรินทร์ได้รับมือสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงหลังได้รับผลกระทบแล้ว16อำเภอ144ตำบล 1,839 หมู่บ้านพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า2ล้าน 190,000 ไร่กระทบเกษตรกรมากกว่า 225,000 รายขณะที่ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง16แห่งเหลือเพียงร้อยละ 33.48 ของความจุแต่ยังเพียงพอใช้ได้ถึงช่วงสิ้นเดือนตุลาคมหากมีการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องจังหวัดได้สั่งการทุกหน่วยงานสำรวจแหล่งน้ำสำรองเตรียมเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกน้ำและเครื่องจักรช่วยเหลือประชาชนพร้อมประสานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเพื่อเร่งปฏิบัติการทำฝนหลวงหลังสำนักงานเกษตรจังหวัดยื่นคำขออย่างเป็นทางการแล้วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: สมาชิกกบขสามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อรู้แผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขขอเชิญชวนสมาชิกกบขทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนเพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ตนเองสามารถยอมรับได้เนื่องจากในแต่ละปีระดับการยอมรับความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและสถานการณ์ซึ่งการทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนจะช่วยให้สมาชิกทราบและเลือกแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของตนเองโดยคำนึงถึงระยะเวลาการลงทุนและผลตอบแทนที่คาดหวังเพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวโดยสมาชิกกบขสามารถประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้5ช่องทางคือ My GPF Application LINE กบข My GPF Website เว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th และ Investment Service ทั้งนี้สมาชิกสามารถนัดหมายศูนย์ข้อมูลการเงินเพื่อขอรับคำปรึกษาในการเลือกแผนการลงทุนอย่างละเอียดผ่าน My GPF Application เลือกเมนูนัดหมายบริการข้อมูลการเงินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. SI GPF Communityหรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
5: กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
6: ผมดร.ณัฐดร.ณัฐวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่ายดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยมิชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างเงี้ยกฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
5: กฎหมายที่ถูกต้องต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
7: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: รับฟังข่าวต่างประเทศค่ะกองบัญชาการภาคใต้ของสหรัฐหรือ Southcom แถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทหารอากาศสหรัฐประมาณ100นายที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการสนามบินและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเดินทางถึงเวเนซุเอลาแล้วเพื่อสนับสนุนหน่วยงานของเวเนซุเอลาในการเพิ่มขีดความสามารถการรองรับเที่ยวบินของสนามบินนานาชาติซีมอนโบลิวาในกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศหลังได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,450 รายและสูญหายอีกหลายหมื่นคนเซาคอมกล่าวเพิ่มเติมว่าทหารเรือและนาวิกโยธินจากเรือ USSฟอร์ดลอเดอร์เดลลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปอย่างท่าเรือลาไกวาแล้วรวมถึงส่งเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์หลายลำไปสนับสนุนปฏิบัติการกู้ภัยครั้งนี้ด้วย
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายพื้นที่ในยุโรปมีอุณหภูมิแตะระดับ40องศาเซลเซียสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปตั้งแต่วันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้หลายประเทศเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและมีอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนระบบสาธารณสุขที่ต้องรองรับผู้ป่วยจำนวนมากการหยุดชะงักของระบบโครงข่ายไฟฟ้าบริการรถไฟและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทั่วยุโรปขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าในช่วงที่เผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงฝรั่งเศสมีรายงานผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติถึง 1,000 รายซึ่งผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นอีก
8: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าความพยายามใดๆก็ตามที่จะนำมาตรการใหม่มาแทนที่แนวทางที่อิหร่านดำเนินอยู่มีแต่จะนำไปสู่สถานการณ์ที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นและจะทำให้การเปิดช่องแคบฮอร์มุซมีความล่าช้าออกไปรวมถึงยกระดับความตึงเครียดให้รุนแรงกว่าเดิม ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงภายหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโอมานประกาศเปิดเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซที่ให้แล่นเรือเลียบแนวชายฝั่งของโอมานซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างโอมานกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านกว่า10แห่งเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือขนส่งสินค้าหลายลำที่แล่นผ่านโอมาน
1: รัฐบาลออสเตรเลียเตรียมเพิ่มค่าปรับสูงสุดเป็น2เท่าหรือประมาณ99ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียกับบริษัทเทคโนโลยีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียหลังผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลของออสเตรเลียพบว่าเยาวชนในออสเตรเลียช่วงอายุระหว่าง12ถึง15ปีกว่าร้อยละ85ยังคงใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแม้จะมีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีแห่งออสเตรเลียระบุว่าบรรดาบริษัทเทคโนโลยียังดำเนินการไม่เพียงพอเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียพร้อมย้ำว่าการเพิ่มโทษปรับในครั้งนี้สะท้อนถึงความจริงจังของรัฐบาลออสเตรเลียต่อความล้มเหลวของบริษัทเทคโนโลยีในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับแอฟริกาใต้เกมนี้ทั้ง2ทีมต่างเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกพยายามครองบอลและหาจังหวะเข้าทำแต่แนวรับและผู้รักษาประตูของทั้ง2ฝ่ายยังทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90+2 สตีเฟนยุสตาเกียวมายิงประตูชัยให้ทัพเมเปิลแดงเอาชนะไปได้1-0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์หรือโมร็อกโกต่อไปด้านความเคลื่อนไหวของทีมชาติเกาหลีใต้หลังยุติเส้นทางในศึกฟุตบอลโลก2026ไว้เพียงรอบแรกล่าสุดฮงมยองโบหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมโสมขาวประกาศลาออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยหลังไม่สามารถพาทีมทำผลงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งนี้ฮงมยองโบได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมกีฬาฟุตบอลเกาหลีใต้ให้กลับมารับหน้าที่คุมทีมชาติอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2024พร้อมเซ็นสัญญาระยะยาวไปจนถึงศึกเอเชียนคัพ2027แต่สุดท้ายเจ้าตัวตัดสินใจยุติบทบาทก่อนครบสัญญาภายหลังพาทีมชาติเกาหลีใต้ตกรอบแรกฟุตบอลโลก2026นอกจากนี้ยังถือเป็นการตกรอบแรกฟุตบอลโลกครั้งที่2ภายใต้การคุมทีมของเขาหลังเคยเกิดขึ้นมาแล้วในศึกฟุตบอลโลกปี2014เดวิดออสตีนนักข่าวระดับเทียร์1จากเดอะแอตแลนติกรายงานว่ายานดิโอมองเดปีกทีมชาติโกติบัวของแอร์แบร์ไลซิกได้ตัดสินใจแล้วว่าต้องการย้ายไปร่วมทัพปารีสแซงต์แชร์แมงมากกว่าเนื่องจากเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และแผนการสร้างทีมของแชมป์ลีกเอิงลีกสูงสุดของฝรั่งเศสภายใต้การบริหารงานของนาเซอร์อัลเคไลฟี่ประธานสโมสรรวมถึงต้องการร่วมงานกับหลุยส์เอนริเก้กุนซือชาวสเปนจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ลิเวอร์พูลทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีแนวโน้มสูงที่จะพลาดการคว้าตัวเป้าหมายอันดับหนึ่งในการเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีปรินเซสคัพเอสโคราครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชในรอบชิงชนะเลิศทีมนักตบสาวยู18เอาชนะทีมชาติเวียดนาม3-0เซตคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จและที่สำคัญรายการนี้ทีมสาวไทยไม่เสียเซตให้กับทีมใดเลยหลังจบการแข่งขันโค้ชยะนัตพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมนี้นักกีฬาทำผลงานได้ดีแต่ยังมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่ยังต้องปรับแก้และพัฒนาต่อไปแต่มองว่าการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญเพื่อต่อยอดไปในการแข่งขันชิงแชมป์โลก
10: ก็ว่าตรงนี้เป็นก้าวแรกนะครับที่เราได้แชมป์ปีแรกครับนะครับก้าวที่สองเราอยากไปชิงแชมป์โลกนะครับเพราะนั้นเราต้องติดในสิ่งในแชมป์ที่เสียไปอันนี้ที่ว่ากำลังใจสำคัญมากให้นักกีฬาเราสู้นะครับในสนามเนี่ยทำให้นักกีฬาที่มีแรงผลักดันที่จะตามเขาแล้วก็แซงเขานะครับก็ฝากเลยครับ
9: ำหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นการแข่งขันรายการ AVC Girl U18 Volleyball Championship 2026ระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคมที่เทอร์มินอล 21โคราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งทีมชาติไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียโดยรายการนี้มีความสำคัญคืออันดับ 1-4 จะไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกต่อไปในปีหน้าขณะที่วอลเลย์บอลชาย AVC Men Cup 2026ที่ประเทศอินเดียในรอบชิงอันดับที่5ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยแพ้คาซัคสถาน 1-3 เซตจบอันดับ6รายการนี้เทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวจิรัตน์อุดมอัครพลแซงเอาชนะมาเรียอูวาโรวามือวางอันดับ1ของรอบคัดเลือก2-1เซต2-6 6-2 และซุปเปอร์ไทเบรก10-6ด้านวรินดาลีปรีชานนท์มือวางอันดับ3เอาชนะฮันนะอิอิสึกะจากญี่ปุ่นด้วยสกอร์6-1ทั้ง2เซตขณะที่เมทินีทองเสนอมือวางอันดับ6ก็คว้าชัยได้เช่นเดียวกันหลังเอาชนะวิตตอรียวักการีจากอิตาลี6-4และ6-3จากผลงานดังกล่าวส่งผลให้จิรัตน์วรินดาและเมทินีคว้าสิทธิ์เข้าไปแข่งขันในรอบเมนดรอของประเภทหญิงเดี่ยวต่อไปศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษมีนักกีฬาไทยผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอ2คนเริ่มที่ม่านชยาสว่างแก้วมือวางอันดับ164ของโลกเตรียมลงสนามในรอบแรกพบกับมาย่าชวาลินสก้ามืออันดับ21ของโลกและมือวางอันดับ20ของรายการจากโปแลนด์ดีกรีรองแชมป์หญิงเดี่ยวเฟนโอเพ่นโดยจะลงสนามในคู่แรกที่ขอ12แข่งขันเวลา 17:00 ตามเวลาประเทศไทยด้านลัลนาธาราฤดีมืออันดับ95ของโลกจะลงสนามพบกับลิลลี่แท็กเกอร์ดาวรุ่งวัย18ปีจากออสเตรียมืออันดับ83ของโลกโดยจะแข่งขันในขอที่8คู่ที่3โดยคู่แรกจะลงแข่งขันในเวลา 17:00 ตามเวลาประเทศไทยกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการเมเจอร์ KPMG Women PGA Championship ที่รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบสุดท้ายอยู่แฮรันโปรสาวเกาหลีใต้ทำเพิ่ม2อันเดอร์พาร์70สกอร์รวม13อันเดอร์พาร์275ทิ้งห่างอันดับ2อีนายุนโปรสาวเพื่อนร่วมชาติ2สตรกทำให้เธอกลายเป็นนักกอล์ฟหญิงชาวเกาหลีใต้คนที่6ที่คว้าแชมป์รายการนี้ได้ในช่วง12ครั้งหลังสุดส่วนโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกทำสกอร์รวม6อันเดอร์พาร์282จบอันดับ8ร่วมศึก FIA Formula 2 Championship 2026รายการออสเตรียนกลางปีที่สนามเรดบูลริงประเทศออสเตรียในรอบเฟียเจอร์เรดทัศนพลอินทรภูศักดิ์นักขับชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีแม้ช่วงเปลี่ยนยางจะหล่นมาถึงอันดับ12แต่ก็ไล่แซงคู่แข่งกลับขึ้นมาจบอันดับ5เก็บเพิ่ม10คะแนนส่วนอันดับ1เป็นนิโคล่าโซลอฟจากแคมโปสราซิ่งสนามต่อไปเป็นศึกบริติชกลางปีที่สนามซิลเวอร์สโตนประเทศอังกฤษระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคมนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าพุทธภูมินักแป้นโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายในศึก BMX นานาชาติบันยูวังกิซูเปอร์คอสระดับ C1 ที่ประเทศอินโดนีเซียขณะที่โกเมศสุขประเสริฐแม้ถูกนักปั่นเจ้าถิ่นรุมกันเชิงในรอบชิงชนะเลิศแต่ยังไล่แซงคว้าเหรียญเงินได้อย่างยอดเยี่ยมสรุปผลการแข่งขันทั้ง2วันทัพนักปั่นไทยคว้าไป2เหรียญทอง5เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงด้านศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4อภิสราศรีมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมพราม19กวาดคนเดียวถึง8เหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: ร รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่ามัคคนายกทายกมัคคนายกเขียนมอม้าไม่หันอากาศคอควายนอนหนูสระอายอยักษ์กอไก่มัคคนายกมาจากคำภาษาบาลีมัคคะแปลว่าทางสมานกับคำภาษาบาลีสันสกฤตนายกะแปลว่าผู้นำมัคคนายกจึงแปลว่าผู้นำทางเป็นคำเรียกผู้จัดการเกี่ยวกับการทำบุญในวัดคำนี้มีผู้ใช้ผิดเป็นมัคคทายกคำว่าทายกมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าทายกะแปลว่าผู้ให้ใช้หมายถึงผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าทายิกามัคคนายกกับทายกเป็นคำคนละคำกัน
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบ บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
8: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงยุรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประสานสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพในวันและเวลาราชการหรือทางอีเมล hrpro62@nsrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดโทร02141-3930กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการจำนวน100อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน1อัตราและนักวิชาการพัสดุจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ doae.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง1กรกฎาคม2569กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการจำนวน6อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ forest.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง6กรกฎาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
15: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องของเล่นเด็กอันตรายใกล้ตัวที่คาดไม่ถึงท่านผู้ฟังครับของเล่นกับเด็กๆนับว่าเป็นของคู่กันซึ่งของเล่นส่วนมากจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านต่างๆให้กับเด็กในแต่ละช่วงวัยให้เติบโตขึ้นอย่างเหมาะสมรวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนจะวางจำหน่ายว่าของเล่นชิ้นนั้นๆไม่เป็นอันตรายกับเด็กแต่ยังมีของเล่นบางชนิดที่อาจไม่ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแอบลักลอบวางจำหน่ายแต่เป็นสิ่งที่สะดุดตาเด็กๆมักนำมาวางจำหน่ายใกล้กับบริเวณสถานศึกษาจนเด็กๆแอบซื้อมาเล่นและเป็นอันตรายแก่ร่างกายได้ครับข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้ระบุข้อมูลของเล่นชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในกลุ่มของเด็กๆแต่เป็นอันตรายอย่างมากนั่นก็คือเบบี้คริสตัลหรือตัวดูดน้ำมีลักษณะขนาดเล็กประมาณ5มิลลิเมตรจะพองตัวจากลูกกลมเล็กกลายเป็นเจลลี่ขนาดใหญ่ได้มากกว่า20เท่าเมื่อแช่ในน้ำประปาทิ้งไว้ 3-4 ชั่วโมงและยังเคยพบว่าหากมีการกลืนกินลงไปจะขยายได้มากยิ่งขึ้นอีกเมื่อไปทำปฏิกิริยากับน้ำย่อยในกระเพาะซึ่งจะไปอุดตันในลำไส้มีอันตรายถึงชีวิตหรือจะเป็นตัวดูดน้ำรูปสัตว์ชนิดต่างๆเมื่อแช่น้ำก็จะขยายขึ้น 5-10 เท่าจากเดิมซึ่งหากรับประทานเข้าไปอาจทำให้อุดตันทางเดินหายใจทางเดินอาหารมีอาการคลื่นไส้อาเจียนหายใจไม่ออกลูกโป่งวิทยาศาสตร์หรือลูกโป่งพลาสติกอีกหนึ่งของเล่นยอดนิยมมีการตรวจพบสารเอทิลอะซิเตตซึ่งเป็นสารระเหยที่จัดว่าเป็นสารเสพติดเมื่อสูดดมเป็นเวลานานอาจจะเกิดการเสพติดได้นอกจากนี้ด้วยวิธีการเล่นของเด็กในขณะที่เป่าให้เป็นลูกโป่งต้องมีการสูดดมหายใจเข้าออกหลายครั้งทำให้เด็กต้องสูดดมและได้รับสารระเหยซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเล่นที่กล่าวมาทั้งสองชนิดนั้นมักได้รับความนิยมในกลุ่มเด็กๆและมีการวางจำหน่ายใกล้กับสถานศึกษาเด็กๆอาจแอบซื้อมาเล่นกับกลุ่มเพื่อนโดยที่ผู้ปกครองหรือคุณครูไม่อาจทราบได้ทางนี้สคบได้มีคำสั่งห้ามขายสินค้าของเล่นชนิดดังกล่าวตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฉะนั้นผู้ปกครองหรือคุณครูอาจต้องหมั่นสังเกตพฤติกรรมการเล่นของเล่นของบุตรหลานหรือลูกศิษย์ว่ามีของเล่นแปลกปลอมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือไม่ทั้งนี้หากพบเห็นการจำหน่ายของเล่นชนิดดังกล่าวข้างต้นหรือพบสินค้าอันตรายอื่นๆแจ้งหน้าที่สายด่วนสคบ1166หรือที่เว็บไซต์ www.ocpb.go.th จบบทความประจำวันเรื่องของเล่นเด็กอันตรายใกล้ตัวที่คาดไม่ถึงเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์นันตสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
16: พี่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
17: ้วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
8: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: ชีวิตทั่วทิศถิ่นไทย
1: FM 99.50 MHz สวทชขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้อยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แหมเจ้าไปรวยอีหยังมา
3: เอ้ากะตั้งแต่น่ะซาดผ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดผ้าข่อยห่างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อกะย้อนวีโซล่าเซลล์
2: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าคุณเด้อ
4: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมีอยู่ติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
5: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
6: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไว้เก๋าซะบ้าง
5: ไว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
6: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังใดล่ะ 1. จัดงบด้านสุขภาพ 2. ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ 3. ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
5: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
6: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
5: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
6: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
7: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
9: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
10: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก
11: ่
10: น
11: อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
12: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงสื่อข่าวกับชาวบ้าน

0: ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมื้อนี้ก็3สหายเด้อครับ
0: ครับ
1: ครบสูตรก็ดีนะครับ
0: ครับ
1: ตามที่ได้มัดหมายกันไว้ทุกวันจันทร์วันจันทร์นี้ก็สมบูรณ์แบบ
0: ครับ
1: เตรียมตัวกันมาหลายอาทิตย์อยู่แต่ละคนก็มุมนะหาเรื่องที่จะมาพูดมาจากับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วที่นี่พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็ต้องตั้งใจที่จะรับฟังรับพูดและเอาความที่ตัวเองได้รับรู้รับเห็นของพ่อแม่พี่น้องทั่วโลกทั่วประเทศนี่แหละครับมาสานต่อนะครับเพราะว่าเรื่องที่เฮาได้พูดออกอากาศนี่เป็นการสานต่อเชื่อมความรักความสามัคคีความปองดองซึ่งกันและกันนะครับสร้างสรรค์ซึ่งเฮาเป็นทรัพยากรหนึ่งของประเทศนะครับฉะนั้นเฮาสิสร้างสรรค์กันแบบใดให้มีความสุขผู้มีอาชีพในด้านใดก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้บริสุทธิ์พุทธพ่องและเมื่อได้ผลแล้วก็ต้องเอื้อต่อกันนะครับผมจะยกขึ้นมาพูดในส่วนหนึ่งล่ะครับของส่วนงานวิจัยในส่วน 100% นะครับมันก็มี30ในส่วนแรกนี่ก็คือครอบครัว30ต่อมาก็คือการศึกษา30ที่3นี่ก็เป็นส่วนสังคมนะครับและที่นี่ส่วนท้ายชุด 10% นี่ครับเป็นส่วนของศาสนาและที่นี่ศาสนาเนี่ยมันก็น้อยนิดนะครับ ท่านก็ย่าพึงไปตำหนิทางศาสนาหลายเพราะว่ามันแชร์ 10% นะครับท่านรับผิดชอบในส่วนนี้ฉะนั้นในองค์กรสังคมนะครับ 30% นี่ก็เช่นผู้ที่มาเว้าอยู่เดี๋ยวนี้ล่ะครับมันเป็น30ของสังคมฉะนั้นแยกแต่ละส่วนมาเว้ามาจาถึงว่าสถานีท่านก็เอื้ออาทรต่อภาคประชาชนเป็นรูปแบบนะครับฉะนั้นองค์กรภาคประชาชนที่ได้มาเว้าอยู่นี่ครับต้องมีการสอบหรืออบรมนะครับเป็นผู้จะเข้ามาเว้าและก็เป็นผู้ถนัดในด้านการทำเป็นองค์กรจะเป็นองค์กรนั่นองค์กรนี้นะครับเป็นองค์กรสาธารณประโยชน
2: ์ครับ
1: ฉะนั้นยุคนั้นสมัยอธิบดีท่านก็เร่งเห็นแล้วว่าสถานีวิทยุช่วงนั้นมันเกิดขึ้นมาหลายเลยครับสถานีชุมชน
2: เป็นสถานีชุมชนมาจาก
1: ช่วงนั้นแหละพี่น้องพ่อแม่พี่น้องก็คงจะรู้ท่านก็ได้คิดได้ว่าสถานีเฮาที่บ่มีผู้ฟังพุ่นน่ะเพิ่นก็ได้เชิญให้ชุมชนเลือกหาเอาชุมชนมาอบรมเดี๋ยวถึงได้มาพูดเท่าจากช่วงนั้นผมว่ามันรวม20กว่าปีแล้วครับ
0: ครับ
1: แต่เราเป็นประธานนั่นประธานนี่ซึ่งหลายท่านก็เป็นประธานมาหลายอยู่ครับถึงตัวกับผมนี่ก็ได้เป็น2สมัยเป็นประธานเสียงชุมชนคนอีสานก็เลยมาพูดถึงเรื่องครอบครัวนะครับพ่อแม่ก็จะเลี้ยงลูกโตขึ้นมาเนี่ยครับอดตะลับขับตะนอนเลยครับท่านก็ช่วยเหลือในสังคมบางครั้งก็มีการตำหนิว่าครอบครัวบ่เอ็นดูลูกเต้านี่แหละเป็นประเด็นครับก็อยากให้ท่านวิเคราะห์หน่อยผู้คนตนแบบป่าชาวบ้านเนี่ยว่าผมว่าบ่มีครอบครัวใดที่บ่เอ็นดูตัวลูกตัวเต้านะครับที่นี่ในส่วนการศึกษาเนี่ยก็ 30% คือกันฉะนั้นถ้าเฮาเอาลูกไปทิ้งเขาไปเอาไปฝากที่ส่วนการศึกษายุทธฐานศึกษาแล้วครับบางคนนี่ก็ไปก้าวไกลในส่วนการศึกษาเลยครับตำนี้ตีเตียนเพิ่นยังสั่นยังสี่แต่ที่จริงหน้าที่ของส่วนการศึกษาเพิ่นกระทำของเพิ่นเต็มที่แต่ความเต็มที่ของมนุษย์นี่นะครับ ที่เพิ่นเว้าอยู่เดี๋ยวนี้ล่ะการสอบเป็นหน่วยนั้นการสอบเป็นหน่วยนี
2: ้มีปัญหาเนาะอาจารย์เนาะ
1: อันนี้ก็เป็นส่วนของการศึกษาที่เพิ่นจะเว้าไปแต่เฮาผู้ได้ยินได้ฟังก็ฟังไปแต่เพิ่นก็ดำเนินการอยู่ที่นี่ส่วนหนักที่สุดก็คือสังคมเฮานี่แหละครับพ่อแม่พี่น้อง 30% คือกันได้นี่ในสังคมจากการศึกษา 30% จากสังคมนี่ก็ 30% พ่อแม่พี่น้องเดินล่างจ้างล่างจ้างอยู่นี่ท่านก็ทำประโยชน์กับสังคมด้วยครับสังคมนี่ร่วมไปถึงจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านด้วยครับนี่แหละครับฉะนั้นเพิ่นถึงมีงานวิจัยเรื่องหนึ่งเลยครับที่ได้พูดอยู่นี่วิจัยคือวชิระนะครับวชล่อนะครับอันนี้เป็นงานวิจัยงานเพิ่นทำประชาวิจารณ์งานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโทเอกนะครับเพิ่นวิจัยแล้วว่าถ้า3ฝ่ายนี่ครับก็คือวัดชุมชนข้าราชการนะครับ3ฝ่ายรวมกันเพิ่นทำวิจัยครับว่าผลสำเร็จจะเป็นประการใดฉะนั้นนักศึกษาทุกสถาบันนะครับนี่เพิ่นก็มีหนังสือวอนไปถึงพระเกจิอาจารย์ระดับผู้ใหญ่ครับซึ่งวัดท่านก็พิจารณาแล้วว่าถ้าบ่ดึงชุมชนเข้ามาเป็นฝ่ายที่จะซอยเหลือแล้วคือองค์กรชุมชนภาคประชาชนนะครับเป็นใหญ่ที่สุดแล้วเพิ่นว่าก็ต้องเอิ้นไปเป็นคณะฉะนั้นในส่วนนั้นเพิ่นก็เรียกองค์กรร่วม20องค์กรนะครับภาคประชาชนนะครับไปประชุมวิจัยกันแล้วว่าควรจะเฮ็ดจังใดเพิ่นก็ได้ตั้งเป็นคณะขึ้นมาฉะนั้นก็ตั้งเป็นคณะขึ้นมาแล้วพอดีท่านดร.เคียงนี่นะครับก็ได้เป็นประธานนะครับก็เลยถามหลายฝ่ายอยู่ถามฮอดภรรยาเพิ่นว่าสิให้เป็นประธานบ่มันเป็นองค์กรใหญ่องค์กรร่วม
2: ของภาคประชาชนหมออาจารย์
1: ของภาคประชาชนก็ถือว่าเป็นชุมชนหนึ่ง
2: คร
1: ับ พ่อแม่พี่น้องได้ฟังเนี่ยก็เพราะว่าหลายท่านอยู่เมื่อนั้นไปประชุมกันของการปกครองท้องถิ่นในตำบลโน่นคลอง
2: คร
1: ับ ก็มีผู้ถามขึ้นมาโยว่าองค์กรนี้เกิดขึ้นมาได้จังใดแล้วมาทำประโยชน์จังซี่ได้จังใดได้รับตามข้อกฎหมายอย่างบ่เพิ่นเอาว่าห่วยเฮากันสึกคือกันคนทำเป็นประโยชน์กับสังคมนี่ก็เดินถามอยู่ครับเฮาก็เลยว่าเป็นเรื่องนึงที่ท่านเจ้าคุณพระพรหมวัจดาดีลกเนี่ยนะครับเปิ้นก็ต้องการคืนคนดีสู่สังคมร่วมด้วยเจ้าคุณลาดสิทธิคุณวัดเทพวนารามบ้านหนองบัวดีมีตำบลท่าพระเนี่ยนะครับเปิ้นก็มีดำริว่าเหตุยังไงห้องที่ซอยในส่วน 10% เนี่ยนะครับจะซอยภาคประชาชนได้จังใด
2: นี่คือส่วนศาสนาเนาะ
1: ส่วนศาสนาเนี่ย
2: ครับ
1: ท่านก็ต้องไปเพิ่งชุมชนนะครับพวกอันทายกทายิกาพวกเข้าจังสิล่ะเนาะเพิ่นก็เลยอาศัยแรงนี่ซอยพักดันผู้ที่เขาวัดเขาว่าอันไหว้พระนะโมตัสสะอยู่นี่แหละก็เลยมาซอยนี่แหละครับ
2: อาจารย์ก้อนนั้นนั่นมีบ้านบ่อว่อนเน
1: า
2: ะ
1: คร
2: ับ คืออาจารย์กําลังบอกถึงเรื่องศาสนาเพิ่นเขามาซอย
1: บ่อว่อนนั่นแหละครับ
2: ครับ
1: บ้านวัดเนี่ยครับบ่อว่อน
2: ครับ
1: วัดบ้านโรงเรียนเนี่ยครับ
2: แม่นอยู่ครับ
1: ที่นี่เพิ่นมาวิจัยเป็นวชล.เนี่ยครับ
2: อ๋อครับผม
1: เพราะว่ามันเลี่ยนสูงขึ้นแต่จริงมันเลี่ยนต่ําเป็นบ่อว่อนเนี่ยครับ
2: ครับ
1: คล้ายๆจะจบป .6 นะม .6 ทํานอง
2: นั้น
1: นะระดับปริญญาเป็นนักกฎหมายเป็นนักเนี่ยเป็นด็อกเตอร์จำนองครับนี่เป็นเรื่องเล่านะครับก็ขอให้เป็นที่ไปที่มาฉะนั้นในส่วนการครอบครัวนะครับ 30% นะครับ
2: ครับ
1: ตื่นมื้อเช้าเนี่ยก็หุงข้าว ให้ลูกกินเพื่อที่กินข้าวกินน้ำแต่จีบพ่อแม่เพิ่นสาวหลอกเนาะ
2: ครับ
1: ก่อนแจ้งตัวที่ไปโรงเรียนเนี่ยไปยุคขังที่แม่สาวหลอก
2: สาวหลอกตำตำเขา
1: ก็เอาเกียร์มาว่างใส่ยุคขังหม้อนะ
2: อ๋อครับ
1: ก็เลยเพิ่นก็ยิบฉีกอันนี้มาให้ก็กินกับเขานั่นน่ะ
2: ดักแด่แม่นบ่ดัก
1: แด่นี่ครับนี่นี่เป็นส่วนหนึ่งครับ
2: โอ้ขอบคุณ
1: นั่นเดี๋ยวนี้พ่อแม่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แต่เดี๋ยวนี้มันมีลูกหน่อยครับหลายคนนี่ครับตอนนี้ประคบประงมลูกมากนะครับบ่แทบลูกจะบ่ได้เฮ็ดได้หยัง
2: ครับ
1: แต่ก่อนนี่ลูกเต้าแล่นไปทงให้ทงหน้าไปจับจิหลีดจิกพ่อนี่หยังอยู่พุ่นล่ะครับมากินมาใส่เป็นการเรียนรู้แต่ทุกมื้อนี่ซื้อแต่ตุ๊กตา

0: หนึ่งครอบครัว30การศึกษา30
1: ครับ
0: สังคมก็30แต่เรื่องพุทธศาสนา 10% นี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งครับแต่ที่นี่ก็อยากจะแจ้งนิดนึงเพราะว่าผมติดตามข่าวอยู่ใส่ก็บ่ได้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนใหม่และก็คนเดิมนะครับก็คือนายชัดชาติสิทธิพันธ์ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าบริหารต่อไปอีกสมัยหนึ่ง
1: สมัยที่สองเนาะอาจารย์อ
0: ันนี้ผมฟังเตือนเกินว่าผมกดไปบ่มีสถานีไหนผู้ใดฝุ่นฟังยักเสียเดี๋ยวนึงจนว่าอาจารย์สุวิจัยสุไลสุวิไลเนี่ยนะเนาะ
1: สุริยัน
0: สุริยันเนี่ยละมาถาม AI ถึงได้หูก่อนจะเข้ารายการครับที่นี่ผมก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับเพราะว่าคือบุคคลต้นแบบปาดชาวบ้านที่เขาจะซอยเหลือเด็กและเยาวชนบุคคลทั่วไปนี่ตอนนี้กำลังประสานอยู
1: ่ครับ
0: ก็เลยแต่ละคนที่ตำรวจจับไปแล้วก็ไปประกันมาเนี่ยขันเขาสิไปเอิ้นมาขับสารเนี่ยก็ยังยากอยู
1: ่
0: ฉะนั้นก็รอไปก่อนฉะนั้นทางคุณหมอก็ว่าถึงเรื่องฉะนั้นห้องกับมาดำเนินการผู้สูงอายุก่อนเพนวา
1: ครับ
0: ผู้สูงอายุ
1: ของในชุมชนมันก็หลาย
0: ครับนั่นแหละห้องก็เรียกเฮ็ดเอาครับถ้าอยู่ในชุมชนไหนผู้สูงอายุนี่ที่นอนติดเตียงในรถเข็นนี่ใส่มักใส่ไม้ก้อนเท่าเนี่ยครับ
1: อ
0: ันนี้เข้ามาซอยเหลือในกลุ่มนี้ก่อนวันสันว่ายกเรื่องยาเสพติดของผู้จะบำบัดไว้ก่อนเพราะว่าทั้งหน่วยงานของรัฐท่านก็ได้เฮ็ดไปอยู่ห้องกับบ่ได้ก้าวกายเพิ่นฉะนั้นก็ต่อไปนี่ท่านติดตามฟังกันแล้วกันว่าเข้าที่ซอยผู้สูงอายุเพราะว่าเพิ่นวิจัยเรื่องภายในร่างกายเด้ครับ
1: ครับผม
0: จะฮู้ว่าทุกอย่างในร่างกายนี่ต้องขับเคลื่อนแบบใดจังใดพะนะว่าเป็นวิจัยเป็นผ่านงานวิจัยแล้วฉะนั้นโอกาสนี้ก็ที่ยกไว้ยังสี่ผู้สูงอายุได้ฟังแล้วก็จังโทษถามมาหรือว่าตั้งท่าว่าเพิ่นเป็นโรคอีหยังนะครับทุกโรคนะครับ
1: ผู้สูงอายุ
0: เพราะว่ามันเสื่อมในร่างกาย
1: ครับ
0: ฉะนั้นวันนี้จะเลยจะยกไปเฮ้านี่มีอยู่30นาทีแล้วครับ
1: ครับผม
0: แต่ทางบ้านก็มี30นาทีแบ่งปันกันเนาะ
1: เร็วเดียวอาจารย
0: ์มันเร็ว
1: ได้ยี่สิบลงไหมตอนนี้ไหม
0: โอ้ถือว่าจะไปไหว้เท้าอาจารย์ก็ขอเช่นท่านอาจารย์สุริยันครับ
1: ครับก็
0: ฝากกับพ่อแม่พี่น้องตามความคิดของตัวเองได้เบื้องฝ่ามากครับ
1: เบื้องต้นนะครับก็ขอบคุณครูแดงที่มาจากกรุงเทพแต่ไม่ได้เจอกันครับแต่คุยทางโทรศัพท์ซึ่งอยากจะมาดูโคกหนองนาเขาใช้ภาษากลางเพื่อสื่อส่งคุณครูแดงที่กำลังเดินทางกลับกรุงเทพกลับท่านก็ทำงานเป็นผู้ในการควบคุมส่วนจิตสมประการนะครับเมื่อคืนก็คุยกันก็เลยไปนอนกับเพื่อนที่ภูเวียงซึ่งเป็นนายอำเภออยู่อำเภอเวียงเก่าก็เลยไม่ได้เจอกันท่านบอกว่าอยากจะมาดูโคกหนองนาของดร.คิงฟ้าก็มืดฝนก็เทก็เลยบอกว่าเอาอย่างนั้นก็ขอไปนอนที่บ้านเพื่อนที่เป็นในอำเภอที่เวียงเก่าผมก็เลยขับตอนนี้ยังติดต่อกันไม่ได้สงสัยเดินทางเข้ากรุงเทพแล้วล่ะก็ขอส่งให้เดินทางปลอดภัยนะครับคุณครู ครับพี่น้องที่เคารพครับเมื่อกี้กับคุณพ่อเขาก็บอกมากนะครับว่าเรื่อง30และก็10ครับการจัดเรื่องครอบครัวการศึกษาสังคมและศาสนานี่ครับประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยเฮานี่เรื่องนี้ถิ่มบ่ได้อีหลีครับทางครอบครัวไม่ว่าวัฒนธรรมทางครอบครัวนะครับกฎระเบียบการศึกษาสังคมศาสนาซึ่งเข้าขับเคลื่อนประเทศที่กำลังพัฒนาผมเกิดมาผมได้ยินกำลังพัฒนาเลยเดียวจ้ะ
0: คร
1: ับ ประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา
0: ครับ
1: ผมก็ตั้งแต่ยุคป.4พุ่นล่ะครับปันนี้ก็60กว่าปีก็กําลังพัฒนาอยู่ส่วนนี้ก็สู่กันไปพี่น้องที่เคารพท่านผู้ฟังครับการศึกษาก็ 30% ครับมื้อนี้ก็ทั้งคุณพ่อสมหวังโอเรื่องการศึกษาเนาะครับผมก็เริ่มมาเห็นน้องๆที่กําลังควบคุมรายการให้ครับถามน้องว่าถามน้องพงษ์สะท้อนว่ามาได้ใส่ มาจาก

0: มหาลัยเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่นเนี่ยครับซึ่งน้องเรียนสายวิศวะ
1: สายใหญ่เลย
0: สายใหญ่อยู่ครับก็เลยขอขอบคุณดีใจครับที่น้องลูกหลานมาแบบนี้นะครับขอบคุณน้องอุสพรแล้วก็น้องวัชกรบ่ครับสอนเทพานังคุณครับก็ขอบคุณน้องหลายๆครับบัดนี้กลับมาสู่อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับที่คุณหมอเพิ่นมาเว้าเรื่องยาสมุนไพรแม่นบ่ครับอาจารย์ท่านกำนันเพิ่นเว้าเรื่องสมุนไพรเพิ่นเว้าเรื่องที่เฮ็ดจังได๋ชุมชนถึงสิมีสุขภาพแข็งแรงครับผมก็เลยลืมบ่ได้ครับก็ขอชื่นชมและอนุโมทนาครับความตั้งใจของผู้นำเทศบาลนนท์ของท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทั้ง10หมู่บ้านนะครับที่อยู่ตำบลนนท์ของเฮากำนันพิษณุเพิ่นก็กำลังขมักขม้นในการดูแลว่าเรื่องอาจารย์เพิ่นเว้ามาว่าในเรื่องยาเสพติดมันบ่ครับอาจารย
1: ์ครับ
0: อันนี้เป็นผลกระทบอย่างร้ายแรงครับช่วงนี้ถ้าท่านติดตามเรื่องการปราบปรามการป้องปราบของรัฐบาลเพิ่นก็กำลังเฮ็ดขึ้นกันครับถ้าท่านติดตามครับรายละเอียดหลายอย่างมีโอกาสมาสิบอกให้ฟังเนาะครับก็ว่าเรื่องนี้ว่าเรื่องที่คุณพ่อดร.สมหวังคุยในเรื่องชุมชนเมื่อมีในเรื่องชุมชนผมก็เลยมามองเรื่องของหนองนาซึ่งเน้นความมั่นคงทางอาหารที่พี่น้องที่เขาใส่ชีวิตอยู่ปัจจุบันนี่แหละครับทั้งแรงอาหารแรงกายภาพมาสู่จริยธรรมชุมชนโอสถไหมครับครับความหมายของชุมชนโอสถในบริบทที่พัฒนาที่ยั่งยืนคำว่าโอสถพี่น้องก็เข้าใจอยู่แล้วนะครับมันแปลว่ายารักษาโรคเมื่อนำมารวมกันกับจริยธรรมชุมชนตามร้อยของในหลวงรัชกาลที่เก่าของเฮานะครับความหมายจึงบ่แม่นในเรื่องสมุนไพรอย่างเดียวที่พี่น้องที่เคารพครับบ่แม่นว่าสมุนไพรต้มกินแก้โรคทางกายนะครับบ่แม่นนั้นอย่างเดียวคือความหมายคือว่ายารักษาโรคทางสังคมนำครับถ้าเฮามีจุดชุมชนโอสถเนี่ยหมายความว่าเฮาต้องมียารักษาทั้งกายทั้งใจและทั้งสังคมใช้กับคุณธรรมความสามัคคีและเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ต่อกันนี่ครับอาจารย์ที่เฮาตั้งขึ้นมาเนี่ยที่อาจารย์กําลังอายุขนาดนี้แล้วเฝ้าอยากให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นผมก็เห็นใจอาจารย์จากผู้ที่อีสานโตนะครับก็เลยจะมาบ่งความในใจของอาจารย์แล้วก็ของชุมชนโอสถในของหนองนาเฮานี่ให้พี่น้องฟังนะครับแหมบอกซ้ํานี่ครับเวลาเหลือหาที่กำนันสิบ่ได้เว้า
1: ก็บ่เป็นหยังเชิญกำนันครับ
0: ครับครับเอาจังซั่นก็เอาย
1: กให้กำนัน
0: ยกให้กำนันจักหน่อยครับ
1: ครับครับครับบ่เป็นหยังครับ
0: ครับเอาเชิญกันกำนัน
1: เอาผมก็จะขอเสริมต่อ3ก่อนเฝ้าเนาะครับเมื่อกี้นี่คุณพ่อสมหวังเพิ่นขึ้นต้น3ก่อนเฝ้า
0: คร
1: ับว่าก่อน4นี่ก่อนน้อยๆว่าซั่นว่าคือครอบครัวการศึกษาสังคมศาสนานะครับ
0: คร
1: ับ อันนี้คันมันมีก่อนเสานี่มันสิค้ำอยู่ครับ
2: คร
1: ับ ก็สิข้างหมอข้างเตาอย่างนี้มันก็ต้องมีก่อนเสาครับ
2: ครับ
1: กัน2ก่อนเสานี่หงายท้องเลยครับ
0: ตั้ง3ขาได
1: ้เลยต้อง3ก่อนเสาครับอันนี้คุณพ่อสมหวังบรรเสริมมาได้ก่อนที่4ครับแห้งแน่นเข้าไปอีกครับ4ก่อนแต่ว่าประเทศชาติของเฮานี่อยู่ได้นะครับก็มี3ก่อนเสานะครับก่อนเสาใหญ่เลยนี
2: ่ครับ
1: คําศาสนาพระมหากษัตริย์นี่ถ้า3ก่อนเสานี่เฮาอยู่มาได้ครับคําประเทศชาติคําประชาชนมาอยู่เท่าปัจจุบันเราก็จะคําไปตลอดชีวิตฮอดลูกฮอดหลานนะครับ3ก่อนเสานี่เราถ้าเอา2ก่อนเสานี่ผมว่าหงายท้องเลย
0: ตั้งบ่อยู
1: ่ครับตั้งบ่อยู่ครับ2ก่อนเสาเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีผู้หวังล่มก่อนเสาครับจะทําลายก่อนเสาลงนะครับมันก็เลยจะทําให้ประเทศชาติห้องหงายท้องครับเพราะว่าบ่มีก่อนเสามาค้ํานะครับอันนี้ก็ฝากไว้กับพี่น้องกับพ่อแม่บ้านเฮาแหละครับให้รักษาก่อนเสา3ก่อนเสานี่ไว้ไปสู่ลูกหลานนะครับ1ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์นะครับต้องมีนะครับสามก่อนเสาเนี่ยมันคำมาแต่ใดแล้วเพราะฉะนั้นก็อยากฝากให้พ่อแม่พี่น้องเฮาลูกหลานนะครับได้คำก่อนเสาสามก่อนอย่าไว้นะครับอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะเว้าก็คือเรื่องที่เว้ากันหลายนะครับไปทั้งใดเขาก็เว้ากันนะครับเรื่องยาเสพติดนี
2: ่
1: บางคนก็เว้าแบบมันบ่เท่าที่มันบ่เท่างิ่งแม่มันเลย
2: อันนี้ความรู้สึก
1: เพราะว่าความรู้สึกอันนี้เป็นความรู้สึกเราเป็นความต้องการผสมของผู้เว้าครับ
2: เพื่อนหน้าดีเนาะ
1: เพื่อนหวังอยากให้มันหมดไปนะครับ
2: ครับผม
1: เป็นว่าต้องเฮ็ดคืออย่างละคือรัฐบาลที่ยิ่งพวกเสพยานี่นะครับผมก็มาคิดอยู่ครับว่าเอาอันเป็นหน้าที่สุดท้ายซะอันยิ่งนะครับกันสิยิ่งกันเนี่ยตายหมดแล้วครับประเทศไทยเฮานี่ตายก่อนเลยครับ
3: จิ๋วเหลียว
1: เออมั่วเหลียวแล้วนะครับก็ฝากท่านที่จะโทษเขามาเนี่ยนะครับอย่าฝากบอกว่าให้ยิ่งนะครับเดี๋ยวตอนนี้ยิ่งมันเลยยิ่งมันเลยผมว่า
2: ครับถือปืนยิ่งก็ได
1: ้ยิ่งพวกยาบ้านะ
2: ครับ
1: แต่ผมอยากฝากอย่างหนึ่งนะครับฝากว่าเนี่ยทั้งพ่อสมหวังนี่เฮ็ดชุมชนโอสถนี่
2: ครับ
1: น้นคลองนี่เพิ่นได้ระดมผู้เสพยานี่นะครับโดยจะเอาสมุนไพรนี่ครับมาบำบัดครับมาไล่มันออกครับไล่ครับนี่ผมฟังเบื้องหลังผมก็เห็นด้วยนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีผู้เป็นพ่อเป็นแม่ผู้เสพยาก็อาจจะไม่เห็นด้วยครับคือบ่อยากยังเสียดายอยู่ครับเสียดายยาบ้า
3: ว่าอยากจะเสียดาย
2: มีอยู่บ่ครับก็นั่นเสียดาย
1: ก็จักแล้วบ่อยากเอาออกเนาะเพิ่นสิมีสมุนไพรไรบ่บ่อยากกินนะครับบ่อยากกิน
2: บ่เรื่องนี้ทางกำนัน
1: ครับ
2: ก็ใกล้ตัวเจ้าของลูกหลานเจ้าของนี่อันนี้เว้าตามสังคมเป็นปัจจุบัน
1: เขาบางที่เขาสัดทอดเนาะผมกับบ่เสียนะครับก็ว่า
2: ครับ
1: ลูกกำนันลูกผู้ใหญ่บ้านก็กินคือกันพุ่นเขาชัดไปนะครับอันนี้จัดแมนบ่แมนนะครับก็ทั้งเขาเจ้าได้ก็ตามนะครับวันนี้เวลานะครับก็ฝากถึงท่านที่จะโทษเขามากนะครับเวลาก็เป็นเวลาของท่านแล้วผมก็ขอระงับไปสักหน่อยนะครับหาท่านจะโทษเขามากก็ฝากไว้ครับมื้อนี้ก็เว้าเรื่องศาสนานําเน้นเด้อครับครับ
4: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ท่านเสรีภาพ
4: ครับผมเสรีภาพนะคร
1: ับ ครับครับคร
4: ับ ใจร้อนหน่อย
1: ครับครับเอาเลยครับเป็นเวลาของท่านครับ
4: ขอบคุณมากครับท่านสาธุชน
1: ครับ
4: คือความคิดของผมอาจจะแตกต่างกับผู้จัด
1: ครับ
4: นิดหน่อยคือตอนนี้ผมฟังข่าวอยู่ครับคนติดยาเนี่ยที่จะไปบำบัด
1: ครับ
4: ไม่มากหรอกครับใช่ล้าน700,000คนเป็นยังไงฟังข่าวไหมเอาไปบำบัดเนี่ยจะหายไหม
1: คร
4: ับ เขาบอกว่าหายแต่ชั่วคราวเพราะมันเข้าสายเลือดแล้วพวกยาเสพติดมันเป็นสารชนิดหนึ่งที่เข้าไปในเลือดแล้วนี่เขาว่าหายผมบอกคำเดียวว่าหายยากผมเห็นมาเยอะวันนี้ก่อนที่จะพูดเรื่องยาเสพติดนิดหน่อยผมขออนุญาตพูดเรื่องตำแหน่งผู้นำท้องถิ่นเพราะผู้นำท้องที่คือผู้ใหญ่บ้านคนจะเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องสมัครใช่ไหมครับให้ประชาชนบ้านตัวเองเลือกและประกาศว่าจะดูแลบ้านดูแลลูกบ้านทำความสะอาดหมู่บ้านถ้าหมู่บ้านไหนขาดผู้ใหญ่บ้านถ้าผู้ใหญ่บ้านมาจะใส่ลูกบ้านก็จะเป็นเลยผมเห็นมาเยอะคนดีก็มีครับเพื่อทุนไว้สำหรับผู้ใหญ่บ้านถ้าคนที่ไม่ดีเห็นแก่ตัวไม่เคยดูแลลูกบ้านเลยอันนั้นไม่สมควรดีมันเป็นหน้าที่ของนายอำเภอหรือผู้ว่าจัดการซะตำแหน่งผู้นำท้องที่ครับไม่ท้องถิ่นครับท้องที่คือผู้ใหญ่บ้านท่านกำนันเคยเป็นกำนันมาก่อนท่านเป็นกำนันมาใครเลือกท่านครับผู้ใหญ่บ้านเลือกท่านใช่ไหมสมต่อมาผู้ใหญ่บ้านเลือกฉะนั้นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยครับลูกบ้านไม่ต้องมาเรียกร้องอะไรหรอกครับถนนไม่ดีน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่ดีหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านครับจะต้องดูแลไปประสานงานกับเทศบาลเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นบ่อจะต้องผู้บ้านดูแลจะให้ลูกบ้านไปเรียกร้องท่านบ้านไปร้องเรียนเหรอครับยากฉะนั้นท่านมีที่อย่างเดียวคือดูแลลูกบ้านดูแลบ้านเองในบ้านเองมีใครมั่งครับติดยามีใครมั่งขายยาท่านต้องรู้มันจะเป็นลูกหลานก็แล้วแต่ก็ท่านรู้แล้ว นี่ยถ้าท่านเป็นราชการท้องถิ่นต้องจัดการถ้าทำไม่ได้เพราะว่าจะอยู่เป็นเรื่องเงินเดือนเลยครับเกี่ยวคนไปอันนี้บอกเฉพาะคนที่เคยเห็นมานะครับผมอยู่เนี่ยผมย้ายมาอยู่ออกผมย้ายออกมาจากหมู่บ้านพอทุ่งมาอยู่ว่าหมองอภัยเนี่ยผมมาอยู่นี่ครับเกือบสามปีผมบอกโกงๆให้ครับมาเคยเห็นหน้าผู้บ้านเลยรู้เป็นหน้าตาอย่างไรฉะนั้นผมอยากเรียกร้องผู้บ้านทั่วไปครับดูแลลูกบ้านนะครับผู้บ้านเดือดร้อนยังไงถนนทางมีไหมน้ำไหลไหมไฟสว่างไหมมันเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านต้องดูแลเมื่อดูแลเสร็จแล้วครับมันดีใช่ไหมใครประสานงานเทศบาลเข้ามาต้องทำนะครับนั่นคือหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านลูกบ้านคนไหนไม่ดีต้องเตือนก่อนทำอะไรเตือนกันซะก่อนให้ฟังกันก่อนครับเมื่อเตือนไม่ฟังเรียกร้องตำรวจครับเอากฎหมายจัดการแค่นี้ครับวันนี้เอาแค่นี้ฝากไปถึงคุณประชาชนหน่อยครับพี่ประชาชนคนท่าพระผมโทรไปนะครับเจ้าแม่บ้านคุณจะห่วงให้ผมมากครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับ
5: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
6: ครับนี่ก็เป็นข้อคิดของภาคประชาชนนะครับเป็นคนนะครับท่านก็เข้าใจเข้าถึงในเรื่องบริหารจัดการนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับก็นี่แหละครับก็ได้ประเด็นในเรื่องที่การติดต่อครับโทษเขาได้เลยครับครับ
5: ครับครับเชิญครับสวัสดีครับ
6: ครับเชิญครับ
7: สวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับเชิญครับ
7: ผมคนใหม่นะครับผมออกกันเก่งครับ
5: โอ้ครับ
7: ผมอยากออกคนเห็นมันดีครับ
5: ครับ
6: จากใช่เน
7: า
6: ะนี่
7: การแก้อย่างเงี้ยคือจริงอย่างคือหรอครับ
5: ครับ
7: แต่ว่าผมอยากให้ตั้งตัวจริงๆนะครับเพื่อเด็ดร้อยเกินไม่ไม่เนี่ย
5: ครับผม
7: จนจะขออนุบาลเนี่ยต้องเรียนศิลธรรมคู่เนี่ยต้องสอนศิลธรรมสอนใจรักษาศาสนาพระมหากษัตริย์ผมฟังใจน้อยเห็นจัดกระตันยูในวิธีต่อปุญญาแล้วก็ปลูกฟังเขาด้วยว่ายาเสียบเป็นที่ถึงไม่แบบนี้แย่รู้บาดนิ่มเกินห้อนว่าของจังสิได
6: ้
7: ผมวางผิดเป็นแก่สิได้ที่มันแก่ไปเดี๋ยวมันแก่ไม่ได้หรอกครับผิดขันก็เงียบมันทั่วบ้านต้นแย่ยาวต้องปลูกฟังไม่จะน้อยตอนรู้บาดนิ่มเลยตอนที่เขารู้อะไรว่ายาเสียบพิษมันยิ่งเป็นไม่แบบนี้ปลูกฟังไม่จะน้อยง่ายขึ้นมากเขาไปจะยุ่งเองนี่แหละคร
5: ับ
7: คนมองอย่างน
5: ี้
7: แหละคร
5: ับ
7: คร
5: ับ สวัส
7: ด
5: ี
7: คร
5: ับ ครับขอบคุณ
6: ครับความคิดดีเน
2: า
6: ะ
2: ไอ้เรื่องนี้นะครับจากคุณเสรีภาพโทษขม่าเนาะบอกว่ามีผู้ติดยาเสพติดทั้งเบิด1,700,000 คนเหมือนบ่ครับ
6: ครับ
2: ครับเรื่องนี้รัฐบาลก็ตามข้อมูลของ AI นะครับเพิ่นบอกว่าผู้ใช้ยาเสพติดทั้งหมดมีจำนวนทั้งหมด 1.6 ถึง 1.9 คือท่านเสรีภาพบอก3-4% เนี่ยเป็นของเป็นประชากรอันดับหนึ่งคือยาเสพติดยาบ้าครับ
6: สายขอครับครับสายขอ
2: ครับครับผม
6: เอาเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับ
2: ครับ
8: สวัสดีครับ
6: ครับ
8: ท่านเอ็ดด็อกเตอร์กระคีนครับ
6: ครับเชิญครับ
8: ครับเพื่อท่านกำนันด้วยครับ
6: ครับครับครับ
8: เมื่อกี้ผมฟังพี่เสรีพูดอยู่ผมให้เบอร์โทรศัพท์พี่เสรีผมภูมิใจนะครับพี่เสรีที่อุตส่าห์อยากได้เบอร์โทรผมผมดีใจมากๆเลยครับพี
6: ่ครับ
8: ผมบอกพี่ไปวันนั้นผมรอพี่โทรมาอยู่แล้วไอ้ทอแรงน้อยก็โทรมาก็ได้คุยกันอยู
6: ่
8: แล้วก็ปอสีนอนนาชัยภูมิก็โทรมาก็คุยกันอยู
2: ่เป็นเครือข่าย
8: แต่ผมก็พยายามดูเบอร์ของพี่เสรีแต่ผมไม่ได้ปิดนะพี่ผมไม่ปิดไม่ได้ปิดโทรศัพท์เลยรู้สึกว่าโทรศัพท์มันจะเลยเป็นไงยังไม่รู้ล่ะ
6: เดี๋ยวนี้มันอยากเป็น
8: บังคับมันเป็นนะพี่นะ
2: ใช่
8: เพื่อนผมบางคนโทรมาเอ้าทำไมไม่เปิดเครื่องล่ะ
2: ครับ
8: ผมก็บอกเฮ้ยเปิดตรงนี้ทำไมไม่ดังเวลาแล้วเวลาเอาโทรศัพท์มากดใกล้ๆกันเนี่ยกดดูกันจริงโทรหาเครื่องผมไม่ได้ไม่รู้เป็นไงพี่ขออภัยพี่เสรีขอให้ด้วยความเคารพพี่เสรีอย่างมากก็ขอให้พี่เสรีโทรอีกครั้งนะครับโทรเรื่อยๆนะครับ
2: เป็นสื่อให้
8: ผมดีใจครับที่พี่เสรีให้เกียรติขอมือโทรผมนะครับพี่ครับพี่
6: คร
8: ับ เอาแค่นี้ถ้าหันกระบะก็ไปลงไปท่านประธานทั้งสองทั้งสามคนครับผมอยากบอกผมสงสัยอันนี้อยู่ผมสงสัยท่านนายกเพิ่นมอบภารกิจให้
9: ให้ท่านปลัดมหาไทยเมื่อนั้นผมฟังข่าวตอนเช้าของมันสุกครับมันสุกกันละเพราะว่าเรื่องคลิปนี
5: ่
9: เรื่องคลิปนี่ผมมอบให้ท่านปลัดมหาไทยตั้งคณะกรรมการสอบว่าคลิปนี้หลุดออกมาได้ยังไงประชาชนถ้าหากว่าเกี่ยวข้องกับนักการเมืองผมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพิ่นว่าจังซี่นะครับแต่เพิ่นให้ปลัดมหาไทยนี่แหมเป็นผู้ตั้งคนสอบผมก็เลยมาคิดว่าเอ้าปลัดมหาไทยนี่มาตั้งคนสอบเมียเจ้าของได้จังไรผมก็เลยคิดอยู่มันก็สิบ่ซ้ําผู้ใหญ่บ้านนั่นผู้หญิงตั้งคณะกรรมการนั่นสอดส่องดูแลว่าผู้บ้านผู้หญิงนี่หัวเสพยานี่ผมก็บอกว่าหัวบ่ได้เสพเด้อครับนี่ว่าผู้หญิงเวทแต่ไหนก็ปกป้องไว้คือสายผู้ทั้งคนเราเว้าว่านี่พ่อแยงเว้าจากหน้าเสือกนี่โอ้ผมยกโป่ยเลยพ่อแยงนั่นครับนี่ล่ะผมก็เลยว่าเอ๊ะท่านนายกเพิ่นคิดจังไหนจังไหนให้ปลัดมหาไทยนี่ตั้งกรรมการสอบสอบคลิปเสียงนี่นะครับผมก็งึดอยู่เลยครับนี่ล่ะผมก็งงเลยก็งงๆอยู่ครับงงจนว่าห่วยเงินผมพื้นสี่คือผมหมดแล้วแต่เราผมก็เลยคือว่าหรือท่านนายกท่านคงไว้ครับปลัดมหาไทยนี่เวลาท่านนายกยุบสภาหรือบ่มีนายกนี่รักษาการทำงานแทนนายกกับปลัดมหาไทยนี่เนาะครับทุกปลัดกับทุกกระทรวงแม่นบ่ครับสิทำงานแทนนายกเลยครับผมคิดว่าท่านผมฮู้สําเร็จด้วยความรู้ผมหน่อยคนปัญญาอ่อนครับคนความคิดหน่อยครับผมก็แสดงความคิดเห็นใน
5: คร
9: ั้งนี้แหละครับ
5: ขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับ
6: ครับนี่วันนี้จิตตั้งเป็นสอทาพะแล้วนะครับแนะนำสอทาพะ
10: ครับ
6: พวกที่จะขึ้นสอเนี่ยว่ามันธรรมดาเลยครับ
10: ครับ
6: ต้องได้รับพันการตรวจสอบหลายอย่างอยู่ครับท่านนั้นสอทาพะสอดอกกระเจียวสอดอนม่งใช่ครับ
10: ครับสอแว่งน้อย
6: เป็นสอแว่งน้อย
5: ครับ
6: มันเป็นบุคคลต้นแบบแล้วนะครับ
10: ครับ
6: เพราะว่าชุมชนโอสถเฮาจะต้องเรียกคณะชุมนี้มาเป็นคณะบริหารจัดการ
5: สายเข้า
10: สายเข้า
5: ครับ
9: สวัสดีครับคุณพ่อ3สอ
5: ครับครับ
10: ครับ
9: แกขอบัดเราเนาะ
10: ครับครับ
6: สอแรงน้อย
9: เลยนี่ก็ว่าย่อมาจากสหายก็ยังพอสมังแล้วล่ะ
10: ครับนี่ก็สอจะเลิก
9: มันยังดีตื่นมายังก็สามเป็นสหาย
5: ครับผม
9: อุดมการ
5: เข้าใจครับ
9: ได้คิดในการเป็นข้อมูลเด
10: ้อครับ
9: มันก็เป็นสหายคือเพื่อนต่างไว
10: ้ครับ
9: ทุกคนก็มีความคิดร่วมมาได้ทั้งนั้นล่ะสอพระพระสอหวยบง
5: สอ
9: ดวนม่งสอแว่งน้อยเป็นสอนกันล่ะ
5: ครับผม
9: สอแบบเกี่ยวมันน่ะความคิดมาร่วมกันแก้ปัญหาบ้านเมืองเฮา
5: ครับผม
9: ถ้าเฮานี่มันสภาใหญ่สภาโลกได้ไง
5: เป็นสภาประชาชนมัน ว่าคร
9: ับ ทั่วโลกบ่ไปผิดกันผู้ใดบ่มีคนนอกบ่ได้ในการแก้ปัญหา
6: เดี๋ยว
9: โอ้ยปล่อย
6: ผมถามถามสอแว่งน้อยนิดนึงว่าเฮาตั้งชุมชนโอสถนี่มีความคิดเป็นจังได๋นะครับ
9: ผมมาขันคุณพลอยที่หลีเด้อก็บอกตัวยามาโลดผมก็สิตั้งหมอคือกันตั้งหมอต้มยาให้คนกิน
5: ครับครับ
9: เจ๋บอกมาเลยว่ามีหยังแน
6: ่บ่มันก็สอน
9: ผมสิเฮ็ดสนาเฮ็ด
6: สอนในคน
9: รู้จักไปผมก็สิโอ้ยยกย่องไปทั่วโลกเลยล่ะ
6: สอนในคนรู้จัก
9: มาได้มาเป็นซอฟต์พาวเวอร
6: ์ครับ
5: ถูกครับ
9: ยาต้มแก้ไอ้โรคแก้ไอ้ยาเสพติดนี่ล้างยาเสพติดได้นี
5: ่
9: ผมสิเพิ่มทุนอย่างมากเลยครับ
6: ครับ
9: อย่าให้งัดเฮ็ดขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน
5: ์คร
9: ับผมเองก็บ่ทันเห็นไปดอกว่าแก้ได้ล่ะครับมีสามารถบ้านข้าวนึงก็เอาอีกนี่มันปัญหาใหญ่ที่สุดคือยาเสพติดเนี่ยนะมือเศร้ากันยิ้มข่าวทั้งอำเภอบางสะพุ่งที่พันตำรวจโทษที
5: ่
9: เบยสื่อหรอกว่าเขาก็ว่าไปจับได้หลายนี่แหละตัวอย่างแบบนี้นะผมก็เลยว่ามันเตรียมไปแล้วล่ะคำว่าผู้บริหารเรานี่มันเป็นถามยาเสพติดน้ำแก่จังหวัดที่แก่ได้ขันคนมาสื่อสัตว์แล้วครับโยงการนี้แต่แก่ว่าได้เดี๋ยวนี้ผมเสียวผมคิดของทีสอดอนม่งมาคือเฮานี่ร่วมคนคิดกันน่ะเขียนบันทึกไป
5: เขียนด้วย
9: ส่งให้หน้ายกหรือส่งให
5: ้
9: ครับก็ขออนุญาตเว้าครับคนคิดนะ
5: ครับผม
9: ผมก็มั่นใจเลยผู้ที่มีส่วนที่ว่าแก้ปัญหาประเทศชาติ มันสิบ่ได้บ่ครับมาเฝ้ากันหลายปีแล้ว
11: ดี
9: ครับพ่อก็มากับพ่อสมหวังนี่20ปีแล้วนะตั้งแต่ตั้งมาตั้งแต่สอรถด้วนเสถียร
11: อ
9: ือพ่อโอ้ยจําได้หลายพุ่น
6: เออไปใช้ได้แล้วซุ่มนี่ยังๆบ่ครับ
9: เฮ็ดสิเฝ้าหายใจเด้อพวกนั้นก็หายใจยกมาเว้าเด้อ
11: ฝากเข้าไปไว้ที
9: ่พ่อเว้าความเกลียดให้เป็นตลกเนาะ
11: ครับแม่นอยู่ครับ
9: เลี้ยงให้เลี้ยงหน้านี่ตกใจแล้วพ่อเอ้ยมาเกิดเขาก็ได้วันจนบัดพันเขาแล้ว
11: ฝนบ่ตกบ่ครับ
9: กันว่าไปแล้วก็เรียกตนเจ้าของลงทุนไป 20,000 กว่า
11: อ๋อ
9: นี่ได้เป็นน้อยๆน้ําปล่อยใส่ก็มีน้ํามันไอ้ดร.วิวนั่นน่ะมันเป็นน้ําใต้ดินมาให้เด็ดไปแม่พ่อได้เบิ่งพ่อได้พาลูกไปเข้าโครงการไอ้ลงทะเบียนเกษตรกรของเขา
11: คร
9: ับ เอาแค่นี้นะคุณพ่อคุณพ่อนิ่มๆ
11: คร
9: ับ
6: คร
11: ับ
6: ครับสวัสดีครับพ่อมาเว้าถึงเรื่องเกษตรนิดนึงมีชาวเกษตรมาคุยนําว่าตั้งแต่พ่อแต่แม่เฮาบ่ได้คิดหายใจยากคือจังซี่พะนะว่ายุคซุมื้อนี่ว่ามื้อนี้ฝนสิมามื้อนี้ฝนสิบ่มาเดือนนี้ฝนสิมา
11: ม
6: ากังวลแท้พะนะแต่พ่อแต่แม่เฮาดำไว้แล้วมันก็เป็นไปตามธรรมชาติเขาว่าจังซี่พะนะครับผมก็เลยว่าจังซี่พอดีเดี๋ยวนี้
10: ฮัลโหลสายเขา
6: เอาสายเขาครับ
10: ครับเชิญครับ
12: สวัสดีครับ
11: สวัสดี
12: ครับผมนนท์มาจากชัยภูมิครับ
10: ครับครับครับ
12: โอ
11: ้ครับผมอัน
6: นี้ก็สอน
12: จันเอ้ยมันก็เฮาก็สิโอ้ย
6: อันนี้ก็สอน
12: เฒ่าไปเนี่ยอย่างจากประชาชนนี่ล่ะ
6: มันสําคัญ
12: แสดงด้วยความสุจริตใจแสดงปัญหาออกมาทั้งอันเรื่องสูงเป็นฮู้น้ําจากที่ที่ฮู้บ่ฮู้หรอก
11: เพิ่นฮู
12: ้เนาะได้เว้าได้จ๋าออกไปมันก็ใครก็บ่มีหม่องเว้าเนาะ
11: คร
12: ับ นี่ขอบคุณทั้งสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยขอนแก่นนี่แหละดีหลายเป็นสภาประชาชนนี่น่ะบ่ได้เข้าไปเป็นสภาผู้แทนราษฎรกันนี่ล่ะสภาผู้แทนราษฎรชาวไร่ชาวนาแท้ๆล่ะเนี่ยนี่ล่ะจะขอว่าว่าหญิงกินหญิงกินน่ะมันเป็นแต่หญิงจังหญิงเด้มันบ่แม่นว่านั่นเด้เฮาคิดปล่อยมาโดนแล้วเอาความเป็นจริงให้มันต่อต้านกับพวกพวกนี้มันต้องแรงนะต้องแรงตอบเฮาที่จะแย่อยู่นี่มันก็เป็นไปเพราะซ้ํานี้แหละบ่เลิกบ่แล้วจังซี่นอกจากเศรษฐกิจเลย
11: คร
12: ับเออคันที่เอางบประมาณบำบัดพวกจิตยาโอ้ยเอามาให้พวกชาวให้ชาวนาเนี่ยเอามาซื้อน้ำมูกกับมันคิดให้เห็นหน้าอย่างที่ดีกว่าไปให้เห็นงบประมาณพวกบำบัดพวกยาเสพติดนี
11: ่
12: รู้ว่ามันบ่ดีมันพากันกินแล้วนี่ล่ะกับอีกเรื่องนึงก็ต้องอันตัดแต่ต้นล้มต้องผู้ผลิตผู้ออกมาขายพวกเสพนี่มันจิตด้อยพวกนี่ต่างหากหรอกเนี่ยเก่าที่ถือมองคันมึงดูทั้งรัฐบาลน่ะเอากิ่งเอาจังเสียแล้วก็อย่าว่าว่าที่เฮ็ดที่เฮ็ดว่าเราต้องทําคิดก่อนพูดก่อนทําลองเบิ่งดู
11: ครับ
12: นี่ล่ะมันครับแค่ผู้ใดมันก็เว้าแต่เรื่องยาที่ผู้เว้าจังได๋เนาะมันก็เห็นอยู่ซุมู้ที่ออกข่าวทีวีแล้วที่บ่เป็นข่าวน่ะมันสิหลายซั่นใด
11: คร
12: ับ นี่ล่ะอยากให้ปราบยาเสพติดอย่างเดียวนี่ล่ะเอามาเป็นปัญหาของชาติอันดับ1รุ่นน่ะมันที่ได้อันเขาบ่ได้ใส่ตะขอทหารแล้วเขาใส่ยาเสพติดดีละบ้านอันปราบประเทศต่อประเทศไทยนะ
11: คร
12: ับ อ้าวสายอื่นมันเข้าน้ํา
11: ครับ
12: เวลาแสดงความคิดเห็นซํานี้ล่ะมันครับแค้นใจหลายสว
11: ั
12: สด
11: ี
12: คร
11: ับ สวัสดีครับ
6: เรื่องของปราบปรามเนี่ยก็อยู่กับเป็นเจ้าหน้าที่เพิ่นเนาะ
11: ครับ
6: เสียงชุมชนคนอีสานของเฮานี่ก็เป็นการที่มาพูดมาจา
11: เป็นชื่อ
6: เป็นชื่อนึง
11: ครับผม
6: บ่สามารถที่จะปราบปรามได้นะครับฉะนั้นมันต้องพึ่งประชาชนเช่นเดียวกันคือเก่าล่ะท่านสุริยัน
11: ครับผม
6: ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
11: ครับ
6: นําเสนอว่าตรงไหนมียาเสพติดเขามากๆครับเอาสายเขา
10: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
6: โอ้มื้อนี้สายหนาแน่น
11: ครับผมสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับท่านดร.เคียงท่านทั้ง3
11: ครับครับโ
6: อ้ครับมองมาแล้ว
13: จริงๆแล้วนี่นะครับเด็กก็ที่เว้าให้ฟังเรื่องไอ้บอกว่ามีบุคคลคนหนึ่งเสนอว่าให้นายกเขียนชื่อไปเนี่ย
11: ครับ
13: เขาเขียนมาแต่ตัดสมัยนายเตียงพุ่นเด้อ
11: เตียงศิริขันธ์บ่ครับ
13: ไฟแค่วเขาเขียนมาหมดแล้ว
11: อ๋อครับผม
13: แต่การเข้าสภาไม่ใช่นายกจะทำได้ แสดงว่าต้องไปอ่านหนังสือหลายเนี่ยที่จะเล่าเนี่ยนะครับไปศึกษาดูหลายนายกทำอะไรไม่ได้หรอกครับยังไงก็ต้องขอมติครม.ยังไงก็ต้องขอมติสภาถ้าทำได้คือจอมพลสฤษดิ์ท่านประยุทธ์นั่นท่านไม่ทำนะครับต้องรัฐประหารเท่านั้นเขาเขียนไม่เหมือนแล้วที่ไปขอความยังสร้างเลยครับทุกอย่างมันได้ยินตั้งกรรมการใช่ไหมบางท่านบอกตั้งกรรมการสงสัยแม้แต่อบต.เนี่ยข้าราชการทำผิดในสำนักงานอบต.ก็ได้ยกอะไรครับเป็นคนตั้งกรรมการเนี่ย
14: ครับ
13: อ้าวเอาสิปลัดเป็นเลขา
14: ครับ
13: เราไม่รู้ว่าสอบครูหรือสอบข้าราชการหรือสอบลูกจ้างเนี่ยถ้าลูกจ้างทำผิดไม่เป็นไรนะครับถ้าลูกจ้างทำผิดก็ให้ออกไปเลยจะเป็นพระราชกรณียกิจไม่เกี่ยวคุณจะซื้อเข้ามาอะไรไม่รู้พูดยังไงได้จ้างนายกปลดได้เลยนะครับไม่ต้องมาพูดกันมากแต่ถ้าเป็นข้าราชการก็คือนายกแต่ละเป็นคนตรวจสอบสอบแล้วก็รายงานให้นายอำเภอนะผู้ว่าไปตามขั้นตอน
14: ครับ
13: บอกไปสมัครเลยนะไปเป็นหน้าการเมืองในเทวโลกน้ำกันเนี่ยให้ได้รู้ระเบียบ
6: ดีครับผู้ลูก
13: นักการเมืองก็ไปเท่ากันนะครับ
6: ครับ
13: ไปประชุมเนี่ยกล้าถามผู้ว่าไห
14: ม
13: กล้าถามนายอำเภอไหมที่เป็นผู้ใหญ่บ้านไม่ดูถูกกันนะแล้วการถามในถามมีเหตุผลไหมไม่ได้ถามแล้วตอบไม่ได้นะครับมันต้องถามต้องมีการโต้ตอบแล้วบ่มันไปด่ากันที่สภาบ่มันไปถามท่านเจ้าท่านทั้งสี่เด็กแม่เพื่อต้องถามท่านแม่เพื่อครับผมอยากรู้ทั้งนั้นเรื่องนี้ก็ว่ากันไปเด็กอย่างนี้มันแง่ได้แต่ถ้าไปพูดกันแบบอย่างที่เราพูดกันบางอย่างที่มันมีเหตุการณ์เนี่ยในสภาแตกหมดครับนะครับสภาเป็นที่ตั้งมันมีระเบียบมีแบบแผนแต่ที่บอกว่าลงชื่อกันเนี่ยเขาลงมาแต่สมัยพ่อใหญ่เตียงสิริขันบุญเลิศเอา
14: ครับ
6: คร
14: ับ
6: ขอบคุณครับครับนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผู้รู้แนะนำเสียงชุมชนคนอีสานเนี่ยครับก็ห้องก็ต้องรับฟังกันจากผู้รู้ผมก็อยากให้บุคคลต้นแบบนี่แหละที่รู้จริงแล้วก็ว่าให้ผู้ที่บ่รู้ได้รับทราบนะครับก็ถือว่าขอบคุณทุกท่านที่คุยเข้ามานะครับทีนี้เวลาเหลือท่าน
1: มีสายเข้าครับ
2: 10นาทีคร
1: ับ เชิญนะครับเชิญสายครับ
6: มีสายเข้า
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
15: ครับขอกราบสวัสดี
1: ครับสวัสดีครับ
15: ประธานทีมส่งต้นคนอีสานและทีมงานของท่านทุกคนทุกท่านนะครับเพื่อจะหาท่านสถานีสวทคอนเทนต์บุญเฮานะครับทีมเครือข่ายที่ส่งให้กับพี่น้องเชียงพุ่งมีคนอีสานก็ห้าเศร้าหลักนะครับก่อนเดินผมขอแสดงความดีใจกับพี่น้องชาวกรุงเทพมาและพ่อสีใดง่ายยกอาทิตย์ดีคนเก่าและก็เป็นคนใหม่นะครับสองสมัยที่แล้วครับคนดีก็ต้องไม่จำเป็นที่นั่นหรอกคนดีก็จะต้องไหวอย่างที่พี่น้องประชาชนของเฮานะครับเราเห็นแก่แต่เงินอย่างเดียวครับก็เอาคนงานนี่แหละมาเป็นตัวรักนะครับ
14: อ
15: ันนี้ก็ขอบคุณครับ
14: คร
15: ับ
14: คร
15: ับ เรื่องที่ผมดีว่าวยุ่นนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด
6: ครับเดี๋ยว
15: ยาเสพติดนี
6: ่ครับที่มาจาก
15: วันนี้เสียงทั้งรัฐบาลของเฮานี่เด้อ
6: ครับ
14: ครับ
15: ที่ใครเอาจริงเอาจังในทั้งรัฐบาลในนายนายกรัฐมนตรีของเฮา
14: คร
15: ับ คันท่านสีตาจริงๆก็ท่านต้องอนุมัติเลยว่าตาแท้ก็ต้องยืนยันและต่อประชาชนทั้งหลายนะครับเพราะว่าภาคใต้ภาคกลางภาคเหนืออีสานออกตกเนื้อใจท่านต้องเล่นนักเอาอย่างที่ทุกเราพี่จับไปนี่เขาก็กลัวนะครับเพราะว่ามาตาตีซีซีซีหวานก็ซีหมาที่บกกระบอยู่หรอกครับเพราะว่าไอ้มาติการการที่ลุงโพดนี่กดที่ลุงโพดนี่มันน้อยนะครับมันน้อยนะครับมันหนักพอนวงว่าเป็นแต่เขากลัวหนักจับไปแล้วว่าท่านโดนกับป้องสารกับทรงกันขึ้นมาคือเราถ้าพ่อเห็นใดผมอยากให้เพิ่มโทษยังนักได้ยินคำว่าโทษตัวนี้เข้าไปไอ้พวกที่เสพหรือพวกที่ขายนี่ให้มันขยาดเลย
14: คร
15: ับ มันยังก็สิอยู่ได
14: ้
15: คันท่านที่มาเฮ็ดอยู่พ่อปานนี่ผมว่าบ่มีทางแต่ก็สิอยู่กันไปจังซี่ล่ะเรื่องจะเตรียมตัวสิจดทะเบียนให้เขาเป็นทางการ
14: ครับ
15: นี่ล่ะเพราะว่ายาเสพติดนี่รู้ครับไอ้พวกที่นายกบ่แม่นนายกครับคือว่ารัฐมนตรีต่างๆเนี่ยที่เขาเจ้านั่นอาจสิมีผู้ใดผู้หนึ่งที่เป็นเครือข่ายที่โครงการที่ไปเชื่อมโยงให้ครับเขามาเนี่ยผมบริบกตื้อไปหรอกอนุญาตครับต้องแน่นอนนะครับนักการเมืองเขาแน่นอน ยูสิมันอยู่ประเทศใดก็ตามนะครับท่านต้องรู้ว่าครับมันมาจากไสพวกยาเสพติดไผเป็นพ้นสําเร็จประเทศใดที่สั่งมา
6: เออ
15: นี่ท่านต้องรู้นะครับอันนี้พวกผมมันปากกระบอกเสียงเล็กๆน้อยๆก็ว่าไปขนาดท่านเสียวไป
6: เดี๋ยว
15: คิดด้วยจังไหนก็แล้วแต่ท่านนะครับนับผมก็
6: ขออนุญาต
15: แจ้งแค่เพียงแค่นี้นะครับขอกราบขอบคุณครับ
6: จากพื้นที่ใดนี่ครับจากพื้นที่ใด
15: ครับน้องเรือนะครับ
6: น้องเรือนะครับน้องเรือ
2: จากน้องเรือนะ
6: คร
2: ับพี่น้องที่ก็รบครับที่เฮาสะท้อนลงไปนี่ตั้งแต่มาทำงานเนาะครับเนาะก็นี่แหละครับการเกิดขึ้นในเรื่องยาเสพติดณปัจจุบันนี้เสียงเฮาเนี่ยครับเขาไปซื้อถึงส่วนกลางแล้วปัจจุบันนี้จึงมีนโยบายการปราบปรามยาเสพติดอันนี้ก็ขอบอกกับพี่กำนองที่กำลังรับฟังอยู่เนาะครับเดี๋ยวนี้ครับกับเพิ่นก็มีนโยบายปราบปรามยาเสพติดยังรุนแรงอยู่ครับจะเท่าที่ผมหูแถว6อำเภอที่เขาเคยบอกนะครับกำนัน
6: ครับ
2: ครับอาจารย์ดร.คิง6อำเภอกับมีนำพ่อ
10: เออมีสายข่าวครับเชิญครับ
2: ครับ
10: ให้เวลาเพิ่นครับเชิญครับ
2: เชิญเลยครับ
16: ครับขออนุญาตคร
2: ับ ครับ
16: เอ
2: าสวัสดีครับ
10: ครับครับครับครับเอาเลยครับ
16: ประมาณครึ่งนาที
2: ครับครับ
16: ผมฟังสายที่2จากคุณมาพูดบอกว่ายาจะติดจะปราบได้ต้องสอนตั้งแต่เด็กมาอันนี้ผมว่าไม่เชื่อเด็กทุกวันนี้ครับสมัยก่อนฟังนะครับเด็กเรียนได้ดีเพราะครูด่าสมัยนี้ครูตายหาเพราะด่านักเรียนท่านจะไปสอนเด็กไม่ใช่ครับเด็กตั้งแต่เกิดมาถึง3ปี4ปีเชื่อฟังพ่อแม
6: ่
16: จาก5ปีถึงไป9ปีเชื่อฟังครูจาก12ปีขึ้นไปถึง18ปีเชื่อฟังเพื่อนเพื่อนเอาไงเอากันจาก20ปีไปครับพอเชื่อผู้ใดเกี่ยวกับทุกวันสมัยนี้คนจะหยุดยาที่ดีได้จะเลิกได้อยู่ที่ใจตัวเอง
6: ใจต
16: ัวเองเท่านั้นนะครับต
6: ้
16: องคนมาสอนต้องคนมาบอกของไม่ดีเอาวิธีแล้วกันเล่าถึงขวดตั้งไว้ที่ครับแล้วมองวิธีว่าเล่าถึงขวดมันเป็นทั้งยาพิษ
6: ครับ
16: เป็นทั้งยาพิษเล่าถึงขวดและเป็นทั้งยาพิษพัฒนาด้วยแค่ขวดเดียวฟังเลยครับ
6: ฉะ
16: น
6: ั้
16: นจะไปสอนเด็กไม่ได้หรอกครับยาทุกวันเด็กมันทันสมัยแล้วดูเองมันดูขนาดที่ว่าดูโทรศัพท์เนี่ยเก่งกว่าผมอีกหลานผมนะคร
10: ับ
16: ขอบค
10: ุ
16: ณมากคร
10: ับ
16: ผม
10: ขอบคุณครับเจริญครับผมขออนุญาตนะครับผมมีปัญหายาเสพติดนี่ผมคิดว่าวิธีการหนึ่งที่ยังมองมาใส่นี่ครับ
2: คร
10: ับ ถ้าทดลองเอามาใส่นี่ครับมันอาจจะได้ผลก็ได้ครับ
6: ครับ
10: เพราะว่าที่ว่าว่ากันนี่บ่ได้ใส่
2: บ่เคย
10: ที่บ่เคยใส่อันวิธีการที่ผม
2: ทางกันเล่า
10: เนี่ยนะครับ
2: อยากฟังอยู่ดิ
10: มัน
6: บ่ได้ลงปฏิบัติจักเทื่อเด
10: ้อนั่นแหละมันบ่ได้ปฏิบัติเพราะว่ามันบ่มีคนมาบําบัดครับ
2: เป็นอย่างไร
10: เราก็โดยหลักแล้วมันบําบัดมันมีงบประมาณนะครับ
6: คร
10: ับ บัดนี้ผู้มีความคิดนี่คืออย่างผมมันบ่มีเงินงบประมาณครับแต่ว่าเฮ็ดได้ครับ
2: ครับ
10: คือจังเนี่ยคุณหมอเพิ่นจะเอาสมุนไพรนี่ครับมาบําบัดนะครับอันนี้ขอให้ท่านที่สนใจนะได้รับฟังไว้นะครับคือออกมาบำบัดมะไลครับมาขับไล่ไอ้สารพิษที่ออกครับ
2: กินลงไปแม่นบ
10: ่ครับเพิ่นก็จะให้กินแล้วก็เป็นแคปซูลกิน
2: คร
10: ับ แต่ของผมเนี่ยอาการจะมีเป็นสมุนไพรสดๆนะครับเป
2: ็
10: นตัวจริงครับตรงเมื่อมะไลครับสมุนไพรตัวมันจะมะไลสารพิษที่ว่าสารพิษมันไปอยู่ในตัวมันบ่ออกที่เว้ากันนะครับว่าเมื่อกินเข้าไปสารพิษอยู่ในเส้นเลือดในสมองเนี่ย
6: คร
10: ับ มันแม่นครับเพราะว่าการไปบำบัดนี่บ่เคยมีอีหยังไปไล่มันออกครับ
6: ครับ
10: มันก็อยู่หันล่ะครับบาดเมื่อมันอยู่หันมันก็อยากกินอีกล่ะครับเพราะว่ามันเป็นยาเสพติดเนาะครับมันดึงกันนะครับมันอยู่ในสมองนี่พอมาเห็นปุ๊บอยากอีกครับพอกลับไปบ้านบำบัดกลับบ้านไป
6: คือคนหิวข้าว
10: ครับก็กินอีกครับเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับ
2: โอ้
10: เพราะฉะนั้นทางผมคิดนะครับเอาสมุนไพรนี่ไล่ออกครับ
2: คร
10: ับ พอไล่ออกบาดนี่ไล่ออกหมดแล้วครับเขาจังเอาธรรมะครับบัดอันนี้ธรรมะบ่มีคนมาใส่เลยครับบ่มีคนออกมาบำบัดมา
2: ธรรมะก็คือยารักษาโรคกันดิ
10: ก็มันรักษากายมันต้องรักษาใจครับ
2: รักษา
10: ธรรมะนี่เป็นผู้ดูแลใจครับ
6: ครับ
10: ครับ
6: รักษาจ
10: ิ
6: ต
10: ครับสิปัวตั้งแต่กายครับมันใจบ่ปัวครับเนี่ยเพราะฉะนั้นผมว่ามันต้องเอาไล่สารผิดออกดอกเอาธรรมะมาใส่ครับแล้วธรรมะนี่ก็อยากฝากลองเอาธรรมะขอได้มาที่ครับบางทีเอาธรรมะไปบ่ตรงกับมันก็มีครับอันพระไปเทศหลายๆเรื่องหลายๆเล่าเนี่ยบ่ตรงกับมันเลยครับมันเถียงพระจับครับเนี่ยเพราะฉะนั้นผมนี่ไปค้นคั่วธรรมะบ้างนะครับ
2: ครับ
10: แต่ว่าก็จะเอามาทดลองใส่นะครับ
1: เอาธรรมะที่ผมคนเป็นต้นต่อของธรรมะเลยครับออกจากพระพุทธเจ้าเลยครับต่อมาบอกให้มันฟังถ้าผมคิดว่าตัวนี้ถ้ามันเป็นไปได้นี่มันอาจจะเป็นทางหนึ่งที่จะแก้ปัญหายาเสพติดได้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้ผมบังเนี่ยมัดประตูแล้วครับยิ่งก็ยิ่งถิ่มซื้อครับบ่แก้ได้ครับเพราะฉะนั้นอำเภอใดนะครับ
14: อ
1: ำเภอใดก็ตามถ้าคิดว่าจะเอาสูตรผมเนี่ยไปแก้เนี่ยติดต่อมาก็ได้ครับติดต่อมาในรายการนี่แหละครับวันจันทร์นี่นะครับเพราะว่ารายการนี่มันออกไปทั้งเฟซบุ๊กนะครับก็อยากฝากไอ้ท่านที่โทรเข้ามานี่ท่านอยากฟังเสียงเจ้าของบ่ครับท่านสามารถฟังเสียงของท่านได้นะครับท่านในกดไปในเฟซบุ๊กนั่นในวงกลมไอ้ค้นหาน่ะนะครับว่าสวทขอนแก่นครับ
14: ครับมันสิขึ้น
1: กรมประชาสัมพันธ์ครับมันจะขึ้นท่านจะฟังเสียงท่านเสรีภาพเนี่ยนะครับ
14: ช่วงบ่าย
1: จะได้ฟังเสียงของท่าน
14: โมงอย่างเสียง
1: นั้นพ่อท่านได้ฟังเสียงแล้วท่านต้องกดก็อย่างล่ะกดไลค์กดแชร์นะครับเอาตามที่เขาดันล่ะกดไลค์กดแชร์คนเบิ่งไปหลายๆนะครับคนก็จะเห็นรายการเสียงชุมชนคนอีสานไปทั่วประเทศเลยครับเนี่ยรายการของเฮานะครับแล้วปัญหายาเสพติดนี่ถ้าท่านได้ที่คิดอยากจะเอาไปทดสอบนะครับพระผมก็มีครับจบเอานิมนต์พระไปเทียดให้นะครับอันสิใส่เงินหรือไม่ใส่เงินก็แล้วแต่ครับนะครับพระจะไปเทียดให้มันฟังบอกยาบ้านี่ผมคิดว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่อาจจะหายได้นะครับไม่ต้องไปงิ่งมันดอกครับเอาละครับพอเวลาผมใช้เวลาหลาย
6: ครับ
14: อีกหน้าที่เดียวครับอาจารย์
6: เป็นหน้าที่เดียวเนาะ
1: ใน ส
6: ูบ
1: จากการสองสอง
6: เพราะว่าในส่วนนี้นะครับที่เฮาว่าทางพุทธศาสนา 10%
14: ครับผม
6: จากพระเถระผู้ใหญ่เพิ่นก็เป็นห่วงประชาชนเช่นเดียวกันเพิ่นก็ได้สั่งการว่าให้ดำเนินการโดยทุนก็เป็นการวันเกิดของท่านนะครับทุนเพิ่นให้มาแสนหนึ่งของพระพรหมเพิ่นก็สั่งว่าขันเงินแสนหนึ่งเอาไปเฮ็ดธุรกรรมมันจะหมดก็เลยเป็นสร้างเป็นสร้างวัตถุมงคลของหลวงปู่มันจากนั้นที่ไปร่วมการไปดูแลพระภิกษุสงฆ์สามเณรเจ้าคณะอำเภอได้ไปเฮ็ดน้ำเพลินเนี่ยก็มีคนมาบูชาก็ได้ไปทำรวมกันประมาณ 4-50,000 นะครับก็มีคนมาบูชาหลายท่านก็มีกิจเป็นกุศลฉะนั้นที่เขาจะร่วมต่อไปเนี่ยครับเขามีทุนบางส่วนจากผู้ที่จะมา
1: หมดเวลาครับ
6: ครับแต่จะมาบูชาเนี่ยครับสำหรับมื้อนี้เวลาของเฮาครับเมื่อพอดีฉะนั้น
14: ขอ
6: เฮาจะขอขอบคุณทุกท่านไว้ณโอกาสนี้ด้วยพบกันใหม่วันจันทร์หน้า
14: ครับ
6: คุณหมอก็จะมาพบอีกครั้งนึงนะครับ
1: ครับ
6: สวัสดีครับ
14: ครับสวัสดีทุกคนครับ
1: สวัสดีครับ
17: เต็มทุ่มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะแขนหายไปแล้ว
18: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
19: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
20: เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่และเร่งติดตามผู้ก่อเหตุ
21: พันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนใต้3แยกสะปอมฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบพื้นที่บ้านไพวันตำบลไพวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อเวลาประมาณ 11:41 นาทีของวันนี้เบื้องต้นมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนเจ้าหน้าที่ได้เร่งให้การช่วยเหลือหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: ประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้เหตุดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลหาสาเหตุและผู้เกี่ยวข้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสหรือบุคคลต้องสงสัยสามารถแจ้งสายด่วนกรมน.ภาค4ส่วนหน้าหมายเลข1341หรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงปฏิชาญนันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
20: ฝ่ายค้านอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องชี้การจัดสรรงบยังไม่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศพร้อมตั้งข้อสังเกตการเพิ่มงบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
0: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระแรกวันนี้ส.ส.ฝ่ายค้านต่างสลับกันอภิปรายโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าร่างงบประมาณยังไม่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศทั้งการกระตุ้นกำลังซื้อการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่การศึกษาสังคมสูงวัยเศรษฐกิจสีเขียวและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพราะมองว่าการจัดสรรงบประมาณยังขาดเป้าหมายที่ชัดเจนขณะที่นายภาคภูมิบุญประมุขส.ส.ตากพรรคกล้าธรรมตั้งข้อสังเกตว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.6 สูงกว่ากรอบที่รัฐบาลกำหนดพร้อมเรียกร้องให้ใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสและทบทวนการตัดลดงบด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและงบจังหวัดซึ่งอาจกระทบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นวาสนาสระเกศรายงาน
20: กระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศมาตรการจำกัดการส่งออกสินค้าไปยังบริษัทของญี่ปุ่นหลายสิบแห่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำไปใช้งานทางทหารกระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศเพิ่มบริษัทของญี่ปุ่นกว่า20แห่งเข้าไปในรายชื่อควบคุมการส่งออกและอีก20แห่งเข้าไปในรายชื่อเฝ้าระวังซึ่งรวมถึงบริษัทมิตซุย ENSผู้ผลิตอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเทอร่าผู้แปรรูปเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และหน่วยงานในเครืออีกหลายแห่งของบริษัทโอกิอิเล็กทริกอินดัสทรีโดยให้มีผลบังคับใช้ในวันนี้ซึ่งจะทำให้มีการตรวจสอบผู้ใช้งานปลายทางและการใช้งานอย่างเข้มงวดหากมีการส่งออกไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานทางทหารของญี่ปุ่นจะไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดขณะที่โฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนกล่าวว่าญี่ปุ่นไม่มีท่าทีสำนึกผิดใดๆนับตั้งแต่มีการประกาศห้ามส่งออกสินค้า2วัตถุประสงค์ของจีนไปยังญี่ปุ่นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่กลับเร่งผลักดันลัทธิทหารรูปแบบใหม่ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
22: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
23: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 33.3 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 56%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบลมฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาอำเภอถลางอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงค คลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งแต่มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
19: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ประวัติศาสตร์ชาติไทยเขียนขึ้นด้วยหยาดเหงื่อเลือดเนื้อและชีวิตของบรรพบุรุษไทยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติและรวมไทยให้เป็นสุขแผ่นรวมใจจิตสำนึกหวงแหนมุ่งจงรักภักดีพร้อมทำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
5: ์คุณรู้หรือไม่ฝุ่นละอองขนาดเล็กPM 2.5 ส่วนหนึ่งเกิดมาจากควันรถเก่าที่เสื่อมสภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มรถยนต์การที่ปล่อยควันดำไม่เพียงแต่สร้างมลพิษทางอากาศเท่านั้นแต่ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพอีกด้วยดังนั้นควรหมั่นตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ให้ดีก่อนนำออกมาวิ่งบนถนนนะคะฝุ่น PM และควันดำจะหมดไปเมื่อเราใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
7: ์ภัยพิบัติน้ำท่วมน้ำแล้งโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่างก็เป็นผลกระทบจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้นหยุดการตัดไม้ทำลายป่าหยุดเผาซึ่งก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกแล้วมาร่วมสร้างโลกใบใหม่สีเขียวไปด้วยกันประหยัดพลังงานปลูกต้นไม้เพิ่มออกซิเจนและช่วยกันบอกต่อเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากสวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้กรมประชาสัมพันธ
8: ์คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
24: สภาพดินฟ้าอากาศจะร้อนจะฝนจะหนาวฝนจะตกแดดจะออกรวมถึงสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆเป็นเรื่องรอบตัวของท่านผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย4ภูมิภาคขอพาท่านผู้ฟังเกาะติดสถานการณ์กับรายการเท่าทันป้องกันภัยเพราะเรื่องภัยเป็นอะไรที่ใกล้ตัว
25: ค่ะ
9: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเท่าทันป้องกันภัยนะคะประจำวันจันทร์ค่ะที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยเชื่อมโยงสัญญาณ4ภูมิภาคนะคะโดยทางภาคอีสานค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะรับฟังได้ทาง AM 621กิโลเฮิรตซ์ค่ะภาคเหนือ AM 549กิโลเฮิรตซ์นะคะภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์ค่ะและภาคใต้นะคะ AM 1242กิโลเฮิรตซ์ค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนะคะรอริชัยยินดีก็รับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะแทนภาคกลาง1วันนะคะโดยในวันนี้ค่ะนอกจากดิฉันแล้วนะคะยังมีทีมช่างเทคนิคควบคุมเสียงแล้วก็ Facebook Live นะคะทุกสถานีด้วยที่อยู่กับคุณผู้ฟังในตอนนี้นะคะรวมไปถึงผู้ดำเนินรายการเนี่ยวันนี้นะคะก็อยู่กับภาคเหนือน้องว่านไอรดาเชื้อเมืองพานนะคะแล้วก็ภาคอีสานอยู่กับพี่อ้อมกาญจนาประเสริฐนะคะส่วนภาคกลางวันนี้พี่นกติดภารกิจนะคะวันนี้ภาคใต้ก็จะนำข่าวสารของทางภาคกลางเนี่ยมาฝากคุณผู้ฟังแทนนะคะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาอัปเดตกันนิดนึงนะคะทางด้านของปภ.เนี่ยได้มีการออกมาแจ้งเตือนนะคะเฝ้าระวัง43จังหวัดค่ะระวังน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันจริงๆประกาศตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะยาวไปจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ค่ะและก็จังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะคะจะบอกว่ามีเกิดขึ้นในทุกภูมิภาคเลยนะคะโดยนายธีรพัฒน์คัชมาศค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็บอกว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางค่ะก็ได้มีการติดตามในเรื่องของสภาวะอากาศนะคะแล้วก็มีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงด้วยก็คือทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้มีการออกมาประกาศเรื่องของฝนตกหนักนะคะถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็จะมีคลื่นลมแรงเกิดขึ้นในพื้นที่ของภาคใต้นะคะอันดามันตอนบนด้วยก็จะมีผลไปจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569นะคะโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยภาคเหนือนะคะมี12จังหวัดค่ะก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรนะคะพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์แล้วก็อุทัยธานีค่ะส่วนในพื้นที่ของภาคอีสานนะคะ12จังหวัดเช่นเดียวกันก็คือจังหวัดเลยค่ะอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนะคะนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีนะคะส่วนในพื้นที่ของภาคกลางค่ะมี11จังหวัดด้วยกันนะคะก็คือจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีค่ะนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีค่ะแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์ส่วนในพื้นที่ของภาคใต้นะคะ8จังหวัดที่ได้รับผลกระทบก็คือจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีค่ะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะคะส่วนพื้นที่ที่ต้องมีการเฝ้าระวังในเรื่องของคลื่นลมแรงก็คือมีภาคใต้4จังหวัดค่ะระนองพังงาภูเก็ตนะคะแล้วก็กระบี่ด้วยที่จะต้องมีการเฝ้าระวังนะคะตั้งแต่วันนี้นะไปจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569นะคะโดยพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะติดตามข่าวสารผ่านการแจ้งเตือนนะคะได้ที่แอปพลิเคชันของปภ.นะคะ Thai Disaster Alert นะคะหรือว่าจะเป็น LINE Official ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะปภ.รับแจ้งเหตุ1784ค่ะหรือว่าจะโทรสายด่วนนิรภัยนะคะ1784โทรได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยเช่นกันนะคะก็เป็นแจ้งเตือนจากทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่วนข่าวสารที่แต่ละภาคเนี่ยนำมาฝากกันภาคกลางก็คือมีเรื่องของนายสุชาติในลงพื้นที่แก้ไขปัญหาที่ดินอุทยานแห่งชาติทับลานค่ะได้มีการสั่งบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นนำหนังสือแจ้งเตือนนะคะให้ผู้ครอบครองโรงแรมรีสอร์ทที่คดีถึงที่สุดแล้วเนี่ยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ภายใน15วันนะคะส่วนเรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นของเล่นที่ยังคงเป็นกระแสอยู่มากๆในตอนนี้นะคะก็คือสกุชีค่ะโดยทางด้านของนางสุภมาศนะคะก็ได้มีการห่วงใยพี่น้องประชาชนค่ะเรื่องของสกุชีปลอมนะคะเริ่มที่จะมีการระบาดแล้วเสี่ยงพบสารเคมีอันตรายปนเปื้อนนะคะหลังจากที่สคบ.เนี่ย จับมือกับสมอนะคะเร่งตรวจสอบสินค้าที่ไม่ได้รับมาตรฐานนะคะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของสาธารณสุขนะคะที่ทางรัฐบาลไทยเนี่ยได้มีการยกระดับบริการด้านยาเปิดบริการเภสัชกรรมทางไกลนะคะหรือว่าเทเลฟาร์มาซีนะคะผ่าน7แพลตฟอร์มนำร่องนะคะก็คือสามารถที่จะเข้าไปใช้บริการได้นะคะมีร้านยาเข้าร่วมกว่า 5,000 แห่งทั่วประเทศด้วยนะคะส่วนภาคเหนือเนี่ยวันนี้นะคะนำมาฝากกันในเรื่องของเจ้าหน้าที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลนครพิงค์ให้การต้อนรับค่ะคณะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของสวพ

0: อีสานค่ะวันนี้นะคะนำมาฝากกันในเรื่องของจังหวัดขอนแก่นค่ะได้มีการผนึกกำลังภาคีเครือข่ายเปิดแคมเปญงดเหล้าเข้าพรรษาค่ะเก็บแต้มสุขภาพดี90วันนะคะสิ่งดีๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของเทศกาลวันเข้าพรรษาค่ะแล้วก็มีเรื่องของจังหวัดอำนาจเจริญนะคะได้มีการแจ้งเตือนประชาชนสั่งการทุกอำเภอค่ะให้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ค่ะส่วนอีกเรื่องนึงที่นำมาฝากกันนะคะเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงท่องเที่ยวค่ะการส่งเสริมตลาดออนไลน์เพื่อยกระดับสินค้าชุมชนและธุรกิจที่พักเพื่อการท่องเที่ยวนะคะส่วนภาคใต้นะคะวันนี้มีมาฝากกันในเรื่องของขบวนการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะแล้วก็มีเรื่องของอัปเดตเหตุการณ์ระเบิดปั๊มน้ำมันพีทีนะคะในพื้นที่ของจังหวัดยะลาแล้วก็มีมาฝากกันนะคะในเรื่องของจังหวัดภูเก็ตเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะก็ลงพื้นที่ไปตรวจนะคะเรื่องของเจ็ตสกีแล้วก็แท็กซี่ด้วยนะคะแล้วก็มีมาฝากกันอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของค่ายพัฒนาศักยภาพชุมพร 2B Number 1 Camp นะคะครั้งที่7ก็มุ่งที่จะสร้างสัญญาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะช่วงของสนทนาจับข่าวมาคุยค่ะภาคเหนือนะคะนำมาฝากกันในเรื่องของการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นเรื่องของผู้สูงอายุที่ปกติหรือไม่นะคะวันนี้ก็จะมาหาคำตอบกันในช่วงที่2ของรายการนะคะแล้วก็ช่วงของเตือนภัยขยายประเด็นค่ะวันนี้นะคะมีประเด็นเรื่องของยศชนันนิกรค่ะเปิดศูนย์บริการนวัตกรรมสำหรับคนพิการนำเทคโนโลยียกระดับคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียมนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของสุชาติค่ะปิดปมปัญหาทับลานคืนความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านนะคะสั่งรื้อ3รีสอร์ททวงคืนพื้นป่าให้กับประชาชนนะส่วนท่องเที่ยววันนี้ก็พาไปเที่ยวที่จังหวัดลำปางค่ะสะพานดำใกล้กับสถานีรถไฟลำปางนะคะจะน่าเที่ยวแค่ไหนนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวมาติดตามกันได้ในแต่ละช่วงของรายการนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราพักกันสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวสารทั่วทิศก็ติดเรื่องภัยค่ะ
1: โลกออนไลน์สมัยนี้หันไปทางไหนก็มีแต่มิจฉาชีพอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารเป็นบุคคลรู้จักอ้างว่าเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลสารพัดอ้างหลอกให้โอนเงินหลอกให้หลงเชื่อหยุดคิดสักนิดอย่าหลงกลมิจฉาชีพอย่าโอนอย่ากดลิงก์หรือดาวน์โหลดข้อมูลเช็คข้อมูลให้ชัวร์ก่อนกรอกเอกสารข้อมูลส่วนตัวอย่ากลัวที่จะโทรไปสอบถามหน่วยงานต้นสังกัดตั้งรหัสที่คาดเดาได้ยากป้องกันการแฮกข้อมูลจากมิจฉาชีพช่วยกันแจ้งเบาะแสที่ตำรวจไซเบอร์สายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: สื่อออนไลน์เครื่องมือเปลี่ยนชีวิตใช้ให้ถูกทางคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และเชื่อมต่อโลกในทุกมิติแต่ทุกโอกาสมีความเสี่ยงอย่างเฟกนิวการแข่งแกล้งออนไลน์และภัยไซเบอร์ที่อาจทำให้คุณและคนรอบข้างเดือดร้อนได้เลือกใช้สื่ออย่างระมัดระวังคิดก่อนแชร์ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเพื่อให้สื่อออนไลน์ช่วยสร้างประโยชน์ไม่ใช่โทษสื่อออนไลน์อยู่ที่คุณเลือกใช้ให้ฉลาดและสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: เท่าทันป้องกันภัยช่วงข่าวสารทั่วทิศเกาะติดเรื่องภัย
0: ค่ะกลับมาในช่วงของข่าวสารทั่วทิศเกาะติดเรื่องภัยนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวไปเริ่มกันที่ทางภาคกลางนะคะวันนี้พี่นกฝากมาในเรื่องของท่านสุชาตินะคะก็ลงพื้นที่ไปแก้ไขปัญหานะคะในเรื่องของที่ดินที่อุทยานแห่งชาติทับลานค่ะ

0: สั่งนะคะมีการบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นนะคะนำหนังสือแจ้งเตือนให้กับผู้ที่ครอบครองนะคะโรงแรมรีสอร์ทที่คดีถึงที่สุดแล้วเนี่ยหรือถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่นะคะภายใน15วันโดยนายสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็จังหวัดปราจีนบุรีด้วยเพื่อที่จะชี้แจงนะคะแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนตามแผนที่วันแมปค่ะแล้วก็มีการรับฟังนะคะปัญหาจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่จริงด้วยเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจนะที่ถูกต้องโปร่งใสแล้วก็สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์นะคะทรัพยากรป่าไม้แล้วก็การคุ้มครองสิทธิ์ของชุมชนดั้งเดิมอย่างเป็นธรรมนะคะโดยมีนายประวัติศาสตร์จันเทพค่ะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วก็ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะคะก็ร่วมกันชี้แจงค่ะแนวทางการแก้ไขการดำเนินการนะคะมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ์นะคะแล้วก็มีข้อกฎหมายตามมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาตินะคะให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบอย่างชัดเจนนะคะพร้อมทั้งได้มีการแสดงแผนที่พื้นที่ทับซ้อนนะคะโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็บอกว่าปัญหาที่ดินเนี่ยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานนะคะก็สะสมมายาวนานกว่า40ปีซึ่งที่ผ่านมาค่ะมีความพยายามจากหลายรัฐบาลนะคะแต่ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จนะคะเนื่องจากว่าติดขัดข้อสงสัยจากหลายหน่วยงานนะคะทั้งหน่วยงานอิสระแล้วก็ภาคอนุรักษ์ด้วยก็ได้มีการออกคำสั่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะด้วยการให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยรื้อถอนรีสอร์ทนะคะโรงแรมขนาดใหญ่ที่ได้มีการบุกรุกนะคะพื้นที่ป่าเนี่ยภายใน15วันซึ่งหากไม่ดำเนินการนะคะก็จะมีการใช้กำลังเจ้าหน้าที่กว่า200นายเนี่ยเข้าไปทำการรื้อถอนแบบทันทีนะคะโดยเมื่อวานนี้เนี่ยได้มีการนำหนังสือแจ้งเตือนนะคะให้กับผู้ที่ครอบครองโรงแรมรีสอร์ทที่คดีถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างนะคะออกจากพื้นที่ภายใน15วันนะมี3แห่งด้วยการที่ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือในพื้นที่ของอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะจากนั้นนะคะก็จะเริ่มต้นรื้อถอนโรงแรมหรือว่ารีสอร์ททุกรายนะคะที่มีคดีความเพื่อที่จะนำที่ดินเนี่ยคืนให้กับอุทยานแห่งชาติฟื้นฟูป่าต่อไปนะคะพร้อมทั้งยืนยันว่าพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่จริงเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ครอบครองที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะโดยไม่มีการตัดพื้นป่าธรรมชาติอย่างแน่นอนนะส่วนการปรับปรุงแนวเขตครั้งนี้นะก็บอกว่าไม่ใช่การเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานทั้งหมดนะคะแต่ว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของชุมชนดั้งเดิมนะคะระบบสาธารณูปโภคควบคู่ไปกับการเตรียมประกาศพื้นที่เพิ่มเติมเป็นเขตอุทยานแห่งชาตินะคะส่วนคดีการบุกรุกป่าเนี่ยในกระบวนการของศาลก็บอกว่าจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆนะคะแต่ว่าจะต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุดนะซึ่งสิ่งสำคัญเนี่ยมติของคณะกรรมการอุทยานนะก็เป็นมติเอกฉันท์ค่ะไม่ว่าที่ดินนะคะจะถูกเปลี่ยนผ่านไปเป็นสปก.หรือว่าอยู่ในมาตรา64ก็ยังคงเป็นที่ดินของรัฐค่ะก็ไม่ได้มีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนอย่างแน่นอนนะคะโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยท่านก็เน้นย้ำมานะคะว่าจะมีการนำข้อเสนอแล้วก็ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการลงพื้นที่เนี่ยร่วมกับคสอสอสคทชนะคะก็จะมีการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนะคะพิจารณาทบทวนมติครม.นะคะวันที่14มีนาคม2566นะคะตามข้อเสนอที่ได้มีการปรับปรุงนะคะโดยรวมไปถึงมีการกำหนดแนวกันชนด้วยนะคะหรือว่าบัฟเฟอร์โซนเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศในระยะยาวนะคะโดยทางด้านของกรมอุทยานก็บอกว่าจะมีการมุ่งเน้นนะคะแก้ไขปัญหาที่ยึดมั่นความถูกต้องนะคะตามกฎหมายเพื่อที่จะคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนควบคู่ไปกับการรักษาพื้นป่าอย่างสมบูรณ์นะคะไว้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาตินะคะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะที่นำมาฝากกันสำหรับ น้องๆหนูๆ นะคะผู้ปกครองที่ซื้อสกุตชี่ให้ลูกหลานเล่นหรือว่าซื้อมาเล่นเองเนี่ยโดยทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะคะก็ได้มีการออกมาเตือนค่ะว่าสกุตชี่เนี่ยปลอมเริ่มที่จะมีการระบาดแล้วนะคะก็เสี่ยงที่จะพบสารเคมีอันตรายปนเปื้อนนะคะก็ได้มีการสั่งให้สคบเนี่ยจับมือกับสมอ.นะคะเร่งตรวจสอบสินค้าที่ไม่ได้รับมาตรฐานนะคะโดยทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะคะในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะก็ได้มีการเปิดเผยนะคะได้มีการสั่งการให้สคบ.เฝ้าระวังและก็แจ้งเตือนจากของเล่นประเภทสกุชี่นะคะของเล่นเนื้อนุ่มที่บีบคลายเครียดนะคะที่กำลังได้รับความนิยมโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและก็เยาวชนนะคะหลังจากที่มีข่าวจากต่างประเทศเนี่ยพบว่าสินค้ากลุ่มนี้นะคะบางส่วนเนี่ยโดยเฉพาะรุ่นที่มีการลอกเลียนแบบนะคะที่ไม่มียี่ห้อแล้วก็ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนนะคะก็มีการตรวจพบปนเปื้อนสารเคมีอันตรายเกินเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยนะคะก็ได้มีการมอบหมายให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีเนี่ยเลขานุการนะคะแล้วก็เลขาธิการสคบเนี่ยก็ร่วมที่จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะโดยก็บอกว่าเรื่องของสกุชี่เนี่ยฝากไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยความห่วงใยค่ะใช้หลักง่ายๆนะคะก่อนตัดสินใจซื้อก็คือเลือกสินค้าที่มีฉลากภาษาไทยระบุชื่อผู้ผลิตแล้วก็ผู้นำเข้าอย่างชัดเจนนะคะมองหาเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่ามอกค่ะซึ่งถ้าหากว่าแกะออกมาแล้วเนี่ยมีกลิ่นฉุนของสารเคมีหรือว่ามีกลิ่นน้ำหอมแรงผิดปกตินะคะเพื่อกลบกลิ่นเนี่ยก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยค่ะว่าไม่ปลอดภัยก็ไม่ควรที่จะซื้อมานะคะแล้วก็รอยยิ้มของลูกเนี่ยมีค่ามากกว่าของเล่นนะคะราคาถูกที่ไม่รู้แหล่งที่มานะคะเพราะว่าของเล่นในราคาถูกปกติเนี่ยอาจจะแลกมาด้วยสุขภาพของลูกหลานของเรานะคะท่านรัฐมนตรีก็บอกมาแบบนั้นนะคะโดยถ้าหากว่าผู้ปกครองนะคะพบเห็นของเล่นดังกล่าวเนี่ยที่มีลักษณะใกล้เคียงกับที่บอกไปนะคะก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนของสคบ1166นะคะหรือว่าแอปพลิเคชันOCPB Connect นะคะแล้วก็เว็บไซต์ของ ocpb.go.th ค่ะหรือศูนย์ดำรงธรรมได้ทั่วประเทศด้วยเช่นกันนะคะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องของสาธารณสุขของไทยนะคะโดยทางด้านของรัฐบาลเนี่ยได้มีการยกระดับบริการด้านยานะคะเปิดบริการเภสัชกรรมทางไกลหรือว่าเทเลฟาร์มาซีค่ะผ่าน7แพลตฟอร์มนำร่องนะคะเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสการเข้าถึงคำปรึกษาด้านยาจากเภสัชกรก็คาดว่าจะมีร้านยาเนี่ยเข้าร่วมกว่า 5,000 แห่งทั่วประเทศนะโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการเปิดเผยว่ารัฐบาลเนี่ยได้มีการเดินหน้าที่จะพัฒนาระบบบริการสุขภาพดิจิทัลของประเทศไทยนะคะยกระดับการบริการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลแล้วก็เข้าถึงคำปรึกษานะคะบริการด้านยาจากเภสัชกรนะคะผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะภายใต้ระบบที่มีมาตรฐานมีความปลอดภัยค่ะก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ตลอดกระบวนการนะคะโดยทางด้านของโฆษกรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะได้มีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขค่ะเรื่องของการกำหนดรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับสถานที่อุปกรณ์วิธีการปฏิบัติทางเภสัชกรรมในเรื่องของการให้บริการเภสัชกรรมทางไกลแล้วก็ร้านขายยานะคะแผนปัจจุบันโดยเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วนะคะตั้งแต่วันที่22มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญนะคะของการผลักดันเทเลฟาร์มาซีค่ะช่วยเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงบริการด้านยานะคะโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลผู้สูงอายุนะคะผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะคะที่ผู้ที่มีข้อจำกัดทางการเดินทางเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อขอรับบริการได้จากเภสัชกรนะคะที่ให้บริการผ่านเทเลเมดิซิน7แพลตฟอร์มด้วยกันค่ะก็ประกอบด้วย เทเลเฮลท์ไทยแลนด์นะคะโดยสภาเภสัชกรรมแล้วก็มีฟาร์มแคร์นะคะเทเลฟาร์มาซีนะคะโดยบริษัทฟาร์มแคร์กรุ๊ปจำกัดแล้วก็มีอาร์คมาซี่บายฟาสซิโนนะคะโดยบริษัทโปรฟาสซิโนจำกัดค่ะแล้วก็มีออฟาร์มาซีนะคะโดยบริษัท CPO จำกัดแล้วก็มีร้านยากรุงเทพด้วยบริษัทกรุงเทพดรักสโตร์จำกัดนะคะแล้วก็มีช้อปปี้โดยบริษัทช้อปปี้ประเทศไทยจำกัดค่ะไลน์แมนโดยบริษัทไลน์แมนประเทศไทยจำกัดนะคะก็มีหลายแพลตฟอร์มที่เข้าร่วมบริการดังกล่าวนะคะก็ไปใช้บริการกันได้นะคะสะดวกสบายแล้วก็ครบครันนะคะได้ปรึกษาเภสัชกรรมเภสัชกรนะคะด้วยนะคะในการซื้อยานะคะนี่ก็เป็นข่าวสารที่ทางภาคกลางนำมาฝากกันเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ทางภาคเหนือกันบ้างนะคะภาคเหนือวันนี้น้องว่านมีมาฝากหลายเรื่องราวด้วยกันนะคะเดี๋ยวติดตามข่าวสารจากน้องว่านภาคเหนือได้เลยค่ะ
1: ในช่วงของข่าวสารทั่วทิศก็เตือนเรื่องภัยจากภาคเหนือค่ะวันนี้มาเริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่กันเลยค่ะเจ้าหน้าที่จากศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลนครพิงค์ค่ะก็ได้ให้การต้อนรับคณะทำงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะสปสช.ค่ะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีการเยี่ยมศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลนครพิงค์ติดตามนโยบายศูนย์มะเร็งใกล้บ้านใกล้ใจประชาชนมั่นใจไปได้ทุกที่ค่ะนายแพทย์วรัญญูค่ะจำนงประสานพรค่ะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้เปิดเผยว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ค่ะนำโดยรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สปสช.ค่ะลงพื้นที่เยี่ยมสัญจรณศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายศูนย์มะเร็งใกล้บ้านใกล้ใจประชาชนมั่นใจไปได้ทุกที่ภายใต้โครงการโรคมะเร็งรักษาทุกที่ค่ะซึ่งมุ่งการพัฒนาระบบรักษาโรคมะเร็งให้กับประชาชนค่ะสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและไร้รอยต่อได้อย่างทั่วถึงค่ะโดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับนายแพทย์บรรเจิดนนทสุติค่ะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ค่ะและคณะผู้บริหารได้นำเสนอผลการดำเนินงานค่ะและทิศทางการพัฒนาเครือข่ายการบริหารด้านโรคมะเร็งของโรงพยาบาลค่ะด้านนโยบายดังกล่าวค่ะก็ได้มุ่งเน้นการพัฒนาแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งร่วมกับเครือข่ายของการบริการสุขภาพในพื้นที่เพื่อกระจายให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาเหมาะสมตามศักยภาพของแต่ละหน่วยงานพร้อมเชื่อมโยงระบบส่งต่อและส่งกลับผู้ป่วยค่ะอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาลศูนย์เพิ่มความสะดวกในการเข้ารับบริการและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ป่วยว่าจะสามารถเข้ารับรักษาที่ใกล้บ้านได้ค่ะโดยยังคงได้รับมาตรฐานการรักษาเดียวกันค่ะทั้งนี้ค่ะโรงพยาบาลนครพิงค์ก็ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์มะเร็งและเครือข่ายการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษาเชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยร่วมกันกับโรงพยาบาลเครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยรักษาติดตามอาการอย่างครอบคลุมมีคุณภาพและเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วอันเป็นการยกระดับบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับนโยบายของสปสช.ค่ะที่มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพใกล้บ้านใกล้ใจและเข้าถึงได้ในทุกที่นั่นเองค่ะสำหรับข่าวต่อไปกันบ้างค่ะเรามาดูในเรื่องของพื้นที่จังหวัดลำปางกันบ้างค่ะกับเรื่องของการปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำวังและการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันอุทกภัยค่ะด้านของสว.พบประชาชนค่ะกลุ่มภาคเหนือตอนบนลงพื้นที่จังหวัดลำปางค่ะติดตามแก้ไขปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำวังการบริหารจัดการน้ำค่ะและการป้องกันอุทกภัยการพัฒนาคมนาคมขนส่งและแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกมิติค่ะ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคเหนือตอนบนค่ะนำโดยนางกัลยาใหญ่ประสานรองประธานกรรมการคนที่1พันตำรวจโทสง่ามะส่งมหาชัยค่ะขออภัยด้วยถ้าอ่านผิดค่ะสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลำปางค่ะพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดลำปางค่ะมีการรับฟังปัญหาและประเด็นต่างๆและข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะหน่วยงานภาครัฐภาคประชาสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีนายกเทศมนตรีนครลำปางพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปางผู้นำชุมชนภาคประชาชนสมาคมชมรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะมีการประชุมที่ห้องประชุมเทศบาลนครลำปางค่ะโดยในที่ประชุมค่ะก็ได้มีการนำเสนอข้อมูลภาพรวมบริบทชุมชนและปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตลอดจนความเห็นข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนในประเด็นการแก้ไขปัญหาการปล่อยน้ำเสียสู่แม่น้ำวังค่ะการบริหารจัดการน้ำการป้องกันอุทกภัยการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งและแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกมิติค่ะโดยเฉพาะโครงการการส่งเสริมการท่องเที่ยวล่องแพค่ะชมวิวทิวทัศน์แม่น้ำวังและโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำวังค่ะเพื่อยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดจากนั้นก็มีการลงพื้นที่ค่ะศึกษาสภาพเส้นทางโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำวังค่ะรวมถึงข้อจำกัดในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากนั้นค่ะก็ได้มีการติดตามการดำเนินงานขุดลอกคูคลองค่ะและแม่น้ำวังเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะจากปัญหาแม่น้ำตื้นเขินและน้ำเน่าเสียพร้อมมีการรับฟังแนวทางการดำเนินงานบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเสนอการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะภาคเหนือเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่ข่าวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันบ้างค่ะจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่อำเภอแม่สะเรียงค่ะก็ได้มีการรวมพลังค่ะชาวแม่สะเรียงรวมใจกว่า 2,000 คนเดินรณรงค์สร้างพลังไทยต้านภัยยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปีพ.ศ. 2569ค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการจัดงานค่ะต่อต้านยาเสพติดโลกค่ะสร้างพลังไทยต้านภัยยาเสพติดโลกโดยมีนายวรศักดิ์พานทองค่ะในอำเภอแม่สะเรียงผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่สะเรียงมีการนำทีมพลังมวลชนชาวแม่สะเรียงกว่า 2,000 คนร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2569 ค่ะภายใต้ความคำขวัญสร้างพลังไทยต้านภัยยาเสพติดค่ะเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนค่ะขบวนพลังสามัคคีค่ะขบวนเดินหน้ารณรงค์สุดยิ่งใหญ่เริ่มแถวตั้งแต่บริเวณสนามบินแม่สะเรียงค่ะเคลื่อนขบวนยาวเหยียดตลอดทาง2กิโลเมตรค่ะผ่านชุมชนย่านร้านค้าและหน้าสถานศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมมาเป็นพลังในการต่อต้านยาเสพติดค่ะโดยได้รับความร่วมมืออันดีจากหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษานักเรียนนักศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านค่ะที่รวมพลังการเดินขบวนกันอย่างพร้อมเพรียงมุ่งหน้าสู่สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียงค่ะการประกาศเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นที่เวทีหลักค่ะในอำเภอแม่สะเรียงได้นำกล่าวคำปฏิญาณตนและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดต่อหน้าพระพุทธรูปและพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและมุ่งมั่นที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในทุกประเทศประเภทค่ะพร้อมป้องกันครอบครัวชุมชนให้ปลอดภัยจากภัยร้ายอย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ค่ะนายอำเภอแม่สะเรียงก็ได้อ่านสารเนื่องในวันยาเสพติดโลกค่ะสำหรับภายในงานค่ะก็ยังมีการแสดงความสามารถจากน้องๆเยาวชน To Be No.1 ที่สะท้อนถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พ ร้อมการออกบูธนิทรรศการรณรงค์ให้ความรู้จากส่วนราชการหน่วยงานสาธารณสุขโรงพยาบาลสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับประชาชนในทุกช่วงวัยค่ะนายอำเภอแม่สะเรียงก็ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมในทุกภาคส่วนนะคะที่ได้ร่วมการแสดงเจตนารมณ์กันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ของอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นไปได้อย่างยั่งยืนเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานและประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดค่ะที่ภาคเหนือค่ะได้นำมาฝากในช่วงของข่าวสารทั่วทิศก่อเตี๋ยวเรื่องภัยค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราส่งกลับไปที่โฮสต์กันต่อเลยค่ะ
0: ค่ะขอบคุณน้องว่านนะคะข่าวสารจากทางภาคเหนือที่นำมาฝากกันนะคะครบเครื่องเลยทีเดียวนะคะทั้งเรื่องของยาเสพติดทั้งเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยนะคะสุขภาพที่นำมาฝากกันเอาละค่ะจากภาคเหนือนะคะเดี๋ยวไปต่อกันที่ทางภาคอีสานกันบ้างพี่อ้อมบอกว่ามีมาฝากหลายเรื่องด้วยเช่นกันนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของการงดเหล้าเข้าพรรษานะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้พี่อ้อมเล่าให้ฟังค่ะ
2: เอาละค่ะในช่วงแรกในวันนี้นะคะของทางภาคอีสานในช่วงของข่าวสารทั่วทิศก็ติดเรื่องภัยค่ะจะพาทุกท่านนะคะไปรับทราบข้อมูลข่าวสารในพื้นที่พื้นถิ่นของทางภาคอีสานนะคะโดยเฉพาะทางจังหวัดขอนแก่นค่ะคุณผู้ฟังค่ะทางขอนแก่นนะคะก็มีการผนึกกำลังภาคีเครือข่ายเปิดแคมเปญงดเหล้าเข้าพรรษาค่ะเก็บแต้มสุขภาพดี90วันสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนค่ะบรรยากาศนี้นะคะอยู่ที่โรงแรมอำนวยสุขจังหวัดขอนแก่นสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่7และภาคีเครือข่ายสุขภาวะจัดแถลงความร่วมมือและเตรียมความพร้อมการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี69นะคะภายใต้แนวคิด90วันแห่งการเริ่มต้นสิ่งดีๆในชีวิตพร้อมกับเปิดแคมเปญเก็บแต้มสุขภาพดี90วันสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นค่ะเพื่อที่จะเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนละเลิกการดื่มแอลกอฮอล์และก็ร่วมทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพตลอดจนช่วงระยะเวลาในการเข้าพรรษาค่ะนายชัยนรงค์คำแดงรองผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเข้าพรรษาบอกว่าเครือข่ายสุขภาวะทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศร่วมกับเคลื่อนแคมเปญรณรงค์เนื่องในวันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติโดยมุ่งสื่อสารเชิงบวกให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าทุกวันนี้นะไม่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มีความสุขได้นะคะการสะสมแต้มบุญการสะสมแต้มสุขภาพนะคะก็คือการสะสมคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งเรื่องของการนอนหลับสุขภาพร่างกายอารมณ์และที่สำคัญประหยัดค่าใช้จ่ายได้ค่ะการมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญทีเดียวนะคะในช่วงของการที่เราได้งดเหล้าเข้าพรรษาทั้งช่วง90วันนี้ด้านดร.วรรธนากรางบุรัมรองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7บอกว่าเคสสุขภาพที่7เนี่ยก็มีผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ร้อยละ 52.3 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศไทยอีกนะโดยที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยก็มีสัดส่วนผู้ดื่มอยู่สูงร้อยละ 64.1 รองลงมาคือสารคาม101และกาฬสินธุ์นั่นเองนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งดำเนินการเรื่องงดเหล้าเนี่ยให้จริงๆจังๆกันเลยนะคะอยากจะเชิญชวนเชียร์ลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาพร้อมตั้งเป้าชวนประชาชนในเขตสุขภาพที่7ตามที่ท่านดร.บอกไปเมื่อกี้เขตสุขภาพที่7นี่ก็คือขอนแก่นสารคาม101และกาฬสินธุ์นะคะชื่อ100แก่นสารสินธุ์นั่นแหละเชิญชวนกันมาลดเหล้าเข้าพรรษาเราไม่ได้บอกว่าห้ามดื่มนะแต่เราอยากจะให้ลดลงเรื่อยๆนะคะเชื่อมโยงผู้ที่มีปัญหาการดื่มเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวด้านนายสุภฤกษ์ต่อพันค่ะผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคีอีกเครือข่ายของทางภาคอีสานนะคะบอกว่าการดำเนินงานในครั้งนี้นะคะครอบคลุม11จังหวัด ที่มีชุมชนเข้าร่วมทั้งหมดกว่า222ชุมชนและแต่ละชุมชนก็ออกแบบกิจกรรมให้เหมาะกับบริบทของพื้นที่ทั้งเรื่องของการออกกำลังกายส่งเสริมอาหารพื้นถิ่นและก็สมุนไพรการสร้างพื้นที่ปลอดภัยปลอดบุหรี่ด้วยนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกช่วงวัยมีส่วนร่วมพร้อมติดตามผลต่อเนื่อง3เดือนไปจนถึง3ปีค่ะเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะตัวดีเจเองนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านด้วยนะคะใกล้จะเข้าพรรษาแล้วเรามางดเหล้าเข้าพรรษากันเพื่อสั่งสมแต้มสุขภาพแต้มบุญด้วยนะคะเพราะว่าไม่สิทธิ์ผิดศีล5เนาะข้อสุดท้ายเลยสุราเมรยะนะคะคุณผู้ฟังค่ะเอาล่ะนอกจากทางจังหวัดขอนแก่นนะคะเราไปกันที่จังหวัดอำนาจเจริญกันบ้างค่ะอำนาจเจริญนะคะออกมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนและแจ้งถึงข้อสั่งการนะคะให้ทุกๆอำเภอได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกถึงตกหนักในช่วงนี้ไปจนถึง3กรกฎาคมค่ะนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนะคะออกมาบอกว่าตามที่ประกาศของกรมอุตุนะคะแจ้งว่าตั้งแต่วันนี้นะไปจนถึง3กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำทางอำนาจเจริญเป็นพื้นที่ที่เฝ้าระวังด้วยก็อยากจะขอให้ทุกๆอำเภอนะคะทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและสถานการน้ำกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีจุดเสี่ยงเกิดน้ำท่วมเป็นประจำแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านทุกๆช่องทางเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่กำลังเครื่องจักรกำลังยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุขึ้นค่ะเกษตรกรนะคะควรเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผลผลิตทางการเกษตรหากต้องการความช่วยเหลือก็สามารถติดต่อกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญสายด่วน1784นะคะสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะตามที่ท่านผู้ว่านะคะได้บอกเอาไว้นะและในวันนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาประกาศตามที่ท่านผู้ว่าว่าแหละบอกว่าตั้งแต่29มิถุนาไปจนถึง3กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะซึ่งประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยที่มีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกและฝนที่อาจจะตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนน่ะกำลังค่อนข้างแรงอยู่ในช่วงนี้นะคะไปจนถึง3กรกฎาคมค่ะอยากจะให้ทุกท่านนะคะติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะหาได้ในทุกๆช่องทางหรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์023994012-13ค่ะหรือโทรมาก็ได้นะที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์ของกรมอุตุ1182ค่ะอันนี้ประกาศณวันนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะใครที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะคะก็ระมัดระวังอันตรายแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือในทุกๆช่องทางนะคะจดเบอร์โทรเอาไว้ได้จะยิ่งดีมากเลยนะจำไว้ว่ากรมอุตุ1182ปพ.ค่ะ1174นั่นเองค่ะและข้อมูลสุดท้ายในวันนี้นะคะจะพาทุกท่านค่ะไปดูการลงพื้นที่ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะที่ได้มีการลงพื้นที่มาที่จังหวัดชัยภูมิค่ะณอาคารอเนกประสงค์โรงแรมเทพสถิตวิลค่ะอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินายอนันต์นาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินายสำริดแทนทรัพย์ประธานคณะกรรมการกรรมาธิการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกันให้การต้อนรับแล้วก็นำเสนอทิศทางการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากโดยวิธีดิจิทัลนะคะโดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ทั้งหมด5ตำบลค่ะคุณผู้ฟังค่ะในอำเภอเทพสถิตและก็รวมๆทุกท่านแล้ว300คนนะคะในงานนี้นะคะท่านสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็มาเป็นประธานในการเปิดงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการตลาดออนไลน์เพื่อยกระดับสินค้าชุมชนธุรกิจและที่พักเพื่อการท่องเที่ยวค่ะซึ่งท่านนะคะก็บอกว่าจังหวัดชัยภูมิเนี่ยมีต้นทุนทางทรัพยากรที่โดดเด่นทั้งภาคการเกษตรภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีศักยภาพกว่า44 พื้นที่44แห่งนะคะโดยเฉพาะทุ่งดอกกระเจียวที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ระดับประเทศการนำกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์มาปรับใช้ก็เป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยยกระดับสินค้าชุมชนแล้วก็ธุรกิจที่พักให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับโครงการสัมมนาในวันนี้นะคะจัดโดยคณะกรรมาการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนราษฎรเพื่อติดอาวุธทางความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนโอท็อปและผู้ประกอบการธุรกิจที่พักในจังหวัดชัยภูมิโดยเน้นใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook YouTube TikTok Instagram เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำเสนอสินค้าและบริการโดยตรงสู่ผู้บริโภคโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในยุคดิจิตอลค่ะเวทีสัมมนาในครั้งนี้นะคะจะเป็นการส่งเสริมการตลาดออนไลน์เพื่อยกระดับสินค้าชุมชนแล้วก็ธุรกิจที่พักนะคะถือเป็นช่องทางสำคัญที่คณะกรรมาธิการจะได้รับฟังความคิดเห็นรับฟังข้อเสนอแนะรวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคโดยตรงจากผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อนำไปกำหนดแนวทางการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายและโครงการนี้นะคะจะมีการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทางภาครัฐในการบูรณาการทำงานเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นให้ก้าวทันยุคสมัยในสมัยใหม่วันนี้นะคะซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกๆช่วงเวลาอยากจะให้การขายหน้าร้านนะคะไม่ว่าจะเป็นออนไซต์หรือออนไลน์ไปสู่ตลาดที่ไร้พรมแดนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะซึ่งท่านรัฐมนตรีนะคะก็ออกมาให้ความรู้แล้วก็แนวนโยบายพร้อมทั้งรับฟังปัญหาในครั้งนี้ของทางชาวชัยภูมินะคะแล้วซึ่งก็เป็นข้อมูลสำคัญนะคะที่จะเอามาต่อยอดในการแข่งขันนะคะในอนาคตของทางจังหวัดชัยภูมิค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะในช่วงแรกนะคะที่ทางภาคอีสานส่งมาให้คุณผู้ฟังทั่วทุกภูมิภาคและดีเจสาวทั้ง4ภูมิภาคด้วยค่ะขออนุญาตส่งขอกลับไปหาโฮสต์เลยค่ะ
0: ขอบคุณข้อมูลจากทางภาคอีสานมากๆนะคะนำข้อมูลมาฝากกันเดี๋ยวลงใต้มาดูข้อมูลจากทางภาคใต้กันบ้างนะคะเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะคะโดยทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ยืนยันว่าภรรยานะคะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างแน่นอนนะคะพร้อมทั้งย้ำว่าข้อมูลที่ถูกเผยแพร่เนี่ยเป็นข้อมูลเท็จก็เดินหน้าตรวจสอบข้อเท็จจริงในทุกมิติเลยค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนค่ะที่ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะพร้อมทั้งชี้แจงว่ามีการเผยแพร่คลิปเสียงที่มีการกล่าวอ้างเชื่อมโยงถึงภรรยาของตนเนี่ยเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะพร้อมทั้งยืนยันข้อเท็จจริงค่ะแล้วก็แนวทางของกระทรวงมหาดไทยค่ะบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตที่กล่าวอ้างอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็มีการเปิดเผยนะคะประวัติของทางด้านภรรยาด้วยนะคะบอกว่าทำงานกับทางด้านการต่างประเทศนะคะแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางราชการแต่อย่างใดนะคะโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็เชื่อมั่นว่าการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จเนี่ยในช่วงเวลานี้นะคะอาจจะมีเจตนาเบี่ยงเบนความสนใจจากสังคมนะคะจากการตรวจสอบการทุจริตที่กำลังดำเนินการอยู่หรือว่าพยายามที่จะสร้างความเสียหายแล้วก็ลดความน่าเชื่อถือของตนเองแล้วก็ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะก็บอกว่าไม่หวั่นไหวกับข่าวที่เกิดขึ้นค่ะก็จะใช้ข้อเท็จจริงแล้วก็กระบวนการยุติธรรมเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์ต่อไปนะคะทีนี้อีกเรื่องนึงในพื้นที่ของภาคใต้เนี่ยเกิดเหตุนะคะเมื่อคืนนี้23นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะเกิดเหตุระเบิดปั๊มน้ำมัน PT ถนนสาย15เมืองยะลานะคะโดยศูนย์รับแจ้งเหตุเนี่ยได้มีการรับแจ้งเหตุนะคะระเบิดแล้วก็เพลิงไหม้ภายในปั๊มน้ำมัน PT ถนนสาย15นะคะตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะก็เกิดเสียงระเบิดในภายในพื้นที่ส่งผลให้เกิดเปลวเพลิงนะคะแล้วก็กลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นจากจุดเกิดเหตุค่ะก็สร้างความแตกตื่นให้กับพี่น้องประชาชนในระแวกใกล้เคียงนะคะซึ่งเบื้องต้นค่ะบอกว่าไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะแล้วก็ไม่มีการยืนยันสาเหตุของเหตุการณ์อย่างเป็นทางการนะคะซึ่งจากการสอบถามเนี่ยผู้เห็นเหตุการณ์ในพื้นที่นะคะก็ให้ข้อมูลว่ามีชายชุดดำเนี่ยประมาณ6คนนะคะใช้จักรยานยนต์2คัน เดินเข้ามาภายในปั๊มน้ำมันนะคะก่อนที่จะมีการยิงปืนขึ้นฟ้าประมาณ 1-2 นัดค่ะเพื่อสร้างความแตกตื่นจากนั้นก็สั่งให้พนักงานปั๊มแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยออกจากพื้นที่ก่อนที่กลุ่มบุคคลดังกล่าวนะคะจะเข้าไปภายในปั๊มน้ำมันแล้วก็ไม่นานก็เกิดเหตุระเบิดดังขึ้นนะคะตามด้วยเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วนะคะโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการปิดกั้นพื้นที่นะคะแล้วก็มีการใช้ชุดเก็บตู้วัตถุระเบิดหรือว่า EOD เนี่ยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลานะคะก็เข้าไปตรวจให้รายละเอียดอีกครั้งนึงเพื่อขอความร่วมมือประชาชนนะคะก็หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวไปก่อนจนกว่าการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยเนี่ยจะแล้วเสร็จนะคะก็ดูแลความปลอดภัยกันด้วยนะคะในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็บอกว่ามีให้เห็นในทุกๆวันจริงๆเรื่องของความมั่นคงความไม่สงบนะคะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องนะคะเพื่อที่จะให้พื้นที่ของภาคใต้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่วงของสนทนาจับข่าวมาคุยค่ะ
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันปัญหาการว่างงานไทยยังไม่วิกฤตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
9: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันปัญหาการว่างงานไทยยังไม่วิกฤตแต่ต้องพัฒนาทักษะใหม่ขยายตลาดแรงงานต่างประเทศรวมถึงเตรียมรับมือผลกระทบจากปัญญาประดิษฐ
11: ์การประชุมวุฒิสภาวันนี้ในแพทย์เปรมศักดิ์พิยุรักษ์สมาชิกวุฒิสภาตั้งกระทู้ถามถึงปัญหาการว่างงานและการจ้างงานโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงว่าสถานการณ์การว่างงานของไทยยังไม่อยู่ในระดับที่เป็นอันตรายแต่ปัญหาหลักคือความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะแรงงานกับตำแหน่งงานที่มีอยู่จึงต้องเร่งพัฒนาทักษะใหม่อย่างต่อเนื่องพร้อมระบุกระทรวงแรงงานกำลังขยายตลาดแรงงานต่างประเทศไปยังประเทศใหม่ๆเช่นแคนาดาและอิตาลีหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายและเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานภายในประเทศผ่านโครงการเรียนได้งบจบได้งานซึ่งเตรียมบรรจุในงบประมาณปี2570ส่วนการรับมือผลกระทบจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เห็นว่าไทยต้องปรับตัวและพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดรับเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและขีดความสามารถของแรงงานในระยะยาว วาสนาตระเกตรายงาน
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเร่งดูแลนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจำนวน2คนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดที่อำเภอตากใบขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุและเข้าตรวจสอบอย่างละเอียด
11: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนใกล้3แยกสะปอมฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบพื้นที่บ้านไพวันตำบลไพวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนโดยทั้ง2คนรู้สึกตัวดีและถูกนำส่งโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อรับการรักษาอย่างเร่งด่วนล่าสุดนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมอาการผู้บาดเจ็บพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เนื่องจากผู้บาดเจ็บเป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุและเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนออกแถลงการชี้แจงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกเจ้าหน้าที่ประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวระหว่างปฏิบัติหน้าที่ณเมืองเมลเบิร์นอยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อเท็จจริงและพร้อมให้ความร่วมมือตามกระบวนการทางกฎหมาย
12: สายภาพลักษณ์องค์กรบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนออกเอกสารชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกเจ้าหน้าที่ของประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวระหว่างปฏิบัติหน้าที่ณเมืองเมลเบิร์นหลังตรวจพบมีการนำเข้ายาเสพติดประเภทเฮโรอีนโดยการบินไทยระบุว่าขณะนี้ได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วและกำลังประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเต็มที่เบื้องต้นคาดว่าเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับพนักงานรายบุคคลซึ่งกำลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียโดยบริษัทได้ประสานงานเพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายแล้วบริษัทขอยืนยันว่ามีมาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของลูกเรือทุกคนอย่างเคร่งครัดโดยห้ามมิให้พนักงานครอบครองนำเข้าหรือขนส่งยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดหากพบพนักงานกระทำความผิดจริงบริษัทจะดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
4: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
13: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตใบด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณจังหวัดนครปฐมจังหวัดสมุทรสาครและกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณกรุงเทพมหานครเขตบางขุนเทียนคลองเตยวัฒนาสวนหลวงกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตบางขุนเทียนคลองเตยวัฒนาสวนหลวงทุ่งครุพระขนงประเวศจังหวัดนครปฐมจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรปราการหลังจากนั้นเวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.คาดว่าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตบางขุนเทียนสวนหลวงทุ่งครุ พระโขนงประเวศหนองแขมบางบอนบางแคภาษีเจริญจอมทองปกคลุมจังหวัดนครปฐมจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรปราการคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
14: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
15: พีพีปัจจุบันโรมาให้รัฐบาลมีช่องทางในการตรวจสอบติดตามและแจ้งบอสแอข้าวป้อมเทเว็บไซต์และเฟซบุ๊กศูนย์ต่อต้านข่าวป้อมประเทศไทยนะหรือทางไลน์ SNT Fake News Center โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้พีบ้าวสามารถโทรศัพท์ไปตรวจสอบข่าวป้อมได้ที่ใส่ด่วนนะหมายเลข1111ตลอด24ชั่วโมงป้องกันทุกหลอกลวงจากมิจฉาชีพนะพีบ้าวเข้าใจไหมจ๊ะ
16: โอเคพี่ไปตรวจสอบพร้อมก่อนนะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
17: ก่อนตัดสินใจจะให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครอย่าลืมตรวจสอบข่าวให้ดีก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
18: ์ก่อนจะแชร์ข้อมูลใดๆหยุดตรวจสอบให้แน่ใจเสียก่อนว่าเป็นเรื่องจริงข้อมูลเท็จอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นและอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายพรบ.คอมพิวเตอร์เช็คก่อนแชร์ด้วยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเพื่อสังคมที่ปลอดภัยห่างไกลข่าวปลอมหยุดก่อนแชร์เพื่อส่วนรวมและตัวคุณด้วยความห่วงใยภัยสังคมออนไลน์จากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
19: ์เท่าทันป้องกันภัยช่วงจับข่าวมาคุย
0: กลับมาในชั่วโมงที่2แล้วนะคะกับรายการเท่าทันป้องกันภัยค่ะคุณฟังคะกับช่วงของสนทนาจับข่าวมาคุยนะคะในวันนี้เนี่ยมีประเด็นเรื่องของการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุเนี่ยหลายคนก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องปกติแต่ว่าหลายคนนะคะก็มองว่าเป็นเรื่องไม่ปกติอันนี้นะคะในวันนี้เนี่ยก็เลยนำคำตอบมาฝากคุณฟังกันนะคะในประเด็นเรื่องของการนอนไม่หลับเป็นเรื่องปกติของผู้สูงวัยจริงหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันในคลิปนี้ค่ะ
20: หลับนี่เป็นเพราะว่ามีอายุมากขึ้นยิ่งแก่ยิ่งนอนน้อยจริงหรือเปล่าแล้วพฤติกรรมการนอนไม่หลับส่งผลกระทบอย่างไรต่อชีวิตของผู้สูงอายุบ้างนี่จะคุยกันในบุพการีที่เคารพคู่มือการดูแลพ่อแม่ของคนเจริญลูกในวันนี้นะครับผู้สูงอายุนอนไม่หลับตื่นกลางคืนแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติไหมครับ
21: เจอห้องนอนทีไรเงี้ยวิตกกังวลแล้วปิดไฟเนี่ยก็นอนไม่หลับเวลาเราอายุมากขึ้นในระดับนี้เนี่ยการนอนแบบ6ชั่วโมงติดกันน่ะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยผู้สูงอายุหลายท่านเนี่ยนอนด้วย YouTube วิธีการนี้ผมบอกเลยไม่ดี
20: วันนี้บุพการีที่เคารพจะชวนลูกๆมาคุยเรื่องพฤติกรรมการนอนไม่หลับของคุณพ่อคุณแม่นะครับเพราะว่าบางทีเรื่องของการนอนไม่หลับเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของโรคภัยอย่างเดียวแต่บางทีมันอาจจะลุกลามไปกระทบเรื่องความสัมพันธ์ด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้เราเลยชวนคุณหมอนัทนะครับหมอแพทย์แผนไทยจากช่อง YouTube ใครไม่ป่วยยกมือขึ้นมาคุยกันนะครับสวัสดีครับคุณหมอนัท
21: สวัสดีครับพี่ประสานครับ
20: สวัสดีคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณมากๆครับคุณหมอที่อุตส่าห์มาร่วมรายการวันนี้ครับ
21: นี่ผมต้องขอบคุณมากกว่าครับเป็นเกียรติกับผมมากๆเลย
20: โอ้ครับเอาเรามาเริ่มคำถามแรกครับหมอบางทีเราพูดถึงเรื่องนอนไม่หลับนี
21: ่ครับ
20: ก็จะนึกถึงพูดง่ายๆนึกถึงคนแก่นึกถึงผู้สูงอายุนะบอกว่าแก่แล้วจะนอนยากจริงๆแล้วนี่ผู้สูงอายุนอนไม่หลับตื่นกลางคืนแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติไหมครับ
21: ถ้าอายุประมาณสัก65ขึ้นไปแล้วกันฮะเอาประมาณกลางๆนะครับถือว่าค่อนข้างปกติแค่ตื่นมาเฉยๆแล้วก็มาเข้าห้องน้ําครั้งนึง2ครั้งแล้วกลับไปนอนต่ออันนี้ถือว่ายังเป็นเรื่องปกติอยู่
20: คือตื่นมาเข้าห้องน้ําแล้วลงกลับไปนอนต่อแล้วนอนหลับอันนี้ถือว่าปกติ
21: ยังปกติอยู่มันก็จะเป็นไปตามวัยเป็นความเสื่อมตามวัย
20: ค ครับ
21: นะครับ
20: แต่ที่ไม่ปกติคือพอกลับไปแล้วรู้สึกว่าเริ่มกระสับกระส่ายนอนไม่หลับหงุดหงิดแล้ว
21: ใช่ๆๆเข้าห้องน้ําเสร็จทําไมยังปวดอยู่ล่ะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าวิตกกังวลอ่ะเจอห้องนอนทีไรเงี้ยวิตกกังวลละ
20: ก็จะนอนไม่หลับ
21: ใช่ปิดไฟเนี่ยก็นอนไม่หลับนี่คือผิดปกติละ
20: อาการแบบนี้มันมาจากไหนครับ
21: คือเวลาเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนาะมันจะมีภาวะหนึ่งเขาเรียกถ้าแพทย์แผนไทยเขาเรียกว่าธาตุลมธาตุลมมันจะแปรปรวนธาตุลมก็คืออารมณ์นั่นแหละอารมณ์ที่แปรปรวนก็จะทำให้จากที่ไม่เคยกลัวห้องนอนตัวเองเริ่มกลัวแหละไม่เคยกลัวความมืดก็เริ่มกลัวความมืดแหละเข้าห้องน้ำแล้วปัสสาวะช้าหน่อยเนี่ยมันจะนานขึ้นเริ่มกลัวเฮ้ยเราเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็คือความกลัวตามวัยเพราะว่าธาตุลมจะแปรปรวนเมื่อเขาเรียกว่าชีวิตเนี่ยมันยาวขึ้นเรื่อยๆจะยิ่งธาตุลมจะแปรปวนขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นเวลาอายุมากขึ้นเนี่ยทุกคนแหละจะเข้าสู่ความกลัวไปเรื่อยๆไปเรื่อย
20: ๆครับอ๋อธาตุลมที่คุณหมอหมายถึงนี้ไม่ได้หมายถึงลมที่มันอยู่ในร่างกาย
21: ไม่ใช่แค่ลมเลอไม่ใช่
20: ลมหายลมเลอลมหายลมไม่ใช่อย่างนั้น
21: ไม่ใช่ก็คือธาตุลมก็คืออารมณ์ภายในมันจะไม่ค่อยมั่นคงครับ คือมนุษย์เราเนี่ยเด็กๆก็จะเป็นอย่างนั้นนะเด็กๆก็จะไม่ค่อยมั่นคงหรอกพ่อแม่หายไปเนี่ยก็เครียดแล้วใช่ไหมแล้วก็พอเรามีอายุที่แบบกลางคนเราจะเริ่มมั่นใจตัวเองแต่พอแก่ตัวลงเริ่มไม่ค่อยมีคุณค่าตัวเองรู้สึกไม่มั่นใจตัวเองนั่นแหละเขาเรียกธาตุลมมันก็จะกลับไปคล้ายๆเด็กแหละรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มั่นคงแล้วลูกๆไปไหนจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยความกลัวมันจะมีเยอะกว่าคนวัยกลางคนเยอะเลยครับ
20: เพราะแสดงว่าอาการนอนไม่หลับที่บอกมันเกี่ยวข้องกับธาตุลมนี่มันเกี่ยวข้องกับอารมณ์
21: อารมณ์
20: ความรู้สึกของตัวเขาด้วย
21: ถูกต้องว่าอารมณ์จะไม่มั่นคงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆครับ
20: หมอนัทพูดถึงเรื่องของธาตุลมอันนี้เป็นเรื่องของอารมณ์แล้วถ้าพูดถึงเรื่องของร่างกายนะครับ
21: ครับผม
20: ความเจ็บป่วยอย่างอื่นแล้วครับมันมีอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เรานอนไม่หลับ
21: เบื้องต้นก็คืออย่างนี้ครับเซลล์ร่างกายของมนุษย์เราเนาะมันก็มีแก่ตามวัยเนาะแล้วมันก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆสิ่งนึงที่มันจะแย่ลงเรื่อยๆก็คือว่าอัตราการเผาผลาญเนี่ยมันจะแย่ลงเรื่อยๆนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่อัตราการเผาผลาญในตัวเราลดลงนะครับพลังชีวิตจะลดลงสมมุติว่าเคยทํางานแบบ 8:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นสบายๆแล้วพออายุมากขึ้นนะสักบ่ายโมงบ่ายสอง
20: เริ่มแล้วของยิบซะหน่อยนึง
21: ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยสภาวะแบบนี้เขาเรียกว่าระบบเผาผลาญพลังงานร่างกายหรือเขาเรียกพลังปราณพลังชีวิตเนี่ยมันน้อยลงจริง
20: ๆ
21: สภาวะนี้ก็จะเกิดโรคที่เขาเรียกว่าโรคเรื้อรังโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรค NCD ทั้งหลายเนี่ยทุกวันนี้ในทางการแพทย์แผนโบราณนะก็มาจากนี่แหละพลังปราณน้อยลงพลังชีวิตในภายในน้อยลงมันเป็นเหมือนแบตเตอรี่ที่อยู่ข้างในเนี่ยมันหมดครับ
20: ครับ
21: ซึ่งแบตเตอรี่ตรงนี้ในทางการแพทย์แผนโบราณแล้วกันเนี่ยมันอยู่แถวๆหลังวิธีดูง่ายๆก็ปวดหลังคือถ้าท่านบอกว่าฉันปวดหลังบ่อยมากเลยปวดแล้วปวดอีกทำไมไปนวดแล้วก็ไม่หายกินยาแล้วก็ไม่หายทีเนี่ยปัสสาวะก็บ่อยรู้สึกหน้าตาทรุดโทรมลงดูแก่วัยผมเผ่าเนี่ยโอ้มันดูแห้งมันดูขาววัยเหลือเกินอย
20: ่
21: างเงี้ยเขาเรียกพลังชีวิตน้อยลงเร็วเกินไป
20: นั่นกรณีผู้สูงอายุก็จะมีอาการแบบนี้เพราะว่าพูดง่ายๆมันก็เหมือนแบตรถแบตโทรศัพท์ที่มันใช้มานาน
21: มันเสื่อม
20: มันเริ่มเสื่อมใช่ไหม
21: ใช่ครับใช่ครับ
20: ทำให้มันดีขึ้นได้ไหมครับ
21: คนที่มาคลินิกหลายคนจะอยู่ในสภาวะนี้พี่นอนไม่หลับมานานมากแล้วเบาหวานก็เป็นหลอดเลือดก็มีปัญหาจะทำยังไงก็ไม่ดีย่อยอาหารก็ไม่ดีระบบย่อยไม่ดีถ้าแก้ทีละเรื่องพี่ประสานคิดดูดิกินยาอุตลุดนะ
20: ใช่
21: นอนไม่หลับก็ยานึงวิตกกังวลก็เรื่องนึงโรคเบาหวานก็อันนึงความดันอันนึงไขมันอันนึง
20: เรียกแก้แยกส่วน
21: แยกแก้ส่วนแบบนี้นี่จุกนะฮะคือแบบว่าถ้าคุณเป็นลูกอ่ะคุณงงเลยนะว่าคุณจะดีลกับเรื่องนี้ยังไงถ้าเราแก้ได้ถูกวิธีนะเช่นนะครับใครที่ยังไม่ได้สูงอายุมากเกินไปนะครับหลังเลิกงานนะประมาณสักชั่วโมงนึงหลังเลิกงานแล้วกันนะครับแนะนําให้ยืดหยุ่นบิดขี้เกียจอ่ะการบิดขี้เกียจเป็นการบอกสมองบอกว่าฉันเลิกงานแล้ว
20: เมื่อกี้หมอนัทบอกว่าถ้ายังไม่สูงอายุมากเกินไปนั่นหมายถึงว่าสัก50
21: 50
20: 40 50
21: 40 50 60เนี่ยประมาณเนี้ยนะครับ คือยังพอยังมีแรงอยู่อ่ะยังไม่แย่เกินไปนะครับหลังเลิกงานนะให้ยืดเหยียดยืดร่างกายยังไม่ต้องถึงกับโยคะก็ได้นะแต่ยืดเหยียดเป็นการบอกสมองบอกร่างกายว่าฉันเลิกงานแล้วนะพอฉันเลิกงานแล้วนะร่างกายเนี่ยจะชาร์จประมาณตอน 6:00 น.ครับ 6:00 น.เป็นต้นไปเนี่ยร่างกายจะเริ่มดูดพลังชีวิตกลับมาแล้วนะครับก่อนนอนขอสักครึ่งชั่วโมงนะครับอาจจะสวดมนต์ทำสมาธิหรืออ่านหนังสือที่ชอบทำอะไรก็ได้ที่มันค่อนข้างที่จะ
20: รีแลกซ์กับ
21: รีแลกซ์ตัวเองหน่อยนะครับพอทำแบบนี้การนอนของท่านก็จะนอนหลับลึก
20: ครับ
21: ถ้าหลับลึกเช้ามาก็จะรู้สึกว่า สดชื่นดีแบตเตอรี่เริ่มเต็มแล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าอายุมากแล้วเริ่มเป็นอะไรหลายอย่างแล้วอาจจะต้องใช้ตัวช่วยหน่อย
20: เช่นสมมุติว่าไม่ใช่60แล้วอาจจะเกษียณมาสักระยะแล้วแล้วสัก
21: 70 75อะไรอย่างเงี้ยเริ่มโอ้ฉันฉี่บ่อยเหลือเกินฉันนอนไม่หลับฉันมีปัญหาโรคนู้นโรคนี้อันนี้ต้องเพิ่มอัตราการเผาผลาญแล้วอาจจะต้องใช้พวกเครื่องเทศช่วยเครื่องเทศเช่นขิงขมิ้นกระชายใบกะเพราโหระพาผักขยงหรืออะไรที่เป็นเครื่องเทศที่อยู่ในมื้ออาหาร
20: ครับ
21: อันนี้เขาเรียกว่าเพิ่มธาตุไฟ
20: หมายถึงว่าเพิ่มอัตราการเผาผลาญคือร่างกายมันเผาผลาญได้
21: น
20: ้
21: อย
20: เราเลยต้องการตัวช่วยเหล่านี้ละก
21: ็
20: เอาบรรดาสมุนไพรอย่างนี้มันมาช่วย
21: ใช่มาช่วยก็กินพร้อมอาหารแหละแต่ไม่ต้องกินเยอะนะกินเพื่อให้มันรู้สึกว่า

0: อายุ70เนี่ยเริ่มต้องกินน้ำขิงแล้ว
1: ผมนี่เป็นเลยบางทีรู้สึกว่าอาหารมันไม่ย่อย
0: ต้องการ
1: อะไรบางอย่างเนี่ย
0: นั่นแหละครับนั่นแหละครับแล้วก็อาจจะไปเสริมด้วยอะไรที่มันให้พลังชีวิตสักหน่อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกธัญพืชครับน้ำข้าวกล้องน้ำลูกเดือยอะไรประมาณเนี้ยพวกนี้ก็ช่วยบำรุงร่างกายซะหน่อยเพราะว่าบางทีฟันไม่ค่อยดีเนาะก็ต้องไปกินอะไรพวกเนี้ยก็ช่วยย่อยได้ดี
1: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม
0: ่ครับ
1: ของบ้านไหนรู้สึกว่าเริ่มไม่ย่อยเริ่มพลังชีวิตน้อยก็ลองไปดูว่
0: า
1: อาหารหรือว่าพืชผักสมุนไพรอะไรที่มันอยู่ในตระกูลธาตุไฟ
0: ธาตุไฟเครื่องที่เครื่องเทศใส่เข้าไปนะ
1: ครับ
0: ไม่ต้องกินทุกมื้
1: อ
0: นะเอาเท่าที่รู้สึกว่าโอ้ยมื้อนี้ถ้าจะย่อยยากซะหน่อยก็ใส่เข้าไปหน่อยอะไรเงี้ยอย่างง่ายๆก็ใส่พริกไทยใส่ขิงใส่พริกไทยอะไรเงี้ยก็โอเคละถ้าย่อยได้ดีท่านอาจจะเลิกมาภายลบออกมาก็โอ้ดีใจด้วยแสดงว่าดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็สมมติทำไปสักประมาณ2เดือนคุณลองสังเกตคุณพ่อคุณแม่ก็จะรู้สึกว่าเอ้ยดูกระฉับกระเฉงขึ้นแล้วนะครับกินข้าวเอนจอยขึ้นมีความสุขกับการกินมากขึ้นรู้สึกว่ามีกำลังวังชามากขึ้นแสดงว่าเฮ้ยคุณมาถูกทางนะพอดีขึ้นก็ลดลงไงไม่ต้องไปกินทั้งชีวิต
1: มาที่คำถามนะครับมาที่คอมเมนต์ที่เราถามเข้าไปในเพจของมนุษย์ต่างวัยนะครับพอพ่อแม่นอนไม่หลับนี่ลูกๆมีปัญหาอะไรบ้างนะครับมีคนมาคอมเมนต์นะครับหมอนัทบอกว่าแม่อายุ80บวกแล้วนะครับ นอนหลับยากตื่นกลางดึกมาตลอดหลายปีนอนไม่น่าจะเกินเวลา5ชั่วโมงยิ่งเป็นเบาหวานด้วยปัสสาวะบ่อยแม่จะบอกตลอดเวลาว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรเยอะตอนแรกเราก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ช่วงหลัง
0: ๆ
1: เวลาลุกเข้าห้องน้ำแล้วเนี่ยลุกเองไม่ไหวต้องปลุกลูกขึ้นมาทั้งคืนเพราะฉะนั้นคืนหนึ่ง4รอบนั่นหมายถึงว่าลูกก็จะไม่ค่อยได้หลับได้นอน
0: ครับ
1: อันนี้เป็นคอมเมนต์ที่1 นะครับผมเข้าใจว่าอันนี้จะเป็นปัญหามีเรื่องโรคติดตัวด้วยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวผมเอาไปที่คอมเมนต์ที่2ต่อนะครับบอกว่าแม่เป็นคนนอนกลางวันบางทีก็ดูทีวีนะครับกลางคืนตื่นมาตีหนึ่งตีสองตลอดตื่นมาเปิดทีวีดูข่าวอีกโ
0: อ
1: ้แม่เป็นคนนะกลางวันดูข่าวกลางคืนนอนไม่หลับตื่นมาดูข่าวอีกทำนู่นทำนี่เสียงดังหนักสุดก็คือชงกาแฟกินอีกตอนตีสองเป็นพฤติกรรมที่ลูกนี่ไม่ค่อยเข้าใจ
0: งงเลย
1: ถ้าฟังจาก2คอมเมนต์นี
0: ้
1: ค
0: ุ
1: ณหมอนัทมีคำแนะนำยังไงไหมครับ
0: อันแรกก่อนนะครับก็ต้องเข้าใจท่านก่อนแหละว่าเวลาเราอายุมากขึ้นในระดับนี้เนี่ยการนอนแบบ6ชั่วโมงติดกันน่ะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยก็ต้องแบ่งช่วงการนอนครับเช่นอายุ6 75 80แล้วอย่างเงี้ยนะครับท่านก็จะนอนแบบเป็นช่วงๆนะเช่นนอน 2:00 น 3:00 นนะไปตื่นอีกที1
1: ใช่ที1ที2ตื่นแล้ว
0: ก็ตื่นแล้วก็อย่าไปคิดโอ้ไม่ได้ต้องนอนอีกอะไรอย่างเงี้ยก็นอนไม่ได้แล้วไงคือถ้านอนก็จะกลายเป็นความเครียดแล้วอ๋อดิฉันเป็นคนนอนไม่หลับก็ต้องไปกินยานอนหลับจริงๆไม่ใช่นะจริงๆคือมันเป็นปกติของท่านนะก็จะมากินกาแฟตอนตีสองก็ไม่ว่าหรอกแต่ว่าท่านก็ต้องถามก่อนว่านอนไปยังไงนอน2:00 ถึงตีหนึ่งก็โอเคแล้วนะแล้วเดี๋ยวท่านอาจจะไปนอนตอนสายๆทีนึงตอน10 โมงเช้าแล้วก็ค่อยไปกินอาหารเที่ยงตอนประมาณบ่ายโมงอีกครั้งนึงก็อันนี้แบบเนี้ยกำลังดี
1: คือนึงเราต้องทำความเข้าใจว่าตัวผู้สูงอายุนี่ช่วงระยะการนอนจะสั้น
0: ใช่ใช่ใช่ครับจะสั้นลงมาก
1: คือเราจะไม่ใช่แบบไปบอก7ชั่วโมง8ชั่วโมงเหมือนวัยรุ่นนี่นอน10ชั่วโมงนี่
0: ใช่ใช่ใช่10ชั่วโมงต่อกันอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: มันเป็นไปไม่ได้อะสำหรับผู้สูงวัยจริงๆนะครับ ยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่2ช่วงเลยนะอาจจะเป็น3ครั้งต่อวันก็เป็นตอนช่วงค่ำๆใช่ไหมครับ2:00จนตีหนึ่งแล้วก็มาอีกทีตอนช่วงก่อนกินข้าวเที่ยงอีกทีนึงตอนเย็น
1: ไม่ถือว่าผิดปกติใช่ไหมครับคุณหมอนัท
0: ไม่ถือว่าผิดปกติแต่ว่าสมมตินะว่าคุณทำแบบนี้ตั้งแต่ตอนอายุ60อันนี้ถือว่าผิดปกติไปหน่อยเพราะว่าตอนนั้นน่ะพลังชีวิตคุณยังเยอะไงถ้าทำแบบนั้นแสดงว่าพลังชีวิตคุณอาจจะน้อยเกินไปหรือเปล่าเช่นสังเกตดูภาวะร่างกายเช่นโอ้ตัวผอมลงมากเลยอ่ะเช่นผมเผาเนี่ยเริ่มร่วงแล้วฟันเฟินร่วงอย่างไวเลยแบบนี้แสดงว่าท่านต้องรีบชาร์จแล้วเพราะว่า60มันเร็วเกินไปที่ท่านจะไปนอน3รอบต่อวันอะไรเงี้ยนะครับส่วนลูกๆที่เจอปัญหานี้แล้วอ่ะ
1: ครับ
0: ก็คือว่าโอ้คุณแม่นี่80แล้วก็ยังต้องนอนแบบนี้เยอะนะครับอันเนี้ยถ้าในความเห็นผมนะผมแนะนำให้ทานยาบำรุงหน่
1: อ
0: ยในแพทย์แผนไทยนี่มียาบำรุงหลายตำรับเลยนะครับแล้วก็ให้ท่านทานซะหน่อยพอกินยาบำรุงเนี่ยท่านก็แทนที่จะนอน3รอบอาจจะเหลือ2รอบการนอนระยะหนึ่งอาจจะยาวขึ้นจาก3ชั่วโมงกลายเป็นสักมัน4ชั่วโมงหรือ5ชั่วโมงได้นะครับยาบำรุงมีหลายตำรับครับถ้าแพทย์แผนไทยเขาเรียกยาบำรุงธาตุคำว่าธาตุคือดินน้ำลมไฟรวมกันเลยนะครับถ้านึกง่ายๆให้พิศานึกถึงแกงเลียงแกงเลียงบ้านเรานี่แหละมันก็จะบำรุง
1: มีสารพัดผักอยู่ใน
0: ใช่ใช่คือบำรุงทุกธาตุอ่ะไม่ใช่แค่ธาตุไฟก็บำรุงนะดินน้ำลมไฟมันจะได้จากการที่ทานแกงเลียงแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าถ้าโบราณหน่อยอะไรกันนะก็เป็นการตุ๋นเนี่ยมันตุ๋นไก่การตุ๋นคือการที่เราเอาดึงเอาสารอาหารออกจากอาหารเนาะแล้วก็กินเป็นน้ำไปเลยนะครับกินอย่างนี้สักเดือน2เดือน

0: ติดกันเลยนะ
1: เ
0: พื่อให้ฟื้นฟูกำลังแบบนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเหมือนกัน
1: เหมือนเขาชอบคนจีนถ้าเป็นคนจีนก็ชอบแบบตุนเสร็จให้เราสดน้ำแกง
0: ใช่ถูกต้อง
1: ใช่ไหม
0: กินแบบนี้สักสองเดือนท่านก็จะรู้สึกว่าโอ้เดี๋ยวนี้คุณแม่รู้สึกมีแรงมีกำลังมากขึ้น มีความสดชื่นสดใสมากขึ้น
1: ครับ
0: รู้สึกเอนจอยในการกินมากขึ้นกินอาหารแล้วย่อยได้ดีอะไรเงี้ยแสดงว่ากำลังของท่านเริ่มกลับมาแล้วอะไรเงี้ยนะครับ
1: อันนี้คือกินเพื่อบำรุงธาตุ
0: บำรุงธาตุภายในเพื่อให้กลับมายังมีกำลังแล้วก็ไม่แก่วัยจนเกินไปแต่ก็ต้องบอกก่อนนะว่ามันก็ไม่ใช่แบบรักษาจนกระทั่งแบบโอ้โหกลายเป็นวัยรุ่นเลยนะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าจะรู้สึกว่าลูกก็จะอยู่ง่ายขึ้นนะคุณพ่อคุณแม่ก็จะรู้สึกเออมีความสุขได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับแสดงว่าที่เมื่อกี้คุณหมอนัทพูดถึงเวลาลูกๆจะบอกว่าเนี่ยไม่อยากให้นอนกลางวันเลยเดี๋ยวกลางคืนไม่ได้นอนอันนี้ก็ไม่อาจจะไม่ใช่สิเพราะว่าบางทีเขาต้องการการพักผ่อนที่
0: หมด
1: แรงที่ขึ้นใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับก็คือต้องคือถ้าสมมติว่ามันไม่ไหวจริงๆนะไม่ไหวจริงๆเนี่ยต้องนอนยังไงก็ต้องนอนแต่ถ้ารู้สึกว่านอนมากเกินไปหรือเปล่าคือนอนแล้วนอนอีกนอนแล้วนอนอีกบางทีอาจจะไม่ใช่นะบางทีอาจจะเป็นความรู้สึกว่าเอาตรงๆนะเหมือนฉันไม่มีค่าอะไรอ่ะไม่มีค่าก็นอนๆไปซะจะได้จบๆไปไม่อยากเจออะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ไม่ดีนะอันนี้อาจจะต้องให้หาคุณค่าซะหน่อยอะไรเงี้ยเช่นจะมาหาอะไรเล่นกับท่านหลังเลิกงานอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเป็นเล่นเกมอะไรบางอย่างมีความสุขอะไรบางอย่างแล้วก็หาอะไรที่ท่านรู้สึกว่ามีคุณค่าเช่นถามคำถามบางอย่างให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยถ้าเป็นแม่ทำอย่างนี้นะถ้าเป็นพ่อทำอย่างนี้นะเพราะคุณค่าจะทำให้ธาตุไฟมันขึ้นไงถ้าคนเรามันไม่มีคุณค่าเลยธาตุไฟมันไม่มีครับมันก็จะแก่ไวแล้วแหละถ้าพอเกษียณแล้วรู้สึกตัวเองไม่มีค่าเมื่อไหร่ก็เสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนั้น
1: อ๋อการรู้สึกตัวเองมีคุณค่านี่ทำให้ธาตุไฟมันเพิ่มขึ้นด้วย
0: ใช่ครับ
1: มีคำถามอีกครับบอกว่าแม่เรานี่ถ้าได้นอนแล้วถ้าได้ยินเสียงอะไรนิดหน่อยก็จะตื่นขึ้นเลยนะครับจะหลับเวลากว่าจะหลับนี่ก็ต้องใช้เวลานานบางทีก็ไม่นอนยันเช้ารู้สึกว่าแม่จะซึมช่วงเช้าแต่ว่าแม่ก็ยังมานอนกลางวันอันนี้ก็ยังถือว่าโอเคหน่อย
0: ยังโอเคแต่ว่าเห็นบอกว่าได้ยินเสียงอะไรแล้วก็ตื่นทันทีใช่ไหมครับไอ้สภาวะนี้เขาเรียกว่าคลื่นสมองมันยังไม่สงบถ้าเราเรียกกันแพทย์แผนโบราณแบบผมเนี่ยก็เรียกว่าธาตุลมนั่นแหละธาตุลมแทนที่มันธาตุลมจะเป็นแค่นี้ใช่ไหมมันกลายเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาพอใจนอนมันก็ได้แค่นี้มันยังไม่สงบอ่ะเวลาเป็นแบบนี้ก็จะได้ยินเสียงนิดหน่อยได้เสียงลูกเดินเปิดประตูได้ยินเสียงน้องหมาเกาหน่อยนึงก็ตื่นแล้วแบบนี้ก็ถือว่าไม่ปกตินะครับแบบนี้แสดงว่าในระหว่างวันเนี่ยอาจจะใช้สมองเยอะไปอาจจะมีความฟุ้งซ่านเยอะเกินไปอาจจะดูทีวีมากไปเล่นมือถือมากเกินไปเล่นเกมมากเกินไปหรือว่าคิดเรื่องคนอื่นมากเกินไปคิดเรื่องตัวเองหรือว่าสุขภาพตัวเองมากเกินไปแบบนี้เนี่ยก็ทำให้ธาตุลมรุนแรงเวลาไปนอนมันจะไม่ค่อยสงบแล้วครับมันก็จะทำให้นอนหลับได้มันดีฟสลีปไม่ได้อะเช้ามาก็รู้สึกยังเพลียต้องไปนอนกลางวันเพิ่มแบบนี้ถือว่าไม่ปกติถ้าใครถ้าลูกๆเห็นแบบนี้ก็อาจจะต้องสังเกตหน่อยคุณแม่ติดมือถือมากไปไหมต้องหาอะไรทำนี่นอกจากเรื่องนี้ไหมอะไรเงี้ยนะครับหรือคุณแม่ติดเกมอันนี้ผมมีจริงๆนะ
1: ใช่มี
0: คุณแม่ติดเกมไปดูหน่อยเกมที่คุณแม่เล่นเนี่ยมันใช้สมองมากไปปะคือมันเวอร์ไปปะคือมันโอ้โหมันโอ้โหมันใช้สมองเยอะเกินก็อาจจะเกมที่มันแบบเหมาะสำหรับผู้สูงวัยมีนะครับ
1: ครับ
0: แบบนั้นก็ทำให้ธาตุลมสงบลงแล้วก็สมมติกลับมาบ้านแล้วสัก10นาทีนะชวนคุณแม่ทำโยคะซะหน่อยอะไรเงี้ยยืดเหยียดอะไรเงี้ยเพราะการยืดเหยียดก็อย่างที่บอกว่าการยืดเหยียดจะทำให้สมองบอกว่าอ๋อคุณอยากพักแล้วใช่ไหมก็จะได้พักพอทำสักประมาณค่ำค่ำ
1: ครับ
0: คลื่นสมองก็จะเริ่มสงบลงแล้วก่อนนอนก็จะเป็นการนอนหลับได้ดีขึ้นผู้สูงอายุหลายท่านเนี่ยนอนด้วย YouTube นอนด้วย YouTube
1: คือให้ YouTube กล่อมอะไร
0: กันได้ใช่
1: ฟังแล้วก็หลับ
0: ใช่แต่ก่อนเราไม่เป็นแบบนี้กันนะครับ เนี่ยเรื่องนี้เพิ่งมาเกิดผมว่าไม่เกิน10ปีนี้นะครับการทำแบบนี้จะยิ่งทำให้มีปัญหาเรื่องธาตุลมในสมองไม่สงบวิธีการนี้ผมบอกเลยไม่ดี
1: แสดงว่าผู้สูงอายุที่ชอบเปิดทีวีบอกนอนไม่หลับเปิดทีวีแล้วก็ให้ทีวีส่งเราเข้านอน
0: ใช่ใช่
1: ไม่อันนี้ไม่เวิร์ก
0: ไม่เวิร์กครับไม่เวิร์กเพราะว่าระยะแรกๆอ่ะมันอาจจะโอเ
1: ค
0: แต่ระยะยาวเนี่ยสุดท้ายจะมีปัญหากับการนอนคือมันกลายเป็นว่ามันเหมือนติดอ่ะมันเหมือนเสพติดว่าเฮ้ยขอเสียงอันเนี้ยพอไม่มีก็นอนไม่หลับแถมไอ้ที่นอนไปก็ไม่ใช่นอนหลับดีด้วยนะ
1: ครับ
0: เออ
1: เออเช่นอันนี้ผมว่าเป็นหลายบ้านเลยเช่นให้ทีวีเป็นเพื่อนส่งเราเข้านอน
0: ใช่ๆ
1: เพราะดีแต่พอเราไปสังเกตจริงๆเหมือนแบบเวลานอนผมจะเห็นว่าอาจจะเหมือนไม่ได้หลับสนิทมาก
0: ใช่ครับเรื่องนี้ต้องฝึกตั้งแต่วัยประมาณนี้แหละ
1: ครับ
0: ครับว่าเฮ้ยคุณต้องนอนแบบเหมือนคนสมัยก่อนจริงๆอ่ะปิดทุกอย่างจบแล้วก็วางลง
1: ครับ
0: ถ้าพรุ่งนี้โชคดีได้ตื่นขึ้นมาค่อยว่ากันค่อยเอาใหม
1: ่ครับ
0: แบบนี้จะถึงเรียกว่าได้พลังชีวิตกลับมา 100% จริงๆแล้วก็ทำให้ภาวะนอนไม่หลับไม่เกิดขึ้นง่ายๆนะ
1: มันเหมือนจิตที่มันยังตื่นอยู่อย่างนั้นหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับมันยังพร้อมตื่นพร้อมรับรู้ตลอดเวลาพอเจออะไรนิดหน่อยก็สะดุ้งตลอดเวลา
1: ครับครับอันนี้ผมว่าดีมากๆเลยเพราะว่าผมว่าเป็นหลายๆบ้านเลยที่จะบางทีเนาะจะนะดูทีวีจนถึงดึกไม่ได้แบบปิดทีวีก่อนปล่อยให้ลมมันสงบอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่ถูกต้อง
1: แล้วก็หลับไปพร้อมทีวีถ้าสมมตินะครับ ผลเสียจากการนอนไม่หลับหรือนอนไม่พอในผู้สูงอายุถ้าเป็นต่อเนื่องระยะยาวส่งผลยังไงบ้างครับหม
0: อตอนนี้หนักมากๆเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยอย่างน้อยครึ่งล้านคนนะเป็นโรคอัลไซเมอร
1: ์นะครับ
0: ตอนนี้มีพฤติกรรมมากมายเลยเช่นเล่นมือถือก่อนนอนมีความเครียดก่อนนอนกว่าจะนอนก็ดูแอปอะไรบางอย่างเพื่อให้นอนหลับไปเนี่ยกระบวนการนี้เกือบทั้งหมดเลยนะครับจะทำให้นอนหลับไม่สนิทคิดให้พี่วิสารนึกถึงนะบวกไป10ปีหลังจากนี
1: ้
0: เราจะเจอพายุของโรคสมองเสื่อมมากๆนะครับเนี่ยก็ฉะนั้นการนอนไม่หลับเนี่ยก็1เราจะเจอโรคสมองเสื่อมนะครับโรคอัลไซเมอร์เนาะแล้วก็ใครที่นอนหลับไม่ดีก็จะมีปัญหาเรื่องระบบเผาผลาญไม่ค่อยดีก็จะเป็นโรค NCD เยอะขึ้น NCD ก็พวกเบาหวานความดัน
1: โรคใจ
0: โรคหัวใจโรคไขมันประมาณเนี้ยค่อยๆมากขึ้นเลยคือมันค่อยๆกัดกินทีละนิดอ่ะโดยเราไม่รู้ตัวเลยนะผ่านไป10ปีแก้ไม่ทันแล้วครับมันแก้ไม่ทันอ่ะคือตอนนั้นแล้วมันจะแก้ยังไงล่ะทั้งนอนก็ไม่หลับเครียดหงุดหงิดสมองก็ไม่ดีแล้วพอสมองไม่ดีเนี่ยพูดอย่างงี้พูดจาอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องครับพอสมองแบบมันไม่รับแล้วอ่ะก็จะรู้สึกว่าขอยาขอยาอย่างเดียวเลยไม่ไหวนอนไม่หลับรู้นะว่าไม่ดีแต่หยุดไม่ได้แหละ
1: ใช่ไหมเพราะผมเห็นหลายผู้สูงอายุหลายคนเหมือนกันนะครับพอถึงเวลาจริงๆก็ต้องใช้ยานอนหลับช่วยแล้วพอยิ่งใช้นี่มันไม่สามารถหยุดได้มันกลับยิ่งต้องเพิ่มโดสซ้ำไป
0: ใช่ครับถ้าเป็นไปได้ณวันนี้ถ้าท่านยังมีสติสัมปชัญญะที่ครบนะครับคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่มีสติสัมปชัญญะยังครบอยู่นะคร
1: ับ
0: พยายามนะนอนได้ตนเองดีที่สุดนะ
1: แม้ว่ามันอาจจะฝืนอาจจะทรมานบ้างช่วงต้นจะต้องให้ลองพยายามดู
0: ถูกต้องต้องมีเป้าหมายอ่ะคือเราต้องมีเป้าหมายว่าฉันจะนอนหลับได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งอะไรแม้แต่ว่าฟังนู่นฟังนี่ฟังนั่นก็ไม่ต้องแบบนั้นเนี่ยเป็นธรรมะสูงสุดแหละคือมันสงบสูงสุดแหละแล้วก็แบบนั้นจะทำให้เราไม่เป็นโรคต่างๆในอนาคตอีกมากเลยนะครับ
1: แล้วกรณีแบบนี้มันมีวิธีการไหมครับคุณหมอนัทอย่างนอนไม่หลับแหละคือก่อนหน้านั้นต้องไม่ดู YouTube ก็ต้องมีต
0: ้
1: องถ่ายติ๊กต็อกจนง่วงอะไรเงี้ยหลับจนโทรศัพท์หล่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเราจะวางสิ่งเหล่านี้ลงแน่นอนว่ามันยังไม่หลับทําอะไรจะเราจะทําอะไรดีเพราะบางทีคนนอนไม่หลับแล้วมันคาดหวังให้มันนอนหลับนี่มันทรมานนะมันฝืนมากเลยนะบางทีเนี่ย
0: เอาลําดับแรกก่อนสมมติว่านอนไม่หลับจริงๆอ่ะนะแบบแย่สุดๆเลยนอนไม่หลับเลยจริงๆอย่าฝืนนอนนะเพราะถ้ายิ่งฝืนนอนมันจะยิ่งนอนไม่หลับแบบใช่มั้ยฉันจะต้องเกรงจะนอนให้หลับภายใน10นาทีนี้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะพรุ่งนี้มีงานใหญ่อะไรอย่างเงี้ยถ้าใครทําอย่างงี้นะรับรองเสร็จแน่นะครับสมมุตินอนไปแล้วสัก20นาทีแล้วกันนะ
1: คร
0: ู้สึกไม่หลับลุกเลยหาอะไรทําครับจะไปดูทีวีไปทํานู่นนี่นั่นอะไรครับไปทําอะไรให้เสร็จที่ค้างคาไว้ให้เสร็จก็โอเคนะแล้วพอใจมันเริ่มโล่งๆว่างๆแล้วง่วงๆแล้วค่อยๆมานอนแบบนี้ดีกว่านะครับแต่ถ้าใครที่แบบว่าไม่ได้มีติดขัดอะไรนะครับให้ทําเป็นลําดับขั้นก็แล้วกันจากที่ต้องดูแบบว่าดูเป็นหนังเลยเป็นซีรีส์อาจจะเหลือฟังเสียงน้ําตกเสียงน้ําไหลเสียงฝนตกอะไรเงี้ยก่อนนะครับหรือเสียงสวดมนต์อะไรเงี้ยเสียงวันที่แบบไม่ใช่ภาษาเราอ่ะเป็นภาษาอะไรไม่รู้อ่ะ
1: นะครับไม่ต้องคิดตาม
0: ว่าเอ้ยเราไปทําอะไรผิดพลาดมาอะไรเปล่าเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ฟังแบบนั้นก่อนให้เรารู้สึกว่าโอเคใจเรานิ่งได้แล้วขณะตอนที่เรานอนอยู่เราก็เอาใจละไปอยู่กับเสียงน้ําตกแหละให้มันไหลไปก็รู้สึกว่าโอเ
1: ค
0: เราได้สมาธิกับเสียงน้ําตกเสียงน้ําไหลเสียงฝนตกแล้วเราก็จะหลับไปโดยปริยายโดยที่เราไม่รู้ตัวอันนี้คือลําดับขั้นแรกๆพอดีขึ้นอีกเฮ้ยเราตั้งชาเลนจ์ขึ้นอีกว่าเฮ้ย
1: คร
0: ับอันนี้เราจะไม่ใช้เสียงน้ําตกนอนสิแล้วมันก็จะสุดท้ายมันจะทําได้ไงทําเป็นลําดับขั้นไปเรื่อย
1: ๆคร
0: ับ ว่าเอ้ยแรกๆก็เอาไม่ไหวก็ตื่นก่อนแล้วกันถ้าเริ่มไหวเริ่มฟังเสียงน้ําตกนะเริ่มไหวอีกเริ่มไม่ต้องฟังอะไรเลยดูสินะครับแต่ทั้งหลายทั้งมวลต้องมีเป้าหมายสูงสุดก่อนว่าฉันจะเป็นคนสุขภาพที่ดีเพียงพอเพื่อตัวฉันเองเพื่อลูกๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่ด้วยเพราะถ้าไม่มีเป้าหมายเนี่ยครับเราจะรู้สึกว่าไม่รู้เราทำไปเพื่ออะไรอ่ะแล้วฉันจะหลับอย่างนั้นเพื่ออะไรล่ะใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ถ้าเพื่อตัวเองมันไม่พอครับ บางทีมันต้องเพื่อลูกอ่ะ พื่อพ่อแม่เพื่อคนรอบตัวอะไรอย
1: ่
0: างเงี้ยนะครับ
1: ใช่เพราะว่าอย่างที่คุณหมอนัทพูดที่ผมเห็นด้วยมากๆเลยเพราะว่าถ้าไม่มีเป้าหมายเนี่ยบางทีพอล้มตัวลงนอนไม่หลับเนี่ยมันจะยิ่งรู้สึกว่
0: า
1: แบบบางทีก็ไม่อยากนอนบ้างหรือบางทีก็จะยิ่งรู้สึกว่าหงุดหงิดมากขึ้นไปอีก
0: เพรา
1: ะยังต้องตั้งเป้าหมายนิดนึงว่าการนอนมันจะช่วยทำให้เราสุขภาพดี
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับครับนี่นะครับมีคนถามมาเหมือนกันบอกใช้ยานอนหลับช่วยเรื่องอาการนอนไม่หลับได้หรือไม่ส่งผลกระทบอย่างไร
0: ครับผม
1: ครับ
0: ได้ครับใช้ได้แต่ว่าอย่างที่บอกมันเราต้องมี mindset ตั้งไว้เลยว่าสุดท้ายภายใน1ปีเนี้ยฉันจะต้องหลับเองให้ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยาเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตั้ง mindset แบบนี้เนี่ยเวลาเรามองเห็นอะไรเราจะรู้สึกหาตัวช่วยจะเป็นกลิ่นน้ำมันหอมระเหยตัวนี้ช่วยได้ไห
1: ม
0: พอไปเจอเพื่อนๆที่เคยเป็นโรคแบบนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็จะพูดคุยเรื่องนี้กันไปเจอคุณหมอที่เก่งด้านนี้ก็เริ่มฟังอะไรอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆอ่ะค่อยๆเข้าสู่สมดุลของมันแล้วคุณจะเจอสมดุลของตัวคุณเองในที่สุดแต่ว่าต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าฉันจะจบเรื่องนี้ให้ได้แต่คนส่วนใหญ่ที่ผมเจอในคลินิกนะครับส่วนใหญ่มาด้วยความกลัวไม่ได้มาด้วยการตั้งเป้าหมายว่าคุณหมอทำไงดีดิฉันติดยานอนหลับถ้าคำถามอย่างเงี้ยมันมีแต่ความกลัวถูกไหม
1: ใช่
0: ฉันกลัวเนี่ยฉันกลัวจะเป็นโรคอัลไซเมอร์ในอนาคตจังเลยแต่ฉันติดยานอนหลับนะทำไงดีคือแบบนี้มันไม่มีทางออกเลยผมก็เลยว่าโอเคถ้างั้นคุณลองตั้งให้หน่อยได้ไหมว่าคุณอยากเลิกอันเนี้ยภายในกี่วันก
1: ี่
0: ปีกี่เดือนแต่ให้ก็ตั้งเองนะผมไม่ตั้งให้นะถ้าบอกใจถึงหน่อย3เดือนสามเดือนเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันว่ามันต้องทำอะไรอ่ะ1 2 3 4เพราะว่าเรื่องแบบนี้ต้องเป็นกระบวนการครับมันไม่สามารถแบบเอายาเม็ดใหม่เข้าไปอะไรเงี้ยสมมุติว่าผมมียาแผนไทยนะเม็ดใหม่นะบอกว่านี่กินแล้วนอนหลับแทนยาที่ตัวคุณกินผมก็ไม่ต่างอะไรกับยานอนหลับเมื่อกี้หรอกสุดท้ายคุณก็ติดยาผมเหมือนเดิม
1: ครับเปลี่ยนจากฝรั่งมาเป็นแผนไทย
0: ใช่แล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องไปหาหมอคนใหม่ว่าเพราะดิฉันติดยาแผนไทยนอนหลับค่ะ
1: ครับ
0: ไม่ถูกต้องมันไม่ดี
1: แล้วจริงๆแพทย์แผนไทยนี่เขามียานอนหลับเฉพาะไหมครับคุณหมอหรือว่ามันเป็นเรื่องของการกินอาหารรอบๆเรา
0: หลักๆที่แบบเบสิกสุดๆก็จะเป็นพวกยาหอมนะยาหอมก็จะเป็นพวกดอกไม้พิกุลบุญนาคสารพีบัวหลวงไม้จันต่าง
1: ๆ
0: พวกนี้เวลากินเนี่ยจะทำให้สงบเขาเรียกว่าคือลมที่หัวใจเขาเรียกหัตไทวาตะหัตไทแปลหัวใจใช่ไหมวาตะคือลมที่หัวใจเนี่ยจะทำให้รู้สึกว่าหลับยังไงก็หลับไม่ลงเว้ยรู้สึกหงุดหงิดจังเลยพอกินยาหอมใช่ไหมครับมันก็จะไปสงบลมตรงเนี้ยมันเหมือนพี่ไปสารดมดอกไม
1: ้
0: อ
1: ่
0: ะเฮ้ยเครียดจังเลยดมดอกไม้สักดอกสบายใจนั่นแหละเขาเรียกว่าสงบหะไทวาตะคือมันก็คลายลงคุณก็จะหลับได้สบายขึ้นอันนี้คือกินยาหอมก่อนนอน
1: ครับแล้วส่วนผสมเราต้องอ่านอะไรบ้างฮะต้องดูว่ามันควรจะต้องมีอะไรบ้าง
0: พวกดอกไม้อ่ะดอกไม้นะดอกไม้ทั่วไปก็จะมีเกสรบัวหลวงที่ต้องมีแน่ๆแหละบัวหลวงนี่ช่วยทำให้หลับได้ดี
1: ครับ
0: เนี่ยแล้วก็พิกุลบุญนาคสารพีมะลิอย่างเงี้ยพวกนี้แล้วก็บัวหลวงเนี่ยรวมกันอย่างน้อยก็5ตัวนี้นะครับ แล้วก็จะเป็นพวกไม้จันเนี่ยไม้จันเนี่ยจะทำให้ใจมันสงบไม้จันคือทำให้มันเย็นๆเนี่ยเหมือนเราดูพระจันทร์สบายใจจังเลยอย่างเง
1: ี้
0: ยก็ทำให้ใจสงบประมาณนี้พวกนี้ก็จะเป็นสรรพคุณที่ช่วยทำให้รู้สึกดับความร้อนที่หัวใจได้ช่วยให้นอนหลับได้ครับ
1: คือถ้าสมมติว่านอนไม่หลับจริงก็ลองเอาพวกนี้ลองมาเป็นตัวช่วยดู
0: ใช่ใช่ใช่คือเบสิกสุดๆสมมุติว่าหาได้หอมไม่ได้จริงๆนะมันจะมีพวกเกสรบัวหลวงขายราคาไม่แพงแล้วก็มีอยู่เยอะมากในประเทศไทยนะครับ
1: เผื่อพวกนี้เป็นตัวช่วยดูนะครับอันนี้ก็จะตรงกับคนที่เขาถามคำถามก็มาเป็นเรื่องวิธีการรักษาแล้วก็เป็นการมาร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับก็บอกว่าที่บ้านเนี่ยทานแล้วหลับดีขึ้นเขาใช้นมผึ้งสาหร่ายเกลียวทองเบต้ากูแคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บางคนก็บอกว่างดเครื่องดื่มชากาแฟหรือที่มีคาเฟอีนทุกชนิดงดน้ำเย็นมื้อเย็นกำหนดเวลาบ่ายสามโมงหลังบ่ายสามโมงงดทานอาหารทุกชนิด
0: ครับ
1: อันนี้บอกชงยาหอมลิตรเย็นให้ดื่
0: ม
1: สร้างบรรยากาศแบบผ่อนคลายเปิดเพลงเบาๆเดินออกกำลังกายนะครับหรือว่าออกกำลังกายตามความเหมาะสมอะไรแบบนี้นะทำแบบนี้วนลูปไปก็จะทำให้การนอนดีขึ้นซึ่งจริงๆก็ที่มีคุณหมอนัดเล่าให้ฟังนะ
0: ใช่ๆประมาณนี้นะครับคือคนที่เขียนมาระดับนี้ได้เนี่ยแสดงว่าธาตุสมบูรณ
1: ์
0: คือมนุษย์ที่ธาตุสมบูรณ์เนี่ยจะควบคุมตัวเองได้ไงควบคุมกายควบคุมใจควบคุมวิถีชีวิตตัวเองได้จะรู้ว่าสมดุลฉันเป็นอย่างนี
1: ้
0: ก็ไม่ต้องแบบนี้ 100% ไม่จำเป็นนะสมดุลคุณเป็นยังไงก็เอาอย่างนั้นแหละแต่ว่าอย่างน้อยมันเริ่มต้นจากการมีวินัยใช่ไหมการรู้สึกว่าเฮ้ยฉันรักตัวเองละเฮ้ยไม่ไหวว่าอีก10ปีต่อไปเนี่ยฉันจะต้องเป็นโรคนอนไม่หลับแน่เลยต้องเปลี่ยนวิถีอะไรอย่างเงี้ยนะครับกระบวนการนี้ไปหาสมดุลพอหาสมดุลเจอเนี่ยท่านก็จะมีดินน้ำลมไฟภายในที่ สมดุลแล้วก็จะนอนหลับได้อย่างสบายใจอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับแล้วถ้าสมมุติว่าอันนี้เราคุยกันเฉพาะช่วงนอนไม่หลับแล้วก็พยายามจะแก้มันตรงช่วงนอนไม่หลับแต่ถ้าเราจะสร้างออกแบบสมดุลชีวิตในสัก1วันสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่บางทีอยู่บ้านแล้วไม่ได้ออกไปไหนเพราะลูกก็ออกไปทำงานพ่อแม่จะออกแบบดีไซน์สมดุลชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อที่จะส่งผลทำให้ตัวเองนอนหลับคุณหมอครับมีคำแนะนำยังไงครับ
0: นี่ดีมากเพราะว่าการนอนหลับมันอยู่ที่ต่อมใต้สมองเนี่ยภายในหัวเราเนี่ยนะครับ เขาเรียกว่าต่อมไพเนียลต่อมไพเนียลหรือว่าต่อมใต้สมองนั่นแหละต่อมใต้สมองจะทำงานได้ดีก็ต่อเมื่อวงจรชีวิตล้อไปตามธรรมชาติเช่นสมมติว่าเราตื่นนอนขึ้นม
1: า
0: ถ้าคุณตื่นนอนขึ้นมาลงคุณบิดซ้ายบิดขวาขี้เกียจไปเรื่อยแบบนี้วงจรผิดแล้วแต่ถ้าคุณตื่นขึ้นมาโอเคล้างหน้าแปรงฟันนะไปอาบน้ำก่อนอาบน้ำไปเดินก่อนเดินออกกำลังกายโดนแดดซะหน่อยแดดก็เป็นตัวรีเซ็ตไอ้ตัวต่อมใต้สมองบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเช้านะนี่เขาเรียกเช้
1: า
0: ต้องมี energy หน่อย energy แดดก็จะเป็นตัวบอกเราอากาศภายนอกก็จะเป็นตัวบอกเราอ๋อนี่อากาศเช้าๆเป็นอย่างนี้แล้วก็กลับบ้านอาบน้ำทานข้าวเช้าการทานข้าวเช้าเป็นการบอกว่าฉันปลอดภัยแล้วพอฉันปลอดภัยเนี่ยฮอร์โมนความเครียดจะไม่สูงเกินไป
1: ปลอดภัยนี่หมายความว่าฮะปลอดภัยคือยังรอดมาเลยยังเลี้ยงมีชีวิตอยู่
0: คือชีวิตมนุษย์เราใช่ชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยจริงๆแล้วก็มีแค่นั้นครับตื่นขึ้นมาหาอะไรกินปลอดภัยแล้วนอนจริงๆมนุษย์มีแค่นี้นะมีแค่นี้นะใช่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราตื่นขึ้นมาใช่ไหมแล้วเราก็ทำอะไรให้เสร็จสับนะออกกำลังกายเรียบร้อยแล้วเราก็ไปกินข้าวเท่ากับเรากำลังบอกต่อมใต้สมองบอกว่าฉันปลอดภัยแล้วนะมีอาหารกินมีความสุขแล้วและฉันพอแล้วณวันนี้ฉันกินเพิ่มอีกนิดนึงฉันโอเคแล้วฉันอยู่ได้แล้วกระบวนการแบบนี้ฮอร์โมนความเครียดมันจะไม่เยอะเกินไปมันจะกลางๆอ่ะอาจจะโอเคฉันตื่นนอนมีกำลังบังชาเดี๋ยวฉันไปทำงานบ้านทำนู่นทำนี่พอตกค่ำๆแหละตกเย็นๆค่ำๆเริ่มชะลอตัวเองแล้วจะเป็นการยืดเหยียดบิดขี้เกียจอะไรที่มันเยอะๆไปก็วางลงเปลี่ยนจากหนังสือที่มันยากๆกลายเป็นหนังสือที่มันง่ายขึ้นพูดจาอะไรที่มันซอฟต์ขึ้นหยุดการฟังสิ่งต่างๆที่มากเกินไปแล้วก็นอนก็วนลูปอย่างเงี้ย
1: ครับอ๋ออันนี้เดี๋ยวลองถ้าใครคิดว่าอยากจะลองแก้ปัญหาเรื่องนอนไม่หลับแล้วไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องเฉพาะตอนนอนเนาะ
0: ใช่
1: แต่โฟกัสภาพรวมตลอดทั้งวันก็ลองเอาวิธีการของหมอนัดไปใช้ดูนะครับอันนี้ครับลูกๆมีส่วนช่วยทำให้พ่อแม่หลับอย่างมีคุณภาพได้อย่างไร
0: โอ้โหนี่เยอะเลยนะครับคือมันก็ต้องจัดเตรียมมาเนาะจัดเตรียมเช่นอย่างที่ผมบอกว่าสิ่งที่ควรทำก่อนคือทำให้คุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าตัวเองมีค่าก่อนเช่นเราบอกว่าคุณแม่พรุ่งนี้อยากกินไข่พะโล้คุณแม่ก็เอาแล้วเฮ้ยมีคุณค่าเว้ย
1: รีบไปตลาดแล้ว
0: รีบไปตลาดจะเย็นไปตลาดแล้วไปซื้อปุ๊บเช้ามาตื่นเช้าหน่อยมีแอคชั่นเนี่ยเห็นไหมพลังงานเพิ่มตอนเช้า energy เพิ่มปื๊ดขึ้นเลยปื๊ดเลยแล้วก็ทำนี่กินไม้กินลูกก็มีที่กินที
1: ่
0: กินอ๋อชมโมสุดยอดแม่อร่อยมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำอะไรดีอะไรอย่างเงี้ย energy มาคุณค่ามีแล้วเดี๋ยวเขาก็รู้สึกว่าธาตุเขาก็ยังอยู่อ่ะแล้วก็เดี๋ยวมีปลูกผักด้วยปลูกผักปลูกตัวฝักยาวปลูกง่ายดีเอามาทำเป็นอาหารไปตำส้มตรงท้องตำอะไรอย่างเงี้ยนะครับกลับมาลูกได้กินของอร่อยๆอย่างเงี้ยนะครับก็กลับมาบ้านก็มีการพูดคุยกันรู้สึกว่าเขามีความสุขได้ดีอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเขามีค่าเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขานอนหลับได้คืนนี้พรุ่งนี้จะได้ตื่นมาทำอะไรกันดีมันก็เลยบางทีมันไม่ใช่แค่คนคนเดียวเนาะมันก็ต้องช่วยเหลือกันไม่ใช่แค่ลูกอ่ะสามีด้วยใช่ไหมภรรยาด้วยใช่ไหมแล้วก็คนที่อยู่ร่วมกันจะต้องเห็นคุณค่าของกันและกันให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกันผมว่าแบบนี้เนี่ยจะช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นได้ลึกซึ้งขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนทางอ้อมนะแต่ผมว่ามันเป็นความยั่งยืนระยะยาวมากกว่าครับ
1: ใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการทำให้ตัวอารมณ์ความรู้สึกมันดีขึ้น
0: นิ่งขึ้น
1: มันนิ่งขึ้น
0: ใช่ครับ
1: เอาละครับผมก็จะว่าวันนี้บรรดาลูกๆน่าจะได้วิธีการไปช่วยดูแลคุณพ่อคุณแม่พอสมควรนะครับเพราะว่าหลักๆที่คุณหมอนัทแนะนำนี่มันไม่ใช่เรื่องแค่ต้องไปหายาหาวิธีการรักษาอย่างเดียวแต่ว่ามันสามารถดูแลตัวเองได้ก่อน
0: ใช่ครับ
1: เป็นหมอดูแลตัวเองใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินซึ่งจริงๆที่ฟังมาเมื่อสักครู่นี้ไม่ที่มีอะไรยากสลับซับซ้อนเลยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: สามารถจัดการได้ง่าย
0: ก็เป็นส่วนใหญ่เป็นธรรมชาตินี่แหละ
1: ใช่ใช่ครับสามารถจัดการเองได้เพราะฉะนั้นน่าจะได้คู่มือในการเอาไปดูแลคุณพ่อคุณแม่นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับหมอนัท
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับพี่ประสานครับขอบคุณผู้ชมครับ

0: ค่ะก็ได้คำตอบกันใช่แล้วใช่ไหมคะเรื่องของการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุเนี่ยจะถือว่าเป็นเรื่องปกติหรือไม่นะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมเนี่ยจะบอกว่ามีความสำคัญมากๆบุคคลรอบข้างรอบกายมีความสำคัญมากๆนะคะกับเรื่องของการนอนหลับนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้นะคะข้อมูลที่นำมาฝากกันเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับหลายๆท่านมากๆนะคะแล้วก็ในวันนี้ในช่วงของสนทนาจับข่าวมาคุยก็เป็นประมาณนี้นะคะข้อมูลดีๆมีประโยชน์นำมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังเป็นประจำทุกวันนะคะแล้วก็ในวันนี้ค่ะเรายังมีอีกหลายช่วงนะคะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยเราพักกันสักครู่เดียวดีกว่านะคะในช่วงหน้ากลับมาในช่วงของเตือนภัยขยายประเด็นค่ะ
1: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
2: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
1: เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
2: อ๋อได้พี
3: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
4: ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวไม่กดลิงก์แปลกๆไม่ดาวน์โหลดไฟล์แปลกๆไม่โอนเงินให้บุคคลแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไม่ต้องอายรีบแจ้งความหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะอาจยับยั้งการหลอกลวงของมิจฉาชีพหรืออาจเป็นการแจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกุมเหล่ามิจฉาชีพออนไลน์นี้ต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานี
5: เท่าทันป้องกันภัยช่วงเตือนภัยขยายประเด็น
0: ค่ะกลับมาในช่วงของเตือนภัยขยายประเด็นนะคะคุณผู้ฟังคะมาเรื่องแรกค่ะเรื่องของยศชนันนะคะแล้วก็นิกรได้มีการเปิดศูนย์บริการนวัตกรรมสำหรับคนพิการนะคะอีสานตอนล่างก็ได้มีการนำเทคโนโลยียกระดับคุณภาพชีวิตอย่างทัดเทียมนะคะโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะพร้อมด้วยนายนิกรโสมกลางค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยนะคะก็ได้มีการเปิดศูนย์บริการนวัตกรรมสำหรับคนพิการนะคะในพื้นที่ของภาคอีสานตอนล่างค่ะโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ก็ได้มีการมอบนโยบายนะคะ Thailand Inclusive Framework ค่ะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสังคมไทยนะคะที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยได้มีการขับเคลื่อนค่ะการนำองค์กรเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมมายกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำนะคะในการเข้าถึงนวัตกรรมรวมไปถึงมีการกระจายโอกาสสู่ภูมิภาคด้วยนะคะโดยกำหนดกรอบการดำเนินงานเนี่ย3ด้านด้วยกันก็คือการกระจายความเสมอภาคนะคะในการเข้าถึงนวัตกรรมแล้วก็เรื่องของการสร้างเสริมศักยภาพค่ะเพื่อการดำรงชีพอย่างมีศักดิ์ศรีนะคะแล้วก็เรื่องของการบูรณาการการให้บริการภาครัฐอย่างไร้รอยต่อนะคะพร้อมทั้งได้มีการตั้งเป้าหมายระยะ5ปีด้วยก็คือขยายศูนย์บริการนวัตกรรมสำหรับคนพิการต้นแบบค่ะพัฒนาหลักสูตรอาชีพแห่งอนาคตนะคะผลักดันมาตรฐาน Universal Design แล้วก็ Accessibility นะคะ Tourism ด้วยสำหรับการสร้างงานแล้วก็ผู้ประกอบการคนพิการเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐสถาบันการศึกษาค่ะภาคเอกชนรวมไปถึงองค์กรคนพิการด้วยนะคะเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโดยในโอกาสนี้ค่ะได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนะคะระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะแล้วก็อีกหลายหน่วยงานนะคะก็ได้มีการลงนามกันกับทางด้านของกระทรวงอว.เพื่อที่จะขับเคลื่อน ศูนย์บริการนวัตกรรมสำหรับคนพิการระดับภูมิภาคนะคะในขณะที่นายนิกรค่ะก็ย้ำว่าประเทศเนี่ยมีคนพิการที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วนะคะกว่า2,280,000 คนค่ะโดยภาคอีสานเนี่ยบอกว่ามีจำนวนมากที่สุดนะคะซึ่งก็จำเป็นที่จะต้องสร้างกลไกความร่วมมือนะคะที่เข้มแข็งเพื่อที่จะให้คนพิการเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงสิทธิ์เทคโนโลยีนะคะความรู้แล้วก็โอกาสในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพได้อย่างเท่าเทียมนะคะก็จะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการครอบครัวค่ะแล้วก็ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนนะคะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะที่นำมาฝากกันนะก็คือเรื่องของปัญหาที่ดินนะคะที่อุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยซึ่งล่าสุดนะคะทางด้านของรัฐมนตรีสุชาติเนี่ยท่านก็ปิดปมปัญหาทับลานนะคะคืนความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะได้มีการสั่งรื้อถอน3รีสอร์ทด้วยกันนะโดยทางด้านรัฐบาลเนี่ยได้มีการเดินหน้าแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนนะคะในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยได้มีการยึดหลักค่ะการสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะภายใต้กรอบกฎหมายข้อเท็จจริงแล้วก็การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนพร้อมทั้งเร่งค่ะพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงนะคะอย่างรอบครอบแล้วก็โปร่งใสสามารถที่จะตรวจสอบได้ค่ะแยกประชาชนผู้ที่ถือครองแล้วก็ทำกินโดยสุจริตเนี่ยออกจากกลุ่มนายทุนหรือว่าผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยมิชอบนะคะซึ่งการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการดำเนินการเฉพาะพื้นที่ที่มีข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็มีประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกันนะคะไม่ใช่แนวทางเรื่องของการนำไปใช้พื้นที่อื่นแล้วก็การดำเนินคดีต่อผู้ที่บุกรุกพื้นที่ป่านะคะก็ยังถือว่าเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเคร่งครัดนะคะซึ่งนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ปราจีนบุรีด้วยเพื่อที่จะชี้แจงนะคะแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ทับซ้อนตามแผนที่ One Map นะคะแล้วก็มีการรับฟังปัญหาจากคนในพื้นที่ด้วยมีการตรวจสอบสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะพร้อมทั้งยืนยันว่าจะมีการเร่งรัดการตรวจสอบแล้วก็พิสูจน์สิทธิ์ของชาวบ้านดั้งเดิมค่ะผู้ยากไร้นะคะเป็นรายแปลงควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายกับโรงแรมรีสอร์ทนะคะที่บุกรุกพื้นที่ป่าอย่างเข้มงวดนะคะโดยไม่มีการเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงแนวเขตครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของชุมชนดั้งเดิมค่ะพร้อมทั้งได้มีการเตรียมประกาศพื้นที่เพิ่มเติมนะคะเป็นเขตอุทยานแห่งชาติส่วนคดีการบุกรุกป่าคดีนี้เนี่ยขณะนี้นะคะก็อุทยานแห่งชาติทับลานค่ะก็ได้มีการติดประกาศนะคะรื้อถอนภายใน15วันนะคะจำนวน3รีสอร์ทด้วยกันในพื้นที่ของอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะแล้วก็จะมีการทยอยรื้อถอนโรงแรมนะคะรวมไปถึงรีสอร์ทที่คำพิพากษาถึงที่สุดทุกรายนะคะเพื่อที่จะนำพื้นที่กลับคืนสู่อุทยานแห่งชาติสำหรับการฟื้นฟูป่าต่อไปนะคะโดยทางด้านของรัฐบาลเนี่ยก็เชื่อมั่นว่าการแก้ไขปัญหาที่ดินทับลานเนี่ยต้องสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนนะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบกับการอนุรักษ์ผืนป่าของประเทศนะคะการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนในครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญนะคะที่จะนำไปสู่ความเข้าใจร่วมกันแล้วก็เป็นรากฐานของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้วยเพื่อที่จะให้คนเนี่ยอยู่กับป่าได้นะคะบนพื้นฐานของกฎหมายความเป็นธรรมแล้วก็ประโยชน์สูงสุดของประเทศด้วยนะคะโดยเรื่องนี้เนี่ยมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเนี่ยมีแบ่งออกเป็น5กลุ่มด้วยกันนะคะสำหรับพื้นที่การดำเนินการโดยกลุ่มแรกเนี่ยเป็นพื้นที่สำหรับงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะคะหรือว่าสปกจำนวน 53,416 ไร่นะคะเห็นควรเพิกถอนออกจากเขตอุทยานแห่งชาติเพื่อที่จะดำเนินการตามหลักของ One Map ส่วนพื้นที่ที่2ค่ะก็คือพื้นที่โครงการ หมู่บ้านตัวอย่างไทยสามัคคีนะคะจำนวน 8,328 ไร่นะคะก็ได้มีการเร่งตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ดำเนินการด้านคดีความนะคะให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการพิจารณาตามระเบียบที่เกี่ยวข้องส่วนพื้นที่ที่3เนี่ยก็คือพื้นที่พมพ.แล้วก็คจก.นะคะจำนวน 87,500 ไร่นะคะก็เห็นควรที่จะเพิกถอนออกจากเขตอุทยานแห่งชาตินะคะโดยจะมีการจัดทำประชามติค่ะสอบถามความต้องการรูปแบบสิทธิ์ของราษฎรนะคะส่วนพื้นที่ที่4เนี่ยก็คือพื้นที่อื่นนอกเขตสปก.นะคะแล้วก็มีโครงการด้านของความมั่นคงจำนวน 19,420 ไร่นะคะก็จะมีการดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์เป็นรายแปลงอย่างเข้มงวดนะคะเพื่อที่จะคัดกรองกลุ่มทุนเนี่ยออกจากการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายส่วนพื้นที่สุดท้ายนะคะก็คือพื้นที่ราชพัสดุค่ะจำนวน 6,621 ไร่นะคะก็เห็นควรเพิกถอนออกจากเขตอุทยานแห่งชาติค่ะเพื่อให้เป็นไปตามการใช้ประโยชน์นะคะในราชการทหารตามสถานะเดิมสำหรับขั้นตอนต่อไปค่ะก็บอกว่าจะมีการนำข้อเสนอแนะแล้วก็ข้อมูลเชิงประจักษ์เนี่ยที่ได้รับจากการลงพื้นที่ไปในครั้งนี้นะคะมาประสานดำเนินการร่วมกันกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติค่ะเพื่อที่จะนำเสนอครม.นะคะพิจารณาทบทวนมติเมื่อวันที่14มีนาคม2566ค่ะตามข้อเสนอที่มีการปรับปรุงใหม่นะคะรวมไปถึงมีการกำหนดแนวกันชนหรือว่าบัฟเฟอร์โซนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศในระยะยาวด้วยนะคะนี่ก็เป็นข่าวดีที่นำมาฝากกันสำหรับเรื่องของปมปัญหาที่ดินทับซ้อนนะคะในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทับลานค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ายังอยู่กันกับช่วงของท่องเที่ยวปลอดภัยเพื่อนนักเดินทางค่ะ
6: มาแล้วจ้าโปรแรงแซงความจริงสินค้าลดราคาถึง 90% เพียงคลิกเดียวฟังดูง่ายเกินไปหรือเปล่าคะระวังคำพูดสวยหรูดึงดูดใจคุณเช่นโปรดฟังโอกาสรวยด่วน24ชั่วโมงไม่ต้องทำงานก็ได้เงินโหถ้าจะรวยไวขนาดนี้นะหรือยาลดน้ำหนักกินภายใน3วันรับรองเห็นผล 100% มันจะผอมจริงหรอเนี่ยย้ายโฆษณาชวนเชื่อพาคุณไปเจอกับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพรวมถึงการหลอกลวงเลยค่ะราคาถูกเกินจริงอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงนะคะก่อนซื้อก่อนคลิกกรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนมั่นใจค่ะปลอดภัยก็ลวงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: น้องแนนโพสโซเชียลเหรอไหนไหนมาดูคอมเมนต์หน่อยสิอีอ้วนหูก้างเหมือนลิงใส่ชุดไม่ดูหุ่นตัวเองเลยกาคาพริกมีหน้าล่ะเลยโสดมานานคอมเมนต์กันแบบนี้คนเม้นสนุกนึกว่าตลกคนโดนไม่สนุกด้วยนะครับไซเบอร์บูลลี่เท่ากับการทำร้ายคนอื่นถึงเวลาหยุดและส่งเสริมเรื่องนี้อย่างจริงจังร่วมกันใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ให้เกียรติผู้อื่นคอมเมนต์เชิงบวกให้กำลังใจแล้วโลกออนไลน์จะน่าอยู่มากขึ้นรู้เท่าทันสื่อจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์เท่าทันป้องกันภัยช่วงเพื่อนนักเดินทาง
0: นึงนะคะกับช่วงของท่องเที่ยวปลอดภัยเพื่อนักเดินทางค่ะพาคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะไปเที่ยวกันที่สะพานดำใกล้กับสถานีรถไฟนครลำปางค่ะซึ่งฉากที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะจะบอกว่าชื่อว่าสะพานดำหรือว่า Black Bridge นะคะก็หนึ่งในแลนด์มาร์คที่มีทั้งเรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วก็มุมถ่ายรูปสวยๆของเมืองลำปางนะคะซึ่งสถานที่แห่งนี้ค่ะจะบอกว่าตั้งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟเนี่ยเพียง 1.2 กิโลเมตรนะคะสามารถที่จะมาเดินเล่นสบายๆแล้วก็ถ่ายรูปได้ด้วยนะคะสำหรับสะพานดำเนี่ยเปิดใช้งานนะคะ20ธันวาคม2459ชาวลำปางในอดีตนะคะเรียกสะพานนี้ว่าขัวดำนะคะในพื้นเมืองก็หมายถึงสะพานนั่นเองนะคะสะพานดำก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมานะคะหลังจากที่เดินเล่นถ่ายภาพเนี่ยก็ยังสามารถที่จะซื้ออาหารขนมแล้วก็ของกินพื้นถิ่นได้ด้วยนะคะมีประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นแหล่งเช็คอินแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปางนะคะหากใครที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางสะดวกจากสถานีรถไฟลำปางก็ถือว่า เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ตอบโจทย์มากๆนะคะทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์ความสวยงามบรรยากาศที่เหมาะกับการเดินเล่นพักผ่อนนะคะก็ถือว่าเป็นเสน่ห์มากๆของเมืองลำปางนะคะนอกจากรถม้าลำปางเนี่ยก็ยังมีที่นี่ละค่ะสะพานดำนะคะใกล้กับสถานีรถไฟลำปางก็ไปเที่ยวกันได้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้นะคะรายการเท่าทันป้องกันภัยนะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะติดตามเราได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์14 นาฬิกาถึงเวลา16 นาฬิกาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง4ภูมิภาคเนี่ยต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
8: ติดตามรับฟังรายการเท่าทันป้องกัน
9: ภาครัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
10: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
13: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะแผนหายไปแล้ว
14: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
15: กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
16: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนมิถุนายน2569มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากแรงสนับสนุนภาคบริการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและภาคเกษตร
17: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนมิถุนายน2569ซึ่งสะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วง6เดือนข้างหน้าที่ยังคงขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะในภาคตะวันออกและภาคตะวันตกซึ่งได้รับแรงหนุนสำคัญจากภาคบริการที่เตรียมรับฤดูการท่องเที่ยวช่วงปลายปีและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐควบคู่กับภาคการเกษตรที่ได้รับอานิสงส์จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นขณะที่ภูมิภาคอื่นๆทั้งภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างมีทิศทางขยายตัวจากภาคการท่องเที่ยวการลงทุนและการแปรรูปสินค้าเกษตรเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามปัจจัยท้าทายที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระยะถัดไปอย่างใกล้ชิดทั้งปัญหาความเปราะบางของกำลังซื้อและหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงความผันผวนของต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าตลอดจนความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและภาวะเศรษฐกิจโลกปฏิพลสัทพรมารายงาน
16: การรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมประเมินลดขบวนรถโดยสารรายสถานีเพื่อลดต้นทุนก่อนเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาน
18: ายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟภ.เปิดเผยถึงนโยบายการปรับลดขบวนรถเพื่อลดต้นทุนและการขาดทุนว่าได้มอบหมายให้ฝ่ายบริการเดินรถเร่งสรุปข้อมูลปรับโดยจะดำเนินการในลักษณะทยอยทำเป็นระยะโดยจะเริ่มพิจารณากระบวนรถขนส่งสินค้าเป็นส่วนแรก เนื่องจากปัจจุบันมีสัญญากับภาคเอกชนอีก1รายซึ่งหากยังมีสัญญาต่อกันก็ไม่สามารถลดขบวนรถลงได้ทันทีด้วยปัจจุบันมีเพียงขบวนรถน้ำมันดิบแค่ขบวนเดียวที่สามารถแยกพิจารณาได้ส่วนขบวนรถโดยสารจะต้องทำการประเมินและทยอยทำแท็กซี่เพื่อเสนอให้กระทรวงคมนาคมเห็นภาพรวมว่าจะสามารถปรับลดปริมาณลงในสถานีช่วงไหนอย่างไรทั้งนี้ในการปรับการการรถไฟจะเร่งดำเนินการติดตั้งระบบความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการทั้งบนรถไฟและสถานีต่างๆควบคู่กันไปด้วยการเปิดรับเอกชนร่วมเดินรถแต่อุปสรรคการลงทุนนุกสรแก้วคำรายงาน
16: กระทรวงศึกษาธิการรับเรื่องร้องขอความเป็นธรรมกรณีประกาศผลสอบครูผู้ช่วยคาดเคลื่อนยืนยันเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 สัปดาห์พร้อมเสนอแนวทางเยียวยาน
19: ายครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังรับหนังสือร้องขอความเป็นธรรมจากนางสาวชนัดดาวรสารหรือครูนิ่มผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการซึ่งเดินทางมายังรัฐสภาเพื่อยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบกระบวนการจัดสอบหลังจากได้รับแจ้งว่าตกจากอันดับที่1ไปอยู่อันดับที่2ภายหลังมีการประมวลผลคะแนนใหม่ทั้งที่ได้รับหนังสือเรียกตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการแล้วโดยกล่าวว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้ดำเนินการเรื่องนี้ให้ดีและให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายขั้นตอนแรกจะเร่งดำเนินการตรวจสอบให้มีความชัดเจนและเป็นที่ยอมรับโดยอาจนำข้อสอบมาตรวจสอบอีกครั้งพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อให้ผู้เข้าสอบมีความเชื่อมั่นในความเป็นกลางและความถูกต้องของกระบวนการก่อนจะเข้าสู่กระบวนการเยียวยาในลำดับต่อไปคาดว่าจะได้คำตอบชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
16: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
20: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
21: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
22: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 32.4 องศาเซลเซียสความเย็นสัมพัทธ์ 57% ส่วนตัวนี้ยอมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณกรุงเทพมหานครเขตบางบอนบางขุนเทียนทุ่งครุตะลิ่งชันบางกอกน้อยภาษีเจริญบางกอกใหญ่คลองสานบางคอแหลมสาทรลาดกระบังบริเวณจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรปราการกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตบางบอนบางขุนเทียนทุ่งครุตะลิ่งชันบางกอกน้อยภาษีเจริญบางกอกใหญ่คลองสานบางคอแหลมสาทรลาดกระบังจอมทองธนบุรีราชบุรณะบางรักยานาวาจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรปราการหลังจากนั้นเวลา 16:30 นถึง 17:00 นคาดว่าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตบางบอนบางขุนเทียนทุ่งครุบางกอกน้อยบางกอกใหญ่ลาดกระบังธนบุรีราชบุรณะจอมทองคลองสานบางคอแหลมบางพลัดพระนครดุสิต ป้อมปราบศัตรูพ่ายพญาไทราชเทวีปทุมวันบางรักสาทรยานาวาวัฒนาคลองเตยบางนาบริเวณจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรปราการคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: FM 99.5 0 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อย่ามาอยู่หลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ้าฟางล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรักษาอที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายอที่2ออกกำลังกายอที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกอที่4อดีเลกหากิจกรรมงานอดีเลกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดอที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่นี่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพย่างหน่อยปีละครั้งงดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งกรมประชาสัมพันธ
4: ์นี่การคาดการว่ามหากรรมพืชสวนโลกปี2569ที่จังหวัดอุดรธานีที่สร้างเม็ดเงินเกิดรายได้สะพัดถึง 32,000 ล้านบาททั้งธุรกิจการเกษตรธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกของฝากสิคึกคักเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพกระจายรายได้ฮอดชุมชนอีกต่างหากป๊าคือดีคักแท้งานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ

0: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสูงพระคือดวงใจไทย
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 621 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะหลากหลายเรื่องราวนำเสนอข่าวสารส่งผ่านในรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่น

อัยการ3นาทีวันนี้จะมานำเสนอการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 เมื่อมีการผิดอาญาเกิดขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลทั้งร่างกายจิตใจเสรีภาพชื่อเสียงตลอดจนทรัพย์สินก็ดีบุคคลนั้นเป็นผู้เสียหายมีสิทธิฟ้องหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความเสียหายนั้นคดีความผิดอาญาบางประเภทคือคดีลักทรัพย์ยักยอกทรัพย์ช่อโกงทรัพย์พนักงานในการมีอำนาจร้องต่อศาลได้เพียงสั่งให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์แก่ผู้เสียหายส่วนความผิดอาญาฐานอื่นพนักงานในการไม่มีอำนาจเรียกค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายหากเป็นความผิดอาญาฐานอื่นที่พนักงานอัยการไม่มีอำนาจเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแทนผู้เสียหาย เมื่อพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องแล้วก่อนยื่นคำฟ้องต่อศาลพนักงานอัยการจะแจ้งสิทธิ์เรียกค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายทราบทุกคดีเพื่อให้ผู้เสียหายใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายดังนั้นในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์ผู้เสียหายรวมทั้งผู้มีอำนาจจัดการแทนมีสิทธิ์เรียกเอาค่าสินไหมทดแทนความเสียหายเพราะเหตุได้รับอันตรายแก่ชีวิตร่างกายจิตใจเสรีภาพชื่อเสียงตลอดจนทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดของจำเลยและผู้เสียหายมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายได้ทุกประเภทที่เสียหายโดยผู้เสียหายยื่นคำร้องด้วยตนเองต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญานั้นขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้ไม่ต้องจ้างทนายฟ้องเป็นคดีแพ่งต่างหากแต่จะเรียกทรัพย์สินหรือราคาทรัพย์ที่ซ้ำซ้อนกับคดีที่พนักงานอัยการใช้อำนาจเรียกทรัพย์สินหรือราคาทรัพย์ให้แล้วดังกล่าวข้างต้นไม่ได้และเวลาในการยื่นคำร้องแยกเป็น2กรณีกรณีที่พนักงานอัยการเป็นโจทยื่นคำฟ้องนั้นต้องมีการสืบพยานเนื่องมาจากจำเลยให้การปฏิเสธหรือเป็นคดีที่ต้องสืบพยานประกอบคำรับสารภาพผู้เสียหายต้องยื่นคำร้องต่อศาลก่อนที่จะเริ่มสืบพยานในคดีนั้นกรณีคดีนั้นไม่มีการสืบพยานเพราะจำเลยให้การรับสารภาพผู้เสียหายต้องยื่นคำร้องก่อนศาลชี้ขาดตัดสินคดีการยื่นคำร้องเรียกค่า

การเขียนคำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนผู้เสียหายจะให้พนักงานอัยการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทุกจังหวัดทั่วประเทศช่วยเหลือในการเขียนคำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหายก็ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ

0: ไงครับ
1: ใส่กรอกค้างไงครับ
0: ใบละห้าสามใบเท่า
1: แล้วสั่นผมเอาสามใบครับ
0: โอเคแจ๊ดแปลงครับน้อง

0: ลามีมาทิ้งกันจังสิแล้วอ้ายมีสิเหตุจังได
1: ้ของแค่บ่จำเป็นต้องวิ่งแค่อยู่นิ่งๆก็มีค่า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศค่ะวันนี้พบกับทีมงานสวทลำปางเป็นแม่ข่ายในการออกอากาศค่ะควบคุมการผลิตโดยนางอัญชันสรลำผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางและดำเนินรายการโดยดิฉันชุติการเหล่าชัยค่ะและในช่วงแรกภาพเก่าเล่าเรื่องในวันนี้จะพาย้อนรอยเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการเมืองแร่ลิกไนท์ที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2501ค่ะโดยประทับรถไฟพระที่นั่งจากสถานีรถไฟนครลำปางและเสวยพระกระยาหารกลางวันที่เหมืองแม่เมาะและเวลาประมาณ14:00 นเสด็จไปทอดพระเนตรกิจการโรงงานน้ำตาลไทยอำเภอเกาะขาจังหวัดลำปางโดยมีผู้จัดการโรงงานในขณะนั้นนำเสด็จและมีราษฎรเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดไปติดตามรับชมกันค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

ถึงสถานีแม่เมาะและเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งต่อไปถึงเหมืองลิกไนทอดพระเนตรเมืองลิกไนที่เห็นอยู่ในภาพนี้ที่เมืองนี้ปรากฏว่าขุดถ่านหินลิกไนได้ประมาณวันละ300ตันถ้าขุดอยู่ในปริมาณเช่นนี้จะมีถ่านหินลิกไนให้ขุดได้อีก350ปี

ริเวณสถานีได้มีผู้นำธงชาติมาขายอันละ1บาทเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งต่อไปยังโรงงานน้ำตาลไทยอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางและตามระยะทางเสด็จจากสถานีนั้นก็มีราษฎรมาคอยเฝ้าตามซุ้มต่างๆและเชิญเสด็จให้ลงจากรถยนต์พระที่นั่งเพื่อให้เสด็จพระราชดำเนินตามผ้าที่ปูไว้เสด็จถึงโรงงานน้ำตาลไทยอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางมีราษฎรอำเภอเกาะคามารับเสด็จณที่นั้นเป็นจำนวนมากเสด็จลงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าณบริเวณโรงงานน้ำตาลไทยโรงงานน้ำตาลไทยที่เกาะคานี้เป็นโรงงานขนาดใหญ่ผลิตน้ำตาลจากอ้อยซึ่งปลูกขึ้นที่อำเภอนี้

0: ด็จกลับจากเกาะคาเข้าสู่ที่ประทับจังหวัดลำปาง
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: ช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้ไปติดตามเรื่องเล่าจากพันโทชูเกียรติมีโฉมข้าราชการบำนาญเมื่อครั้งรับเสด็จที่โครงการบ้านทุ่งจี้จังหวัดลำปางค่ะ
3: เมื่อวันที่13เมษายน2539ครับที่ประชาชนในพื้นที่บ้านทุ่งจี้ได้ถวายฎีกาพระองค์ท่านเกี่ยวกับเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าปัญหายาเสพติดเมื่อพระองค์ได้รับการถวายฎีกาจากประชาชนในพื้นที่แล้วพระองค์ก็เสด็จมาดูพื้นที่ในวันที่13เมษายน2539นะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จแล้วก็ดูความปลอดภัยในพื้นที่ร่วมกับผู้ใหญ่หลายท่านไม่ว่าท่านจะเป็นท่านแม่ทัพภาคที่3ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดผมได้ไปอยู่ในส่วนของกองอำนวยการครับ แล้วก็ประชาชนก็มาเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากครับพร้อมกับมีบางกลุ่มก็มาถวายซึ่งมาจากโครงการอื่นนะครับมาถวายผ้าครับแต่ว่าวันนั้นเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ที่กับผมได้มีโอกาสถวายความปลอดภัยนะครับเฝ้ารับเสด็จครับแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ต้องการที่จะให้ทางพระองค์ท่านนั้นมีอาชีพเพิ่มเติมให้โดยเฉพาะในโครงการบ้านทุ่งจี้แห่งนี้ก็จะมีเซรามิกหมายความว่าที่อยู่ในตัวเมืองนี้ได้ขยายไปยังประชาชนซึ่งประชาชนอาจจะไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนี้แต่เขามีครูสอนรวมไปถึงเรื่องของการตัดเย็บเสื้อผ้าการถักทอการแกะสลักซึ่งใช้เศษไม้เก่าๆต่อไม้เก่าๆนะมาแกะสลักเป็นรูปร่างต่างๆแล้วก็ประชาชนก็มีความพอใจในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการแกะสลักนี่ช่างเขาก็จะสอนให้แล้วก็นำไปขายโดยส่งไปที่ทางสำนักของพระองค์ท่านก็จะมีประชาชนไปซื้อนะครับไปซื้อซึ่งการแกะสลักแต่ละชิ้นนี่ใช้ระยะเวลาพอสมควรสวยงามมากครับสวยงามมากครับแล้วก็ท่านใดที่จะมีโอกาสไปเที่ยวทางเมืองปานนะครับแวะได้เลยครับที่โครงการบ้านทุ่งจี้นะครับก็จะมีเรื่องของเซรามิกเรื่องของการแกะสลักเรื่องจักษานเรื่องผ้านะครับเรื่องของการถักทอผ้านี่ครับเมื่อได้รับความรู้หรือได้รับแบบจากทางเจ้าที่ของครูที่โครงการแล้วท่านก็สามารถที่จะไปทำได้ที่บ้านเลยครับไม่ต้องทำอยู่ที่โครงการนะครับก็สะดวกแล้วก็ใช้เวลาท่านอาจจะไปทำนาไปทำไร่กลับมามีเวลาว่างก็สามารถที่จะทำได้นี่คือเรื่องของอาชีพที่พระองค์ท่านให้กับประชาชนในส่วนของที่พระองค์ได้ประทานให้กับทางประชาชนแล้วนอกจากนั้นผมก็ได้มีโอกาสเห็นเรื่องราวต่างๆมากมายที่นำมาใช้ปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของการปลูกต้นไม้มีโครงการที่ไหนหรือบริเวณรอบๆบ้านเราก็ปลูกต้นไม้ไว้พระองค์ท่านต้องการที่ให้ประชาชนนั้นที่ว่าถูกตัดไม้ทำลายป่าไปก็จะมาช่วยกันบำรุงรักษาปลูกต้นไม้ใช้ต้นไม้ในพื้นที่นะครับไม่ต้องไปใช้ต้นไม้ที่อื่นนะครับต้องเป็นพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่ช่วยกันรักษาช่วยกันดูแลแล้วก็ป้องปรามให้มีการตัดต่อไปประชาชนดูแลเองแล้วก็จะทำให้พื้นที่นั้นเราก็จะเกิดอุดมสมบูรณ์ครับรวมถึงเรื่องของปัญหายาเสพติดครับก็ได้มีองค์กรมีส่วนในพระองค์ท่านก็จะมีผู้ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าเรื่องปัญหายาเสพติดเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของประชาชนก็ได้รับการดูแลรวมไปถึงรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นจากงานประจำวันที่ท่านได้ทำนะครับเพิ่มเติมมาและการทำนั้นสามารถที่จะอย่างที่บอกแล้วไปทำที่บ้านได้มีลูกมีหลานช่วยกันสอนกันต่อไปทางโครงการพัฒนาบ้านทุ่งจี้นี้ก็ยังต้อนรับปัจจุบันนี้ก็ยังต้อนรับทุกท่านที่จะเข้าไปเรียนในวิชาชีพต่างๆตามถนัดของท่านนะครับ
1: ช ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ช่วงสานต่อพระปณิธานในวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องเล่ากับคุณป้าพิมพิดาดีบุกคำผู้จัดรายการวัฒนธรรมสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางกันค่ะ
4: สวัสดีเจ้าข้าเจ้าพิมพิดาดีบุกคำผู้จัดรายการของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง97เมกะเฮิรตซ์สำหรับพระปณิธานของพระพันปีหลวงที่ข้าพเจ้าน้อมนำเอามาเป็นวัดปฏิบัติแล้วก็ตั้งใจจะทำเพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านและถวายเป็นราชกุศลเป็นงานสำคัญอันหนึ่งคืองานสิ่งแวดล้อมโครงการเยาวชนรักบ้านรักป่าที่จังหวัดลำปางเขานี่แหละเจ้าพอมีเพื่อนๆมาชวนนะเจ้าพระเจ้าก็นึกถึงคำพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำท่านจะเป็นปลาปลาตีหักและก็จงรักภักดีกับน้ำพระเจ้าก็เลยคิดว่าเพื่อนชวนเนี่ยจะต้องทำงานสืบทอดไปเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ชื่อว่ารักบ้านรักป่าอินะเจ้ากลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นละอ่อนเจ้าและเด็กละอ่อนตั้งแต่ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปนะเจ้าแล้วก็ประถมแล้วก็มัธยมของจังหวัดลำปางเนี่ยรวมทั้งหมด19แห่งเป้าหมายก็คือจะทำให้เขาได้เกิดจิตสำนึกนะคะในการที่จะรักบ้านตัวเก่าเมื่อเติบใหญ่ขึ้นก็ปิกมาบาละทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนนะเจ้าเนาะฮักแล้วก็ภูมิใจในบ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับลำปางนอกจากนี้ยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมคำว่ารักป่านะเจ้าเนาะในโครงการก็จะชวนลูกหลานตาลเต้าเด็กเยาวชนเหล่านี้เจ้าฮึสนใจแล้วก็หาค้นหาคุณค่าของป่านะเจ้าซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่ถ้าเมินเฉยเนี่ยเขาก็จะผ่านไปแต่ด้วยพระราชดำรัสของพระองค์ท่านเนี่ยเจ้าที่ประทับใจอยู่ตลอดเลยว่าท่านยังทำงานสนองพระเดชพระคุณรัชกาลที่9หมู่เฮาก็จะต้องสืบทอดเพื่อเกิดความยั่งยืนนะเจ้าเนาะก็โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนนะเจ้าจากมูลนิธิที่เปิ่นเฮ่อเงินมาสนับสนุนบ้านเฮาลำปางเฮาเพราะฉะนั้นถึงเป็นโอกาสดีและก็ทุกครั้งที่ข้าเจ้าได้ทำงานข้าเจ้าจะระลึกนึกถึงแม้ว่าจะอิดจะเนาะเอื่อยเหนื่อยอ่อนนะเจ้าแม้ว่าจะอิดจะเหนื่อยอ่อนอย่างใดก็บ่ยอมแพ้เจ้าเพราะว่าเขาช่วยกันได้ผลที่ตกก็คือกลับบ้านกลับเมืองแล้วก็ละเด็กละอ่อนเยาวชนลำปางเจ้าอีกด้านหนึ่งที่ข้าเจ้าใจเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวเลยนะเจ้าตั้งแต่น้อยๆเลยนะเจ้ามันมีกิจกรรมอันนึงที่คุณครูจะให้ตัดภาพนะเจ้าของราชวงศ์ของพระเจ้าอยู่หัวของพระราชินีเนี่ยจะติดตัดปะทำเป็นรูปเล่มขณะที่ข้าเจ้าเนี่ยไปเนี่ยก็พบว่าสิ่งนี้มันได้สอนเพราะว่าข้าเจ้าได้เห็นพระจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระพันปีหลวงบอกว่าพระองค์จะเสด็จดำเนินนะไปอย่างใดนะเจ้าหรือทรงประทับนั่งนะเจ้าหรือแม้แต่การได้อู้โอภาปาศัยทรงมีพระราชดำรัสกับพระสงฆ์ก่อนมันเป็นจริยวัตรที่งดงามประทับอยู่ในความทรงจำและข้าเจ้าถือว่าข้าเจ้าได้หันตั้งแต่ละเด็กละอ่อนนะเจ้ามันกลายเป็นโมเดลในใจนะเจ้าที่ว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่สุภาพแล้วมีลักษณะของแม่หญิงไทยก็ต้องดูจากพระพันปีหลวงนี่แหละเจ้าแล้วก็ปรากฏว่ากิจกรรมที่ข้าเจ้าทำกระดาษตัดปะภาพนั่นข้าเจ้ายังเก็บไว้อยู่เลยนะเจ้าแล้วมันก็คงอยู่ในใจเหมือนกับว่าเป็นห้องว่าทฤษฎีกระจกเงานะเจ้าเนาะว่าเฮาได้เห็นอย่างไรละอ่อนได้เห็นอย่างไรก็จะประพฤติปฏิบัติตามอย่างนั้นครั้งใดที่ข้าเจ้าได้นั่งเดินปูก็จะน้อมนำเอากริยา มารยาทอันงดงามอย่างไทยแบบพระองค์ท่านนั้นมาไหว้เป็นแบบตัวอย่างเจ้าแฮมเรื่องนึงเจ้าที่ข้าเจ้าได้น้อมนำจากพระบรมหลวงมานี่ก็คือการที่พระองค์ท่านเสด็จไปทุกหนแห่งทุกตีทุกตางนะเจ้าไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใดเหนือใต้เหนือออกตกใต้นะเจ้าท่านก็เสด็จไปบ่ได้มีอาการเหนื่อยอ่อนเลยแสดงว่าท่านฮักบ้านของท่านบ้านของท่านนี่ก็คือประเทศไทยนะคะแล้วก็ไปแต่ละทีเนี่ยท่านจะอู้ทักทายพระสงฆ์นี่ก่อนด้วยความอ่อนโยนนะเจ้าข้าเจ้ายังจำได้ว่าพระองค์ท่านมีพระราชดำรัสกับคนเฒ่าคนแก่ติดต่อผ้านะเจ้าแล้วก็เอาสตังค์เน้อแล้วก็บอกว่าเก็บดีๆเน้อมันหลายนะรวยแล้วนะมีเงินเก็บแล้วนะไอ้นะเสียงนั้นเหมือนเสียงของแม่ที่อู้กับลูกนะเจ้าความรู้สึกอันนั้นน่ะมันยิ่งใหญ่และมันมีคุณค่านะเจ้ามันประทับอยู่ในความทรงจำของข้าเจ้าว่าความอ่อนโยนการเป็นผู้ให้ตลอดเวลาเนี่ยมันนำมาซึ่งความสุขนะเจ้าแล้วก็คิดว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เหนียวนำแล้วก็น้อมนำคือข้าเจ้าอยากจะเป็นผู้ตามรอยนะเจ้าอยากจะเป็นผู้ให้อยากจะเป็นผู้เล่าถ้าเขามีความภาคภูมิใจในแผ่นดินเสมือนหนึ่งอย่างพระพันปีหลวงเขาก็ต้องเล่าเรื่องบ้านเรื่องเมืองของตัวเก่าได้นะเจ้าเนาะอาจจะเป็นเหตุหนึ่งนะเจ้าที่ข้าเจ้าภูมิใจที่สุดเลยเจ้าที่ได้มาออกรายการวัฒนธรรมสัมพันธ์แล้วนำเรื่องของบ้านเกิดเมืองนอนมาเผยแพร่เล่าสู่ท่านผู้ฟังทุกๆสัปดาห์นะเจ้าด้วยความรู้สึกมีความสุขอย่างยิ่งเลยเจ้า
2: ปิดท้ายรายการใต้ร่มพระบารมีกับข่าวสารเกี่ยวกับพระบรมศพกันค่ะจังหวัดลำปางร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่24มิถุนายน2569เวลา10นาฬิกานายวิวัฒน์อินทัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนางสาวเดบบี้ดุสิตนานนท์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปางพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครตามที่สำนักพระราชวังได้พิจารณาให้จังหวัดลำปางเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในครั้งนี้ถือเป็นมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อประสบนิกรชาวจังหวัดลำปางที่ได้รับโอกาสแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมาและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกท่านสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศสำหรับวันนี้ดิฉันชุติการเหล่าชัยและทีมงานสวทลำปางลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอเมืองยะลากำชับเร่งติดตามคนร้ายดำเนินคดีตามกฎหมายควบคู่เยียวยาผู้ได้รับความเสียหายโดยเร็ว
1: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จุดเกิดเหตุวางระเบิดภายในบริเวณปั๊มน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเพื่อติดตามสถานการณ์พร้อมเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับทราบเรื่องแล้วและสั่งการด่วนให้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เนื่องจากเป็นการกระทําที่อุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมายสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับประชาชนแม้ว่าจะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่เกิดความเสียหายและกระทบขวัญกำลังใจของประชาชนในพื้นที่พร้อมยืนยันเจ้าหน้าที่จะไม่ปล่อยให้ผู้ก่อเหตุลอยนวลหรือลักลอบกระทำการเช่นนี้อีกโดยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการข่าวเพื่อเร่งจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นทราบว่าเจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันมีประกันวินาศภัยและทางพลังงานจังหวัดจะเร่งดำเนินการให้สามารถให้บริการน้ำมันได้โดยเร็วคาดว่าใช้เวลาภายใน1เดือนและทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจะดำเนินการเยียวยาประชาชนที่เป็นแรงงานปั๊มน้ำมันในช่วงที่ไม่ได้ทำงานรวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบูรณาการดูแลทุกด้านเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติโดยเร็วจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในวันที่1กรกฎาคมนี้เพื่อหารือมาตรการควบคุมการนำเข้ากุ้งและปลากระพงมั่นใจส่งผลดีต่อผู้ประกอบการทั้ง2ประเทศ
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าวันที่1กรกฎาคมนี้จะเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อหารือกับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารประเทศมาเลเซียเพื่อแก้ไขปัญหาหลังจากที่มาเลเซียออกประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมารวมถึงคาดว่าจะมีการหารือการผ่อนปรนมาตรการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียแต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารโดยคาดว่าภายหลังจากการหารือไทยและมาเลเซียจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันและจะเป็นข่าวดีทางด้านผู้ประกอบการทั้งสองประเทศจากนั้นจะร่วมเดินทางไปกับคณะของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีกำหนดจะเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งอาจจะมีการขยายความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างสองประเทศต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศควบคู่กับการวางระบบป้องกันอุทกภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดน่านเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญปลายปีนี้
3: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและคุณภาพน้ำอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมเชิงป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี2569ถึงปี2570ทั้งนี้ได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานพร้อมเร่งฟื้นฟูบ่อบาดาลและแหล่งน้ำผิวดินเพื่อสำรองน้ำไว้อุปโภคบริโภคขณะเดียวกันได้ร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษพัฒนาระบบแดชบอร์ดติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำกกและรับทราบความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

0: ว่ารอควันดำแบบนี้นะคะ
1: ฮะไหนดูสิ
2: เออจริงๆด้วย
1: พ่อว่าพ่อต้องเอารถไปเช็คแล้วล่ะ
0: หากพบว่ารถของท่านมีควันดำผิดปกติให้รีบนำรถกลับไปเช็คสภาพโดยด่วนหากฝ่าฝืนขับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานมีความผิดและอาจถูกปรับสูงสุด 5,000 บาทได้ตรวจสภาพรถกันสักนิดลดมลพิษฝุ่นได
1: ้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 กันนะครับ
3: นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช LINE ID @nhso หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
4: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายไผนึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไกลคุ้นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
5: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
8: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
9: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วทีเนี่ยเดือนนี้งบการเงินเท่าไปจักรอบละจ๊ะ
10: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไว้เก๋าซะบ้าง
9: ไว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
10: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
9: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
10: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
9: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
10: แม่นวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
11: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
10: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
12: สวนโลกปี2569ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานแสดงพืชพันธุ์ระดับโลกน้องแดงซึ่งเป็น
2: ป็นพื้นที่จัดงานได้ถูกปรับทั้งแม่บทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานโดยมั่นใจได้เลยว่าบ่กระทบกับสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดซึ่งเจ้าท่าเบิ่งเอาโลดงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด
12: ้อที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะเกษตรเป็นเรื่องง่ายเฮ็ดกันได้แมนสุคนเกษตรบ่อับจนสิภาพลความถูกใจนี่กินกับนี่เกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายกิจใช้สิพ้ายาวเด้อพี่

ซื้อว่าโลกี่กว้างเมืองคนมันบ่เถียงมันหักเอียงซอยมอยคือข่อยตาลิงสั้นล่างเสือเด็กหน่อยนั่นสอนคนเฒ่าหัวดอนล่างเสือลูกบ้านสอนภูมิหูพ่อพญาพี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับรายการที่นำเสนอข่าวสารสาระในแวดวงของการเกษตรให้กับพี่น้องได้รับฟังกันเรื่องขอกฎหมายกันนำเสนอคือกันเรื่องความรู้เรื่องสุขภาพเรื่องต่างๆที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับผู้ที่กำลังฟังรายการเกษตรสบายใจหรือว่าสิเป็นผู้ที่เดินทางผ่านไปผ่านมานี่แหละขับรถขับราผ่านมาทางจังหวัดขอนแก่นเปิดมาทางขึ้น FM 99.5 เอาพอกันกายสะเฝ้าเปี้ยนนี้นะครับอาสิมีเพลงให้ฟังอยู่ดอกเพลงหนึ่งเมื่อนี้จนหอดเขารบต้องจัดอันละมือดีเจแดงว่าผู้ที่เอาจนหอดเขารบต้องจัดบ่เปิดหอดเพลงบ่เปิดยังจักแนวกับมีลูกค้าผู้เราก็บอกโอ้ยจะเป็นเอาอย่างมาเอากระดอกกระเดียดหรอกอยากฟังเพลงก็บ่ได้ฟังผู้ใดอยากฟังเพลงก็ไปเปิดสถานีอื่นตัวน่ะ ขออภัยครับไปเปิดอยู่ที่ YouTube ดีเจแดงสีเว้าอย่างเดียวแต่ว่ามื้อนี้สิฟังเพลงอยู่ดอกพอมื้อนี้มาจัดสดอยู่สถานีวิทยุคันมื้อใดจัดอยู่ในโทงไหนโทงหน้าเนี่ยก็บ่อยากใส่อุปกรณ์ให้มันซับซ้อน ขออภัยครับใส่โทรศัพท์เครื่องเดียวนี่ล่ะเปิดแล้วก็อัดเสียงจากของทรงเขามาทางสถานีเพิ่นเปิดให้เนาะบางทีก็เป็นรายการแห่งส่วนมากก็เป็นรายการแห่งล่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าดีเจแดงก็มีภารกิจมีงานประจำไปเฮ็ดงานประจำออกไปตามชุมชนพบปะกับพี่กับน้องนะให้ความรู้เรื่องของความรู้การเงินความรู้การเกษตรความรู้การทำมาหากินอย่างต่างมากมายนะพ่อกันสู้มือแล้วพี่น้องเด้อวันจันทร์กับวันศุกร์นะหยุดวันเสาร์อาทิตย์พักผ่อนเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกา10กว่านาทีนี่ล่ะจนฮอด18นาฬิกาจนฮอดเคารพธงชาติเนาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมื้อนี้ก็เอาเรื่องของ การทํามาหากินมาฝากพี่น้องเนาะเพราะว่าเกษตรกรฟังรายการก็ส่วนมากก็สิอยากได้ความรู้เรื่องการเกษตรนี่ล่ะเนาะก็เว้าเรื่องการเกษตรสู่ฟังแน่แล้วก็มีพี่น้องทักทายมาในเมสเซจเนาะ Facebook ดีเจแดงมี Facebook มีเพจ Facebook นี่เด้อซื้อว่าผงดำกาแดงผงดำกาแดงสาหร่ายขี้เหลียบไปเสิร์ชหาผงดำกาแดงกันอยู่ในเพจอ่ะเนาะกสิพ่อทักทายกันได้หรือว่าจะเป็นเพื่อนกับดีเจแดงทั้งไลน์กับเมมเบอร์โทรศัพท์ดีเจแดงเขาไลน์กันสิดีดองขึ้นมานะเนาะกสิไลน์ขึ้นเบอร์โทรศัพท์ดีเจแดงกับเบอร์0649789824เนาะ0649789824เซฟไปได้เลยนะแล้วก็ต้องกันสิขึ้นหน้าดีเจแดงแพร่ๆขึ้นไปกับเป็นมวลทางไลน์กับขอบคุณหลายผู้หลายคนทักทายกันนะทางบางทางขอความไลน์เยอะแยะแล้วก็สอบถามเรื่องของกฎหมายมานำเดี๋ยวชงถ่ายทำให้เวลากันสิเบาเรื่องของกฎหมายสู้ฟังจากหนึ่งประเด็นเพราะว่าเพิ่นถามเรื่องอยากฟ้องอย่างละเขาเอิ้นอย่างอันอีพอเสียแล้วที่เป็นซื้ออีพออยากฟ้องเสียเฮ็ดขั้นตอนจากใดแน่ว่าสัตว์เดี๋ยวกันสิเบาสู้ฟังคร่าวๆเนาะแต่ว่าการมอบแบบกับปันทุบินแบบมังงายกะโอ้ยบริญญาณหรอยางไปสำนักงานทนายความทนายความบนจัดการให้หล่นแล้วเสียเงินหล่นแล้วทนายบางหม่องเพิ่นก็สิเอา 4,000 5,000 วันใจดีเพิ่นเอาเถือกทนายบางหม่องฝีมือดีเพิ่นก็สิเอา 6,000 7,000 8,000 ก็แล้วแต่หม่องก็หาได้ยินข่าวว่าหม่องได้ถือก็ไปหาหม่องหันละเนาะ อ่ะมื้อนี้เรื่องเลี้ยงกบน่ะพี่น้องเลี้ยงกบดีเจแดงนี่ไปเสิร์ชหาข้อมูลเนาะว่าสัตว์ที่มันก็บ่เป็นสัตว์เลี้ยงง่ายหรอกพี่น้องแต่ว่าสัตว์ที่มันมีประสิทธิภาพสูงมากในการเปลี่ยนอาหารเม็ดที่ซื้อจากบริษัทมาเป็นน้ำหนักสัตว์ภาษาอังกฤษเขาเอิ้นว่า FCR Feed Conversion Rate คืออัตราแลกเนื้อนะพี่น้องสมมุติกินเหยื่อเข้าไปโลนึงมันสิใหญ่ขึ้นมาเท่าไหร่มันใหญ่ขึ้นมาโลนึงเลยแม่กบอัศจรรย์บ่ปาจิโตประสิทธิภาพมันสูงอุบาทอุปโลกแต่กบนี่แม่พี่น้องเลี้ยงกบเนี่ยคันสมมุติเฮาเลี้ยงกบอยู่หมื่นตัวเฮาแห่เพิ่นกินอันจักประมาณจัก100โลต่อมื้อจังซี่แม่มันน้ําหนักในบ่อน่ะกบมันสิเพิ่มขึ้นมามื้อละ100โล100โลนะอันนี้กรณีว่าเลี้ยงถูกสุขลักษณะเลี้ยงเก่งดูแลดีน้ําสะอาดนะแต่ว่าส่วนมากคันเป็นค่าเฉลี่ยที่พี่น้องเกษตรกรเลี้ยงกบมันก็สิ FCR อัตราแลกเนื้อน่ะเนาะกินเหยื่อเข้าไป3โลมันอาจสิได้น้ำหนักมาแค่2โล5ขีดอาจสิบ่ถึง3โลทอนก็สิกินเข้าไปอันแสดงว่าประสิทธิภาพการเลี้ยงเฮาอาจสิบ่ค่อยดีปานใดแต่ว่ามันมีตัวเลขว่ามันมีเกษตรกรบางคน
ว่ามันกำลังค้นล่ะนักวิชาการเขาก็การันตีแล้วว่าคันเลี้ยงดีๆเนี่ยมันสิสามารถเปลี่ยนอาหาร1ตันเป็นเนื้อกบ1ตันได้เลยโอ้ยอาหาร1ตันสมมุติกิโลละ30บาทกิโล30บาทตันนึงก็1,000โลก็ 30,000 เอาอาหาร 30,000 ไปเลี้ยงกบขายได้ 60,000 จังซี่แหละตัวเลขมันเป็นตาเหลือกใส่อยู่เด้ก็เลยเสียมาเว้าเรื่องเลี้ยงกบสู่ฟังเนาะคือกบส่วนมากที่นิยมเลี้ยงกันในประเทศไทยกับเกินกบน้ำไห้น้ำหน้านี่แหละนะกบน้ำไห้น้ำหน้าแล้วทางเกษตรกรที่เก่งแน่นะครับที่นี่ประสบการณ์นี่แหละเพิ่นก็สิเอาไปเอากบบลูฟ็อกกบต่างประเทศจับประเทศบ่ได้เป็นกบต่างประเทศโตใหญ่จับยืนได้พุ่นแหละแม่พี่น้องตัวบักใหญ่ขาต่อยนี่วะเป็นกระแสบคืออย่างนี้ตัวบักใหญ่บลูฟ็อกตบกระสิโตขี้เขียวเอามาผสมกับกบพื้นบ้านของประเทศไทยมันก็สิมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงนะแล้วก็โตใหญ่ใหญ่เร็วจังซี่แม่แต่ว่าคันเมื่อนี้เอาเว้าเรื่องกบหน้าอย่างเดียวก็ได้กบยุทธงนี่ล่ะกบนี่เป็นสัตว์เคืองบกเคืองน้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอยู่ในน้ำกับพ่ออยู่ได้อยู่ทั้งโคกก็อยู่ได้แล้วก็เลี้ยงง่ายแล้วก็เลี้ยงแบบอายุการเลี้ยงกับบ่หลายพี่น้องใส่เวลาอยู่ประมาณ4เดือนก็สามารถจับขายได้แล้วแล้วก็การดูแลมันก็สิง่ายค่อนข้างง่ายนี่ล่ะเนาะแล้วก็จับขายในราคาดีเพราะเกษตรกรบางคนอาจจะอยากลองเฮ็ดอาชีพใหม่ๆน่ะลองแบบศึกษาเรื่องกบเพิ่มเติมเพราะว่าปัจจุบันนี่กบในธรรมชาติมันหน่อยน่ะพี่น้องมันหน่อย สาเหตุที่หน่อยก็เรื่องของปัญหาเรื่องสารเคมีตกค้างในพื้นที่ทำการเกษตรเพราะว่าเขามีการใส่ยาฆ่าแมลงหลายใส่ยาฆ่าหญ้าใส่ยาสารปรับสารปรับยีสต์อะไรไปกบเพิ่นก็กินสมมติเพิ่นไปกินตะกะแตนจังซี่ตะกะแตนก็อาจสิมีสารผิดปนเปื้อนมากบกินเข้าไปก็สิบ่แข็งแรงก็บ่ถึงขั้นตายหรอกวะกบไปกินอันนั้นอันนี้เนี่ยย้ำทงน้ำทานนั่นแหละเนาะอาจจะมีสารผิดอยู่ในระบบเฟิร์นในอัตราการผสมติดตั้มเฮ็ดให้ลูก

อาหารที่เขาเจ้าลอกเบิงไม่ใช่การลอกเบิงนะก็คือขันอาหาร33โลโอ้ประมาณอันอาหาร3โลนะครับได้เนื้อกบประมาณ1โลอันนี้คือคาแบบเลี้ยงทั่วทิพย์ทั่วแดนได้ทงโอ้ได้สาอันแบบสาน้ําพี่น้องอ่ะนะเพราะไม่เกิดการสูญหายแต่ว่าขันเลี้ยงในระบบปิดในระบบกระช่างที่มีระบบน้ําสะอาดนักวิชาการเพิ่นบอกว่ามันเปลี่ยนอาหาร1กิโลได้เนื้อกบ1กิโลกบนี่พี่น้องขันที่เราเป็นเซียนกบนี่ก็สิฮู้ดอกกบตัวแม่กับตัวผู้ตัวใหญ่ใหญ่ก็กันเนาะเกิดพร้อมกันนี่นะพ่อแม่เดียวกันนี่เกิดพร้อมกันเนาะกินอาหารไปนี่กินเงี้ยไป2เดือน3เดือนตัวแม่เพิ่นสิใหญ่กว่าตัวผู้เนาะใหญ่เร็วใหญ่เร็วกว่าตัวผู้นะการเลี้ยงกบปัจจุบันพัฒนามาเป็นเลี้ยงในกระชังแล้วเป็นกระชังที่บ่แม่นกระชังที่อยู่ในสาน้ําจ้อยตอนนี้เอามาตั้งไว้ข้างเฮียนนี่แม่พี่น้องเพราะว่าเพิ่นเลี้ยงง่ายเพิ่นว่าแล้วก็ไปซื้อกระชังมามีขายในลาซาด้าในช้อปปี้กระชังบกนะแล้วก็สิเป็น ส่วนที่ขังน้ําได้อยู่จากพื้นขึ้นมาประมาณจาก15เส้น20เส้นเลื่อยจาก15 20เส้นขึ้นมาก็สิเป็นแบบมุ้งเขียวธรรมดานี่เค้าเรียกว่ากระชังบกใส่น้ําพออเจาะได้เพื่อสิเลี้ยงกบหาซื้อได้สําหรับคนอยากลองเลี้ยงกบเบิ่งก็ลองไปค้นหาในช้อปปงช้อปปี้ในลาซาด้งซาด้าเนาะข้อดีของการเลี้ยงกบบัดนี้เลี้ยงในกระชังข้อดีของการเลี้ยงในกระชังเป็นอย่างคือบ่พักมันไปเลี้ยงในน้ําในสาเนาะคือมันใส่พื้นที่หน่อยสําหรับคนในเมืองเนี่ยมีที่วางอยู่ข้างเฮือนจังซี่ก็อยากลอกเลี้ยงเมืองมันก็พอเลี้ยงได้ไปซื้อกระชังมาเลี้ยงจังซี่เนาะหรือว่าพี่น้องอยู่นําในหมู่บ้านบ่เอากระชังดอกสิก้อยอิฐจังซี่มันก็เลี้ยงได้คือกันเอาก็เป็นบ่อซีเมนต์ขึ้นมานะเลี้ยงง่ายสะดวกรวดเร็ว คันสิฝึกก็เอายังที่เคยว่ากันนั่นแหละเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่ยัดสะเห็ดใหญ่ไปหาน้อยเด้อส่วนมากผู้ลังก้อนว้าขันสีเห็ดเนี่ยคือกันนั่นแหละเบิดเวลาพ่อพันกันนั่นแหละเห็ดเห็นอย่างสองบ่อเห็นจะแปดบ่อผุดเป็นว่าอันนี้เห็ดเป็นแปดบ่อสุดท้ายก็โอ้ยเศร้าเลี้ยงดอกเห็ดพ่อใบดอกมันหนักมันใหญ่มันต้องเริ่มจากหนึ่งบ่อล่องเห็ดล่องผิดล่องถือไปแล้วก็ฝึกย่างหาขายให้มันเก่งเลี้ยงเสร็จแล้วโอ้ยจักสิไปขายใส่มันก็สิเจอปัญหาอีกกันบ่สุดท้ายก็ได้จับกบไปแจกพี่น้องเศร้าเลี้ยงดอกขาดทุนมันว่าเพราะนั้นต้องเริ่มวิชาอนุบาลวิชาประถมวิชามัธยมวิชามหาลัยค่อยๆขยับไปเริ่มจากบ่อเดียวไปซื้อกับช่างมาทดสอบฝีมือเจ้าของแล้วก็นําหาผู้ใดเขาขายลูกกบลูกฮวกจังซี่หาบ่อยาดอกขันย่างหานี่เห็นรถที่เจ๊แดงย่ําตลอดได้ว่าขันไปหานี่พ่อรถแต่ว่าขันนอนขึ้นตารางเฮือนจ้างกับบ่พ่อ มันขึ้นยากยอดเฮือนน่ะนะโอ้จักสิไปหาใส่ว่าแต่ขันขี่รถออกนําหาน่ะพ่อรถคือนึงเนาะขันไปหาหยังก็ได้อันนั้นล่ะเนาะแล้วเวลาเลี้ยงรุ่นนึงเนี่ยพี่น้องขันเพิ่นเลี้ยงดีๆดูแลสุขภาพิบาลดีๆเฮ็ดความสะอาดเรื่องน้ำเรื่องวัสดุที่อยู่อาศัยเพิ่นดีๆเพิ่นบอก3เดือนก็จับขายได้บ่เกิน4เดือนเนาะบัดนี้ขันสิเลี้ยงเฮาควรสิเลือกสถานที่หม่องใดขันสิเลี้ยงมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาข้างเฮือนเจ้าของนั่นล่ะบ่ต้องไปลงทงลงทาดอกเพราะว่าลงทงตามันสิเมื่อยแล้วยางลงทงยางทาสิหนีกลับมานอนเฮือนอีกยังมือขึ้นเด็กๆขี่กับม้วนไปลากอีกเพราะนั้นเลี้ยงอยู่ขางเงื่อนนี่ละเนาะสร้างบ่อขึ้นมาจากบ่อเดี๋ยวล่องเลี้ยงเบิ่งเป็นยังคือให้เลี้ยงขางเงื่อนมันสะดวกสบายในการดูแลรักษาแล้วมันอยู่ใกล้ตาเนาะมันก็สิซอยป้องกันศัตรูได้นะบ่ต้องว่าไปห่วงว่าสิมีงูปีนเข้าไปในบ่อกบบ่อนอนจังซี่อยู่ขางเงื่อนเจ้าของแล้วก็เบิ่งที่ดีๆอย่าให้มันน้ําท่วมขางเงื่อนบางหม่องมันสิมีน้ําท่วมขังสิเฮาก็ควรเฮ็ดเป็นพื้นที่สูงอย่าให้น้ํามันขังสิได้เฮ็ดเวียกง่ายเป็นพื้นที่ที่ราบเสมอกันเพื่อสิว่างกับช่างบกเนาะสะดวกต่อการดูแลเนาะพี่น้องนึกภาพออกว่าเหมือนกะโหลกอยู่ในรถน้ําแหละคําว่ากะช่างบกก็ได้คือกะโหลกเขาใส่รถน้ํากะโหลกเหลือบ่บ่สมบูรณ์นี่ก็ได้ขึง4มุมนะครับตอกเสา4เสาขึงมุมซื่อๆแล้วเอาน้ําใส่นั่นล่ะนะแล้วก็ต้องมีแรงน้ําได้คันสิเลี้ยงปูบ่แม่นว่าอยู่ไกลกับแรงน้ําถ้าให้ดีก็ควรสิมีสายนงสายน้ําต่อน้ําถึงแล้วถ้าให้ดีก็ไปหลังบ้านพุ่นเด้ออย่ามาว่ามาวางไว้หน้าบ้านหลายเพราะหยังหน้าบ้านรถบรรทุกสิแล่นไกลนะผู้ใดเฮียนติดถนนน่ะรถเที่ยวอ่ะมันเสียงดังมันรบกวนกบกบมันสิบ่ได้พักผ่อนคันกบมันเสียงดังมันรําคาญบ่ได้พักผ่อนมันสิใหญ่ซ่าเด้อว่านั่นก็หาหม่องเงียบๆหรือหลังบ้านพุ่นล่ะหม่องสิเงียบวิธีการเลี้ยงบัดตาที่เนี่ยคันสิเลี้ยงกบ หากระช่างก้อนอันดับแรกล่ะนะเอากระช่างมาล้างนะล้างน้ํานะประมาณ2รอบล้างทําความสะอาดให้มันสะอาดจ้าเพราะส่วนมากกระช่างที่เจ้าเฮ็ดขายบางทีมีกลิ่นพลาสติกมีน้ํายง

ยาเอียงขอบรูดครับล้างทำความสะอาดเพื่อให้กินพลาสติกมันหายไปเนาะแล้วก็เสร็จแล้วก็ว่างกับช่างหาผืนลับๆไม่ต้องเทปูนดอกเก่าบอกยกถากเอานี่ล่ะแล้วไว้ใช้มีน้ำขังของพ่อแล้วก็ขึงมุ้มซี่มุ้มให้มันตึงแล้วก็เติมน้ำสะอาดเข้าไปคันเป็นน้ำประปาก็ต้องเป็นน้ำประปาที่พักแล้วเด้ว่ามันเปิดจากก๊อกตรงๆเด้เปิดตะกอตรงนี่ได้แต่ว่าถ่ายนั่งถ่าหลายมือก่อนเพื่อให้คอลีนมันระเหยก่อนลดฤทธิ์ความเป็นพิษของคอลีนเนาะเพราะว่าคอลีนปกติเป็นกติไซอยู่ประมาณ30 ppm ในน้ำประปามันยังอีกละ30 ppm น้ำประปาล้านฤทธิ์เป็นกติไซอยู่ประมาณ30 1ใน30ส่วนในล้านส่วนนั่นแหละเนาะเออให้คอลีนมันระเหยออกไปก่อนแล้วก็เห็นน้ำเพราะเจาะสูงประมาณหาเส้นกับสีส้วมทับส่วนหลังเท้าเรานี่แหละพี่น้องประมาณนั่นแหละใส่น้ำแค่นั้นแหละระดับแค่อันข้อกบกาว่าให้กบอันยืนอยู่กับช่างเสร็จแล้วมันเงยข้างขึ้นได้นะว่าจมน้ำตายนั่นนะเนาะกับประมาณนั่นแหละถ้าให้ดีก็ใส่วัสดุร้อยน้ำพวกยังล่ะพืชน้ำพวกผักตบผักอีโตกปลาเท้านี่แหละเนาะ หรือว่าสิไปซื้ออันแผ่นโฟมพลาสติกที่เขาขายอยู่ข้างทางที่เขาตัดเอาเพชรเกือบแล้วแม้มันเป็นตาเป็นตาอยู่นั่นเพื่อให้กบอยู่กบง่อยกบอยู่กบง่อยยังสิเนาะอันนี้ก็ไปว่างไปให้กบมันมีหมองอยู่ปล่อยกบเลี้ยงในกระชั่งกับปล่อยในช่วงตอนเศร้าไปหามากอ่ะเบิ่งแง่คนก่อนช่วงเศร้าหรือว่าช่วงแล้งเนาะจะให้อากาศห่อนเกินไปน่ะปล่อยตอนเศร้ากับปล่อยตอนแล้งปล่อยกบลงไปก็ได้ให้อาหารมาตะที่นี่อาหารที่ให้กับอันนี้เลี้ยงแบบเศรษฐกิจเลยเด้เลี้ยงแบบบ่ให้ยุ่งยากในการแลนหาแนวมาเกียกบไปเอาอาหารกบสำเร็จรูปมาจากล่างเลยเนาะให้มือละ2เกียให้เซากับแล้งก็ปริมาณการให้ก็ให้เพิ่นกินอิ่มนั่นล่ะกินอิ่มนี่สังเกตจังได๋สังเกตว่ามันมีเหลือร้อยอยู่ประมาณ 4-5 เม็ดมันบ่สนใจกินนั่นล่ะเนาะให้ไปพบถ้ามันเหลือหลายแสดงว่ามันให้หลายโพดแล้วก็ให้หน่อยก่อนลองสังเกตเบิ่งก่อนเนาะคันมันบ่มีเหลือจักเม็ดเลยแสดงเพิ่นกินบ่อิ่มมันตื้มให้จักหน่อยนึงเลี้ยงดูเดี๋ยวมันสีเก่งเองช่วงแรกยัดสไปปวดหัวโอ้ยบอลลูอย่างครบตายกลายมันตายหลอดฟอกแรก ไปเลี้ยงอีกคอกซ้อมมันก็สิบ่ตายเหมือนดอกมันก็สิพ่อหลอดอยู่เนาะหรือว่าสังเกตเวลาก็ได้ให้เงียบปั๊บเนี่ยนางจำเวลาเลย มันอย่าให้มันกินเกิน20นาทีน่ะถ้าหลัง20นาทีไปปุ๊บเงียยังเหลืออยู่เนี่ยแสดงว่าให้หลายโพดถ้ามันกินหมดก่อน20นาทีแสดงว่าให้หน่อยโพดจังซี่เนี่ยเขาเอาเวลาเป็นเกณฑ์ในการเลี้ยงกบไอ้อาหารสำเร็จรูปเนี่ยเนาะกับปรับเพิ่มอาหารนะทุกสัปดาห์อาทิตย์นึงก็เพิ่มอาหารให้เพิ่นอาทิตย์นึงก็เพิ่มอาหารให้เพิ่นเพิ่นก็สิได้เจริญเติบโตขึ้นเนาะซื้ออาหารกบมาจากไสพูดแล้วท้องตลาดทั่วไปพุ่นล่ะร้านขายสินค้าเกษตรพุ่นล่ะร้านวัสดุการเกษตรร้านขายอาหารสัตว์เนาะไปถามเบิ่งมันก็สิมีหัวอาหารกบขายอยู่เนาะแล้วที่สำคัญจุดตายของการเลี้ยงกบก็คือเปลี่ยนถ่ายน้ำนะระดับที่บอกว่ามันเลี้ยงและสุขภาพดีมันแข็งแรงหลายนี่ก็คือเขาเจ้าเปลี่ยนน้ำฟูมือไหมพี่น้องป้าสิเอาน้ำจากใส่มาเปลี่ยนกระดอกกระเดียงสิบ่เมื่อยติอันนั้นคือเลี้ยงเพื่อสิได้ผลที่มันดีเลิศประเสริฐสีนั่นนะแต่ว่าขันอีฉันขี่ข้ามนี่ก็ไปเบิ่งเอาอย่าให้มันมีกลิ่นเหม็นอย่าให้มีของเน่าเสียอย่าให้น้ำมันคุณเปลี่ยนทุกสิบมือเนี่ยโดยประมาณนั่นสิเนาะแต่อันนี้ผู้เลี้ยงดีเนี่ยผู้อยากได้ผลดีข้างย่านกบไข่ย่านกบป่วยเนี่ยข้าเจ้าสิเปลี่ยนสุมือเลยสุมีระบบหมุนเวียนน้ำออกมากรองน้ำสะอาดหมุนขึ้นไปเพื่อจะเอาขี้กระเงียเป็นอย่างที่มีขี้กระเงียกบมันกินมันก็ต้องทายด้วยล่ะพี่น้องกินแล้วมันก็ต้องทายทายอยู่ในกระช่างกับกรองเอเรียอยู่หันล่ะมันก็เกิดแบคทีเรียบูมก็เกิดเชื้อโรคเพราะนั้นถามว่าเลี้ยงยากบ่ขันว่ายากก็ยากแต่ว่าขันเข้าเข้าใจเรื่องสุขาภิบาลเรื่องความสะอาดเขาก็สิบอกว่าโอ้ยเลี้ยงง่ายเลี้ยงกบนะไม่ได้ยากไม่ได้งอแง่ให้เงี้ยเศร้าแรงเศร้าแรงซื้อเดี๋ยวเพิ่งเคยใจก็จับขายได้แล้วอายุ3เดือนจับขายได้เลยเนาะจนพอ4เดือนพุ่นละจับไปขายเนาะคือสำคัญคือสังเกตเพิ่นนั่งเฝ้าสังเกตเบิ่งขันบ่มีเรียกทางไหนก็บ่ไปทางไหนก็นั่งเหลียวเบิ่งหน้าเพิ่นอยู่หันล่ะฟังเสียงกบฮ้องเบิ่งสภาพกบจับขึ้นมาหงายท้องเบิ่งเนี่ยท้องมันบวมบ่ท้องมันเป็นแผลบ่มันมีอาการผิดปกติหม่องใดบ่คันสงสัยว่ามันมีปัญหาผิดปกติก็ต้องเฝ้าแก้ไขปัญหาเนาะสําง่ายที่สุดโทรหาหัวหน้าประมงเพิ่นโทรหาเลยถามเนี่ยจ้ากบเป็นจังซี่รักษาจังได๋เบิ่งจังได๋อันนี้ก็คือการแก้ไขปัญหาเนาะแล้วถ้าให้ดีก็มีเทคนิคของการให้อาหาร
อันนี้คือเป็นเทคนิคเลยพี่น้องถ้าผู้ใดเลี้ยงครบอยู่ตอนเนี่ยเอาเทคนิคนี้ไปใส่นะ คือเวลาให้อาหารน่ะเขาเตือนมาจากกระสอบนะพี่น้องให้ไปแช่น้ำก่อนเดี๋ยวให้มันผุกุยุยก่อนให้มันซึมซับน้ำเต็มที่ก่อนเป็นอย่างคือให้แช่หนึ่งขันเข้าว่าแช่ก่อนเนี่ยเวลาเขาวานลงไปในบ่อกบเนี่ยมันเม็ดอันเม็ดหัวอาหารมันสิไปซึมน้ำอยู่ในบ่อกบน้ำในบ่อกบมันมีเชื้อโรคมันสกปรกมันก็สิกลายเป็นว่ากบกินเชื้อโรคเข้าไปพร้อมกับอาหารนั่นแหละเทคนิคมันคือให้เอาหัวอาหารที่เขาซื้อมาเนี่ยไปแช่น้ำในกะละมังก่อนมื้อนี้สิกบกิน3โลกอ่ะเอามาแช่น้ำก็ค่อยพรมน้ำลงไปพอให้มันดูดซับน้ำให้มันดีให้มันเรียบร้อยให้มันตึงให้มันเต็มอิ่มนั่นแหละจึงค่อยตักไปป้อนกบพอเม็ดหัวอาหารมันก็สิบ่ได้ดูดซึมน้ำที่อยู่ในกระชากพอมันอิ่มโตแล้วมันได้น้ำจากกะละมังที่สะอาดสะอ้านแล้วนี่เป็นเทคนิคขั้นสูงเลยเด้เนี่ยหรือทาให้ดีก็นั่นอีกควรมีการเสริมจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบลำไส้จำได้ป่ะอันที่เขาโฆษณาที่พี่แจงบอกว่ามีเชื้อจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสนะมันจุลินทรีย์ซอยให้ระบบการย่อยอาหารเพิ่นดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็อาจจะเสริมจุลินทรีย์จักหน่อยนึงง่ายๆวันนี้บ่เป็นโฆษณาไปซื้อนมเปรี้ยวจากละอันร้านสะดวกซื้อเพิ่นมาคันว่ามันแพงเฮาก็ไปซื้อนมจืดมาแล้วมีวิธีขยายเชื้อเลคโตบาซิลัสได้ไปซื้อนมจืดมาน้มจืดมากแล้วแต่อาสิขวดละลิตรนึงแล้วเฮาก็เอาน้มเปรี้ยวนะครับเทลงไปในน้มจืดแล้วก็ทิ่มไว้ขึ้นเดี๋ยวมันก็สิกลายเป็นน้มเปรี้ยวเหมือนข้างขวดเลยจุลินทรีย์ก็สิออกแม่แพร่ลูกเฮาก็เอาน้ำตัวนั้นแหละครับไปในการแช่หัวอาหารเพื่อให้มันดูดซับจุลินทรีย์เลคโตบาซิลัสที่เป็นประโยชน์ต่อร่ำไส้กบเพิ่นกินเข้าไปเพิ่นก็สิมีแห้งนะมีระบบย่อยอาหารที่ดีขึ้นอันนี้เป็นการให้เรื่องชีวภาพเข้าไปนำกบก็สิได้ใหญ่ถามว่ามีโรคบ่ก็มีสำหรับคนที่ดูแลเรื่องความสะอาดบ่ได้ดูแลบ่ดีท้องสิใครอึ้งเรืองนะสาเหตุมันเกิดจากหยังเกิดจากปล่อยหวกนี่ครับปล่อยหวกแน่นโพดนะแล้วก็มีการให้เหงื่อหลายโพดก็เฮ็ดให้คุณภาพน้ําในน้ําในบ่อที่เฮาเลี้ยงมันเสียแล้วเฮาก็เปลี่ยนน้ําหน่อยนั่นได้บ่ผลที่มันเกิดจากการบ่ดูแลเรื่องความสะอาดหัวกบมีแผลโรคที่เป็นแผลที่หัวกบนะครับบริเวณหัวแล้วก็ลําตัวเพิ่นก็สิมีแผลเน่าเปื่อยเป็นจำๆเป็นเปื่อยๆแบบเอามือไปต่อยมันก็สิหนังหลุดออกมาน่ะอันนี้ก็เกิดจากความสกปรกของสภาพบ่อเพราะนั่นก็ควรเปลี่ยนทายน้ำทำความสะอาดแค่เปลี่ยนทายยังบ่ทันจับหนำใจได้พี่น้องท่านอาจารย์ด็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยอย่างดีเจเนียไปเบิ่งในคลิปเพิ่นมันบอกว่าให้ฮอดเอาฟองน้ำไปถูตะไคร้ให้มันสะอาดสะอ้านพุ่นเด้อนะจังค่อยปล่อยน้ำทายเทน้ำออกเพราะว่ามันขัดบาดเท่ากับกระเอิดคิดกระลึ้นนั่นแหละมันติดน้ำผ้าใบอ่ะเขาก็ควรสิเสร็จทำความสะอาดเอาเป็นวันเน้นความสะอาดขันเขาดูแลเรื่องความสะอาดได้รับรองว่ากบโตใหญ่สุขภาพดีกบเป็นกระสีมีแห้งจะเลือดเติบโตได้ดีนั่นละกะเดี๋ยวพักจะข้าวหนึ่งแล้วสิว่าให้ฟังเพลงให้ฟังเพลงหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเขากลับมาใหม่พี่น้องสักครู่เดียวครับ

0: าสู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย0649789824ย้ำ0649789824
1: กลับกับสู่รายการเกษตรสบายใจครับดีเจแดงกฤษชัยสงครามครับผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงลืมขายของไหมให้ขายของก็ได้เป็นหนักนะผงดำกาแดงมันยังมันเป็นอาหารเสริมเพื่อแบบผงเป็นผงอะมิโนเข้มข้นแล้วก็มีสารอาหารเยอะแยะมากมายนะครับพี่น้อง 3-40 ตัวบนดีเจแดงใส่เข้าไปส่วนผสมก็เป็นอินทรีย์ 100% ปลอดภัยสำหรับคนใส่ปลอดภัยสำหรับคนกินเอาไปฉีดพืชได้ทุกชนิดได้ทุกระยะการเจริญเติบโตฉีดเสร็จแล้วก็งามเอาง่ายๆนี่ล่ะคันฉีดแล้วบ่งามนี่โทรมาให้ดีเจแดงได้เลยสั่งไปลอกใส่เบิ่งบ่เห็นผู้ใดโทรมาให้ดีเจแดงจักคนแสดงว่าเอาไปฉีดแล้วงามงามอัศจรรย์เอาฉีดบักผักนี่ล่ะฉีดบักทั่วฟักเหง้าเพราะอะไรเอาขายตลาดฉีดผักนั่งอ่างหญ้าบักทั่วพุ่งตัวผู้ฉีดบักแข้งบักเขียบักพริกบักเขียคือเผือดผักนั่งอ่างหญ้าทุกอย่างเอาผงดำกายแดงดีเจแดงเลยครับไปละลายน้ำแล้วก็ฉีดพ่นฉีดเศร้าฉีดแรงฉีดจากอาทิตย์ละเทือนี่ละเนาะฉีดตอนเศร้าก็ได้ตอนแรงก็ได้อาทิตย์ละฉีดเท่านึงก็พอเนาะผักกระสิงงามนะครับแซ่บแต่เริ่มเติบโตได้ดีต้นบางพริกใบยิ่งๆยองๆเลยมีหมดแดงขึ้นเต็มมีเขียขึ้นเต็มเอาไปฉีดเพื่อนสิฟื้นขึ้นมาจังสิแม่พี่น้องนี่หลายคนเอาไปใส่ส่งรูปมาให้ดีเจแดงเบิ่งโอ้ยไปตะเงินตะงอว่ะดีเจแดงบอกว่ามันของดีเนี่ยบอกเอาของบ่ดีมาขายเนี่ยเถื่อพี่น้องให้เว้าปากเปียกปากแชร์กับขายกับบ่ได้เนี่ยเอาของบ่ดีมาเป็นผลิตภัณฑ์ของดีเจแดงเองชื่อว่าผงดำกาแดงดีเจแดงไปสร้างโรงงานผลิตนะก็ขายอยู่หม่องเดียวนี่ล่ะขายพ่อว่าได้เอาเงินมาจ่ายค่าสถานีเพิ่นนี่ล่ะมันประกอบไปด้วยหยังผงดำกาแดงเป็นธาตุอาหารหลักจากธรรมชาติธาตุอาหารหลักจากธรรมชาติกันไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนี่ล่ะอ๋อที่มันเขาเขียนอยู่ข้างสอบปุ๋ยนั่นแหละธาตุในตัวเจนธาตุฟอสฟอรัสธาตุโพแทสเซียมอันนี้ดีเจแดงใส่เข้าไปเนาะประสิทธิภาพของธาตุพวกนี้พี่น้องก็รู้อยู่แล้วเวลาปลูกข้าวปลูกมันปลูกอ้อยก็ต้องใส่อัน NPK นี่แหละใส่ลงไปดีเจแดงก็ให้เขาใส่ลงไปน้ำแล้วก็เป็นธาตุอาหารร่องที่ขาดบ่ได้ดีเจแดงก็ใส่เข้าไปธาตุอาหารหลักอาหารร่องอาหารเสริมนี่ครบแล้วก็ตัวเด่นๆอีกตัวนึงก็คือกรดอะมิโนจากธรรมชาติ24ชนิดอันนี้ก็ใส่เข้าไปน้ําแล้วก็ที่สําคัญคือมีส่วนประกอบของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลซอยไปกระตุ้นเซลล์พืชให้มันเจริญเติบโตให้มันงามน่ะพี่น้องเนาะแล้วก็สารขี้เหลียดซอยจับธาตุอาหารให้พืชเพิ่นดูดซึมไปใส่ได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ใดสั่งไปเนาะทดลองฉีดเบิ่งได้ผลจังได๋ก็มาบอกดีเจแดงผู้ใดสนใจก็เตรียมปากกาจดเบอร์โทรเด้อธาตุอาหารเสริมจากธรรมชาตินี่8ตัวที่ดีเจแดงใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงเนี่ยแต่โตก็คือสารโบรอนผู้ใดปลูกผลหมากลักไม้ผู้ใดปลูกผักนั่งอ่างหญ้าสิฮู้ได้โบรอนนี่สุดยอดใส่เข้าไปได้อันกกไม้นี่กกไม้มันสิมีน้ําตาลหลายมันสิหวานมันสิแซ่บหน่วยสมมุติปลูกบักอันหมากหยังนี่ล่ะบักท่านจังซี่บักท่านก็สิแซ่บนะโบรอนสารทองแดงซอยในการเจริญเติบโตของระบบสืบพันธุ์เราเพิ่นก็สิออกดอกมามีเกสรดีมีหน่วยตัวผู้ตัวแม่ระบบสืบพันธุ์เพิ่นก็สิสมบูรณ์นะครับคันพืชขาดทองแดงก็สิติดหน่วยหน่อยจังซี่เนาะดีเจแดงก็เอาทองแดงใส่เข้าไประบบหากมันก็สิจะเริ่มเติบโตได้ดีและสิ่งสำคัญคือซอยในการเผาผลาญพลังงานอาหารนะครับเปลี่ยนเป็นผลผลิตนี่แหละไล่ให้เบิ่งมีอย่างแน่ธาตุอาหารเสริมจากธรรมชาตินี่มีโบรอนทองแดงมีข้อริมมีเหล็กมีแมงกานีสมีโมลิบดีนัมมีสังกะสีมีนิเกิลอันนี้ใส่เข้าไปขาดบ่ได้ขาดตัวใดตัวหนึ่งเพื่อเกษตรแบบน้อยใจโอ้อยากได้อันนี้เนี่ยอันนี้บ่มีผลผลิตเกษตรบ่งามตามว่านั่นล่ะเนาะแล้วก็กรดมิโน่น่ะ กรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบสำคัญนะครับที่ขาดว่าไรกรดอะมิโนสำหรับพืชเนี่ยมันมีตัวที่สำคัญอยู่18ตัวดีเจแดงกันแล้วเห็นไส้เมื่อเต็มเลยเต็มแม็กได้ทั้ง18ตัวกรดกลูตามิกโปรลีนซิเตอีนไอโซลิวซีนกรดแอสปาร์ติกเนี่ยดีเจแดงไส้เข้าไปเรียกว่าเต็มที่เต็มแม็กนั่นแหละมีฮิสตีดีนมีอะไรนี่มีกรดที่โอนินไทโรซินทริปโตเฟนอาร์จินินไกซินวาลินไลซินลิวซินว่าจะสีไรยังกระดอกกระเดียดจำไม่ได้หรอกนี่คือร่วมเป็นการร่วมพ่นของสารที่มันมีประโยชน์ต่อพืชแต่ละพี่น้องเนาะอันใดที่คิดว่าพืชมันต้องการได้ไปแล้วมันเสียเลือดเสียเลือดเติบโตมันสิงามในกระแดงใส่ไปเหมือนอยู่ในซองเล็กน้อยพี่น้องซองเหลี่ยมๆพี่น้องสร้างไปซองเหลี่ยมๆสีออกมามันสีมีซองเขียวๆอยู่ข้างในสิบซองซองเขียวๆอยู่ข้างในสิบซองเป็นอย่างคือแบ่งไว้ให้ญาติพี่น้องแบ่งบ่ทอกันก็เลยแบ่งไปให้เลยแบ่งเป็น10ซองอยู่ข้างในซองกระสีกมาซองนึงผสมน้ํา20ลิตรกระสีพ่นในไร่นึงฉีดมาซองนึงผสมน้ํา20ลิตรกระสีพ่นในไร่นึงเพราะฉะนั้น1ซองเหลี่ยมเนี่ยมันก็สิฉีดพ่นในประมาณ10ไร่พ่นคันผู้ใดปลูกผักแค่ไร่เดียวฉีดได้พอ10เทื่อพ่นซองเดียวน่ะ295บาทฉีดได้พอ10เทื่อเนาะรับประกันคุณภาพจากปากเกษตรกรผู้ใส่จริงผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงนะหมายเลขโทรศัพท์สีโทรมาสั่งดีเจแดงได้นะดีเจแดงสีส้มไปให้ฮอดเฮือนเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางนะบ่มีขาขนส่งแดงสินใจแค่1ซอง295บาทหมายเลขโทรศัพท์064 978 9824 064 978 9824นะโทรศัพท์มาสั่งได้ดีเจแดงสิรับสายเองนะครับราคาส่งไปให้เป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางนั่นล่ะมันเหลืออยู่ของยูนิตหนึ่ง ดีเจแดงก็เลยสิโลของล็อตแรกเพราะว่าสั่งเอาเพราะว่าสั่งของทีนึงโรงงานเพิ่นบอกว่าให้สั่งทีละ500ซองเนี่ยดีเจแดงพึ่งขายสิเบิร์ดแล้วนะเหลืออยู่ประมาณ20กว่าซองก็เลยสิว่าสิโล20ซองนี่เราสิได้สร้างล็อตใหม่จากโรงงานมาจาก 1,000 ซองก็เรียกว่าสิโลมันมีอยู่แค่20ซองสุดท้ายเนาะผู้ใดสนใจสั่งได้ดีเจแดงสิแถมให้ก็คือต้องสั่ง2ซองสิแถมให้ฟรีเลยอีกซองนึงซองละ295บาทคันสั่ง2ซองก็คูณกันได้เท่าไหร่ล่ะถ้าเป็น590บาท2ซองนั่น590บาทแถมให้อีกซองนึงเป็นว่าได้ของไป3ซองในราคาแค่590บาทอันตีกลมๆก็ตกซองละ200แต่ว่าต้องสั่ง2ซองเด้นะหมดแล้วหมดเลยจบนะครับนี่เหลือถ้าไปนับตอนนี้ก็น่าสิประมาณ20กว่าซองบ่ถึง30ซองดอกเนาะสําหรับคนที่โทรศัพท์มาผู้ใดโทรเร็วก่อนก็ได้ก่อนผู้ใดโทรช้าก็ถ่าของรอดใหม่เดี๋ยวของรถไม่มาอาจจะมีโปรโมชั่นอย่างอื่นหรืออาจจะวางอย่างกันจังค่อยวากันแต่ว่าตอนนี้สิโลของชุดเก่านะครับรถแรกที่ดีเจแดงสร้างมาจากโรงงานจำนวน500ซองบ่ได้ขายดีที่จะสักขายมา5เดือนหรอกตกเดือนละ100ซองเดือนละ100ซองก็ตกมือละ3ซองนี่ล่ะมีคนมีพี่น้องโทรมาสั่งซื้อดีเจแดงมือละ3ซอง2ซองซ้ำนั่นล่ะเนาะแล้วก็พอได้กำไรกำไรเอาไปจ่ายค่าสถานีเพิ่นนะความปรารถนาก็คืออยากให้ความรู้อยากบอกกับพี่น้องนี่ล่ะเรื่องทํามาหากินนะเรื่องขอกฎหมายแน่เรื่องสุขภาพแน่ตามที่ดีเจแดงพ่อสิคิดออกว่าสิเว้าเรื่องหยังสู้ฟังนั่นล่ะเนาะผู้ลังคนบ่ทันก็แสดงว่ากําลังกดเบอร์โทรไวมากก็เลยกดออกก็เข้าใจอยู่เนาะบัดนี้ตอบคำถามพี่น้องที่ถามไว้ในทางเมสเสจถามเขามาใน Facebook กันนะอันเห็นว่าเลี่ยนจบกฎหมายให้ถามเนี่ยจ้าสัตว์ถามเนี่ยอันอีพอแล้วเสียสิไปฟ้องจังใดขั้นตอนเป็นจังใดคือยังสิปัญหาของเกษตรกรในภาคอีสานเฮาบ่มีผู้ใดเฮ็ดพินัยกรรมนะสร้างความใหม่อยู่ดอกก็สิสร้างอยู่ดอกว่าหน้าแปลงนี้ให้ลูกชายคนใหญ่แปลงนี้ให้ลูกสาวหล่าแปลงนั้นก็สิว่าไปดอกว่าแต่ว่ามันเอาง่ายซั่นบ่ได้เด้เวลาไปสํานักงานที่ดินพออีพอแล้วเสียหรอก มันต้องมีกระบวนการมาตั้งเนี่ยภาษาบ้านเฮาเขาเรียกว่าฟ้องผีต้องไปขึ้นศาลเนี่ยมีคนเฮ็ดเอกสารไปยื่นต่อท่านผู้พิพากษาผู้นี้ครับมันต้องคอยสิผ่านกระบวนการย่างไปสํานักงานที่ดินเลยเขาบ่โอนให้เด้เพราะขั้นตอนมันคือเพราะถ้าสมมุติแล้วเรียกแล้วการแล้วงานแล้วเก็บดูเรียบร้อยก็นั่งเลี้ยวบังหน้ากันแล้วทายาทมาตั้งเนี่ยผู้ใดเป็นทายาทนั่งคุยกันตัวผู้ใดทายาทนี่เป็นผู้ใดล่ะเนี่ยอีพอเล่าน่ะเป็นทายาทลูกอีพอเล่าน่ะเป็นทายาทนะหรือว่ากันอีพออีแม่ของปู่กับย่ายังเหลืออยู่กันน่ะก็เป็นทายาทเด้อ ผู้ใดก็ตามที่เชื่อมโยงกับผู้ตายเนี่ยคู่สมรสบุตรบิดามารดากันบอกภาษาเราว่าอันนั้นเรียกว่าเป็นทายาทพินัยกรรมไม่ต้องไปถามว่าพินัยกรรมไม่ต้องไปถามเพราะว่าส่วนมากกับว่าเห็นดอกพินัยกรรมเนาะแล้วก็ไปสอว่าเล่ามีทรัพย์มรดกอีหยังแน่มีหยังแน่ทรัพย์มรดกเล่าว่าเป็นมีแต่ที่ดินอย่างเดียวเด้บางทีเราอาจสิแอบมีทะเบียนรถไว้อีกหลายขั้นอยู่เด้เพราะฉะนั้นเราอาจแอบมีกองทุนรวมอยู่ทางอื่นก็ได้เด้มีหุ้นอยู่กับอันนั้นอันนี้ก็ได้เด้สืบหาให้เหมือนว่าเรามีอีหยังจุดนี้สำคัญนะครับต้องสืบหาให้เหมือนแล้วสอหาทายาทยังเคยสอหาทายาทให้เหมือนเข้าสิเดฮู้ว่าผู้ใดน่ะมีสิทธิ์เป็นผู้ที่สิไปยืนคำร้องแล้วผู้ใดต้องให้ความยินยอมนะเวลาไปยืนครับรองต่อศาลนะเตรียมเอกสารไปมรณบัตรทำนองทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสทะเบียนญาติสูจิบัตรทะเบียนบ้านทายาทเอกสารทรัพย์สินเตรียมไปให้หมดมันบ่หนักดอกใส่กระสอบปุ๋ยไปรอดบ่มันสิบ่ได้เที่ยวดูเอกสารทางราชการเอกสารทุกอย่างยัดลงไปจะสบอว่าอันนี้เพิ่นบ่ใส่ดอกกันไปมาปุ๊บเขาถามหาโอ้ยล่ะว่ามันบ่ใส่ได้กลับมาบาดมาเอามาอีกกันว่ามันเสียเวลาพอเวลาไปติดต่องานต่างๆนี่เอาไปให้หมดนะรวบกันไว้เอกสารสำคัญต่างๆเนี่ยรวบกันไว้ในถาดเดียวกันแล้วก็เอาไปให้หมดเนาะเสร็จแล้วก็เฮาก็นั่งคุยกันในจํานวนทายาทล่ะผู้ใดสิเป็นผู้จัดการมรดกก็เลี้ยวเบิ่งหน้ากันพี่น้องเฮานั่นน่ะอาจสิเป็นทายาทคนใดคนหนึ่งหรือว่าอาจสิเป็นบุคคลภายนอกก็ได้เอาเป็นดีเจแดงเนี่ยนะอันสมมุติพี่น้องบ่ไว้ใจกันน่ะนะโอ้ยโทรหาดีเจแดงให้ดีเจแดงเป็นผู้จัดการมรดกให้กันนะดีเจแดงก็ไปเป็นผู้จัดการมรดกให้เป็นได้เด้นะครับเงื่อนไขเพิ่นบอกว่าต้องไม่เป็นบุคคลที่อย่างล่ะลักมีลักษณะต้องห้ามซื่อๆนะลักษณะต้องห้ามคําว่าละต้องห้ามหมายคืออย่างว่าเป็นผีบ้าว่าเป็นคนไร้ความสามารถจังซี่เสร็จแล้วก็ส่วนกันไปจัดคําร้องต่อศาลมาแต่นี่พี่เขียนคําร้องยื่นคําร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกต่อศาลเนาะการระบุไปว่าผู้ยื่นเนี่ยเป็นหยังมีความสัมพันธ์จังได๋กับผู้ตายมีสื่อทายาทจักคนทรัพย์มรดกโดยสังเขปมีหยังนะครับเฮาก็ไปยื่นคำร้องบ่ต้องไปหา คุณพี่ทนายก็ได้คันผู้ใดใจกล้าเด้เนี่ยกันใจกล้าเด้เนี่ยเป็นคนปากเป็นเนี่ยสอเก่งอ่ะย่างขึ้นไปถึงศาลโลดไปหาอัยการจังหวัดเฮ็ดอันนี้ให้เนี่ยนะท่านอัยการจังหวัดเพิ่นก็สิเฮ็ดให้อยู่บ่มีค่าใช้จ่ายพร้อมเด้แต่ส่วนมากเฮาก็สิไปโง่หาทนายแล้วมันง่ายดีทนายเพิ่นก็บ่ได้เอาแพงดอกเนาะเป็นวิชาชีพเพิ่นเรียนมาเสร็จแล้วมันก็สิเข้าสู่กระบวนการนัดไต่สวนเนาะศาลก็พิจารณาว่าผู้ร้องมีสิทธิ์หรือไม่นะแล้วก็มีผู้คัดค้านหรือไม่มันก็สิตามกระบวนการพิจารณาความเพิ่นล่ะนะศาลก็สิมีคําสั่งเป็นหนังสือมาแต่งตั้งบ่มีผู้ใดเถียงเนาะศาลเห็นสมควรก็สิออกคําสั่งตั้งผู้จัดการมรดกผู้ใดได้เป็นผู้จัดการมรดกแล้วระวังตัวให้ดีเด้อพี่น้องภาคอีสานบ้านเฮาก็ดีเจแดงบอกถึงอีสานบ้านเฮาพออย่างประวัติดีเจแดงก็เป็นคนอีสานกันฮู้ตักตะเลืองเล่าภาคอีสานเฮาเนี่ยโอ้ยกึ่งกล้ามคิดแต่แรกเป็นฝีแล้วเจ้าของได้เป็นผู้จัดการมรดกว่าเข้าใจผิดเด้อนั่นน่ะขาข้างนึงอยู่ในคุกได้ผู้จัดการมรดกนะว่าดีเจแดงเคยได้ยินว่าสิโอนให้ไผก็ได้ตัวข่อยเป็นผู้จัดการมรดกว่าซั่นเด้ใหญ่คักผู้จัดการมรดกมันบ่รู้กฎหมายเพิ่นแล้วมันเข้าใจว่าซีอีโอเนี่ยไปกับเรื่องข่อยตัวข่อยเป็นผู้จัดการอันเว้าของซั่นน่ะติดคุกมาหลายคนแล้วเด้ผู้จัดการมรดกนี่เขาให้ไปจัดการมรดกแล้วก็แบ่งยังเป็นธรรมมันควรสิเป็นธรรมล่ะไปแบ่งบ่แบ่งตามใจเจ้าของเด้ต้องเป็นธรรมกับทายาทเขาผู้ใดสิได้หม่องไหนหม่องใดเนาะก็จัดการกันตามที่เขาเจ้าตกลงกันทายาทตกลงกันว่าหม่องนี้ให้ผู้นี้ก็ต้องยอมให้เขาไปเจ้าของนี่จริงๆแล้วผู้จัดการมรดกกับบุคคลสิเป็นทายาทผู้สิมีสิทธิ์รับมรดกมันสิเกิดการแบบลำเอียงน่ะนะมันสิเกิดการแบบกึ่งกามควรสิเป็นคนนอกซะคนเอาผู้ใหญ่บ้านอำนาจจังสิผู้ที่ไว้ใจได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เว้าจาเป็นมีหลักมีฐานเอามาเป็นผู้จัดการมรดกให้กองมรดกของซุ้มไข่เนี่ยเนี่ยซุ้มไข่พี่น้อง 3-4 คนยันผิดกันจะมานั่งเป็นพยานด้วยมาเบิ่งด้วยเนี่ยให้ผู้ไข่คุยกันตกลงกันแล้วผู้จัดการมรดกกับไปยื่นเรื่องขอโอนตามที่ผู้ไข่3คนตกลงกันนี่ล่ะจังซี่ว่าเป็นจะขอเป็นผู้กำหนดได้ว่าไผควรสิได้ผู้จัดการน่ะนะคือถ้าอยากเขาสิคุยกันเองว่าไผสิเอาหม่องไหนไผสิเอาหม่องไหนจะขอกับไปจัดการให้นะมันคือความหมายของคําว่าผู้จัดการมรดกนะบอกอันนี้ก็น่าสิตอบคําถามส่วนเพิ่มเติมกับไปลองไปปรึกษาผู้อื่นเพิ่มเติมก็แล้วกันเนาะ ฝากกันก็คืออันนั่นล่ะช่องหนึ่งนะก็คือไปหาท่านอัยการจังหวัดเพิ่นเฮ็ดให้อยู่สำนักงานอัยการจังหวัดนั่นล่ะว่าเพิ่นก็สิเฮ็ดให้อยู่มีโต๊ะนะครับสำหรับรับคำร้องอยู่เฮาก็ไปให้เพิ่นเฮ็ดให้ก็ได้สำหรับคนบ่มีเงินว่าเอาสิรับมรดกอยู่คือว่าบ่มีเงินมันบ่มีนี่แหละทุกข์นะสิได้รับโอนทีเยอะนี่ประมาณ3ไร่เนี่ยแต่ว่าบ่มีเงินจักบาทเจียดไปยืมกับเงินหายืมยากก็ไปให้ใช้บริการนั่นล่ะครับหน่วยงานภาครัฐเพิ่นก็จัดโต๊ะไว้ท่าให้พี่น้องไปใช้บริการอยู่เนาะสำนักงานอัยการจังหวัดนั่นล่ะอ่ะก็แงะเบิ่งเวลากับถึงเวลาสุดท้ายแล้วล่ะสำหรับรายการเกษตรสบายใจนะดีเจแดงกิจชัยสงครามในพี่น้องเนาะทับนาทีดำเนินรายการเฮาพอกันทุกวันจันทร์หรือวันศุกร์ 17:00 น. 10กว่านาทีนี่ล่ะโดยประมาณจนฮอด 18:00 น. ก็เอาเรื่องเล่าที่คิดว่าเป็นประโยชน์มาพูดมาคุยกับพี่กับน้องก็ฝากกันไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดง1ซอง295บาทโปรโมชั่นโลล่างสต็อกสุดท้ายแล้วสั่ง2ซองแถม1ซองสั่ง2ซองแถม1ซองราคาซองละ295บาทคันสั่ง2ซองก็590บาทได้แถมไปอีกซองนึงตกซองนึงบ่ถึง200บาทเนาะสำหรับผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงฉีดหยังกะงามว่าถ้ามันเป็นพืชไปฉีดพืชได้ย่านเดียวเอาไปฉีดข้าวฉีดมันฉีดอ้อยเอาผู้ใดสิปลูกมันเอาไปแซ่ดูกมันผู้ใดสิปลูกข้าวเอาไปแซ่ข้าวปลูกจังซี่พอเพิ่นปลูกมากก็เอาไปฉีดอีกนะฉีดได้ตลอดนั่นล่ะคันเงินหลายคันเงินหน่อยก็ฉีดห่างๆกันปลูกผักนั่งอ่างหญ้าก็ฉีดอาทิตย์ละเทื่อคันปลูกข้าวก็2อาทิตย์ฉีดทีนึงปลูกมันปลูกอ้อยพวกนี้ก็2อาทิตย์ฉีดทีนึงเนาะก็รับรองว่าพี่น้องสิประทับใจสำหรับผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงนะหมายเลขโทรศัพท์ย้ำอีกทีนึง0649789824อำลาพาจากพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ทีมไทยกับทีมงานเพลงผู้แพร่หลักของพรศักดิ์ส่องแสงจบจากงานเพลงนี้ดีเจแดงกิจชัยสงครามอำนวยพรให้ทุกคนโชคดีมีเงินใส่สวัสดีครับ

0: FM 99.50 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่า

0: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
1: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
0: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
1: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คลิกก่อน
0: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
2: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
3: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
2: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
4: สวท.ขอนแก่นเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมขอนแก่นไพร์เฟสติวัล2026เฉลิมฉลองไพร์มันผลักดันเมืองต้นแบบความเสมอภาคทางเพศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นร่วมเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรปี2569ข้าวประณีตสวนสัตว์ขอนแก่นจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ13ปีพร้อมประกาศชื่ออย่างเป็นทางการของลูกฮิปโปโปเตมัสแคระหมูน้ำตกที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากประชาชนตอกย้ำความสำเร็จด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าสุชาติเปิดปมปัญหาทับลานคืนความเป็นธรรมให้ชาวบ้านสั่งรื้อ3รีสอร์ททวงคืนผืนป่าให้แผ่นดินต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวที่ลานข้าวเหนียวศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นนายชนินรุ่งธนเกียรติที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดงานขอนแก่นไพร์เฟสติวัล2026ซึ่งเป็นกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้และความเข้าใจเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศและร่วมเฉลิมฉลองในเดือนความหลากหลายทางเพศไพร์มันธ์ประจำปี2569โดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้กิจกรรมรณรงค์การสร้างการรับรู้และความเข้าใจเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศพร้อมทั้งร่วมเฉลิมฉลองในเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศปลายมันประจำปี2569ภายใต้ชื่องานขอนแก่นไพร์เฟสติวัล2026ที่ลานข้าวเหนียวศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นมีกิจกรรมหลากหลายเช่นเวทีเสวนาหัวข้อกฎหมายรับรองเพศสภาพการเปลี่ยนคำนำหน้านามเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิขั้นพื้นฐานการมอบใบประกาศเกียรติคุณและมอบใบประกาศต้นแบบโรงเรียนสีลุงเพื่อสนับสนุนสถานศึกษาที่เปิดกว้างและเคารพความหลากหลายและการประกวดมิสทีนขอนแก่นพลาย2026เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ทั้งนี้จังหวัดขอนแก่นหวังว่า การจัดงานขอนแก่นไพร์เฟสติวัล2026ในครั้งนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้ความเคารพในความแตกต่างและยอมรับในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พร้อมทั้งส่งเสริมให้จังหวัดขอนแก่นก้าวสู่การเป็นเมืองต้นแบบแห่งความเสมอภาคทางเพศอย่างยั่งยืนต่อไปนางสาวนงนุชอุดมคำพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดขอนแก่นและผู้แทนกลุ่มเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นจำนวน10กลุ่มร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในปี2569ข้าวประณีตโดยมีนางสาวยานีศรีมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานเปิดการอบรมการอบรมในครั้งนี้เป็นการยกระดับข้าวอีสานสู่ข้าวประณีตคุณภาพสูงซึ่งจัดขึ้นโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายน2569ที่โรงแรมอวนีขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์โดยมีตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมงานกว่า51กลุ่มจาก11จังหวัดทั่วภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเป้าหมายหลักคือการเตรียมความพร้อมให้แก่กลุ่มเกษตรกรใน3มิติสำคัญได้แก่การจัดทำแผนธุรกิจเชิงรุกเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนนำไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรรวมถึงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปส่งเสริมการนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพข้าวตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเพื่อให้ได้ข้าวประณีตที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดพรีเมียมและการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดสร้างทักษะด้านการตลาดสมัยใหม่ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงทางกระทรวงพาณิชย์หวังว่ากลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครั้งนี้จะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเพื่อสร้างอัตลักษณ์และแบรนด์สินค้าเป็นของตนเองซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวไทยไม่ต้องพึ่งพาการขายข้าวเปลือกแบบเดิมๆสวนสัตว์ขอนแก่นจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ13ปีแห่งการก่อตั้งอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิด13ปีแห่งการอนุรักษ์การเรียนรู้และการเติบโตเพื่อสะท้อนความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าการศึกษาวิจัยการบริการนักท่องเที่ยวและการสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติให้กับสังคมโดยภายในงานประกอบด้วยพิธีเปิดนิทรรศการผลงานเด่นของแต่ละฝ่ายการเสวนาพิเศษด้านการเพาะขยายพันธุ์ฮิปโปโปเตมัสแคระและการเปิดตัวโลโก้อัตลักษณ์ใหม่ของสวนสัตว์ขอนแก่นรวมถึงการประกาศผลโหวตชื่อลูกฮิปโปโปเตมัสแคระที่ประชาชนร่วมส่งคะแนนเสียงอย่างล้นหลามนางที่ภาวดีกิติคุณผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นกล่าวว่าการดำเนินงานตลอดระยะเวลา13ปีที่ผ่านมาสวนสัตว์ขอนแก่นยึดมั่นในพันธกิจด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าการเพาะขยายพันธุ์สัตว์หายากการสร้างองค์ความรู้ผ่านงานวิจัยและการพัฒนาให้สวนสัตว์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยพร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการจัดงานครบรอบ13ปีในครั้งนี้ไม่เพียงการเฉลิมฉลองความสำเร็จของสวนสัตว์ขอนแก่นเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีในการถ่ายทอดผลงานด้านการอนุรักษ์ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายภาคีเครือข่ายและประชาชนที่ให้การสนับสนุนพร้อมยังคงเดินหน้าพัฒนาศักยภาพการดูแลสัตว์ป่าการเพาะขยายพันธุ์สัตว์หายากและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยวต่อไปสำหรับอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงานคือการประกาศผลโหวตชื่อลูกฮิปโปโปเตมัสแคระซึ่งมีผู้ร่วมโหวตจากทั่วประเทศจำนวน 1,737 คนโดยชื่อที่ได้รับคะแนนสูงสุดคือหมูน้ำตกด้วยคะแนน 7,948 คะแนนชื่อหมูน้ำตกเป็นชื่อที่แสดงถึงพฤติกรรมของลูกฮิปโปโปเตมัสแคระและยังสื่อถึงความสดใสน่ารักของลูกฮิปโปโปเตมัสแคระซึ่งตอนนี้กำลังกลายเป็นขวัญใจของนักท่องเที่ยวและแฟนคลับจากทั่วประเทศต่อไปติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประจำวันที่29มิถุนายน2569เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 935.02 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้353.35ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนน้ำพุจังหวัดสกลนครปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 46.88 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 38.20 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 985.47 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 154.09 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 75.92 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 38.70 ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 5.12 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 3.61 ล้านลูกบาศก์เมตรติดตามกันต่อที่ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้อันหนึ่งในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นพยากรณ์อากาศประจำจังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมผิวพื้นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดวันนี้วัดได้ที่36องศาเซลเซียสและต่ำสุดวัดได้ที่26องศาเซลเซียสต่อไปติดตามรับฟังข่าวสารนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี
5: ้นโยบายรัฐบาลเข็ดทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
4: รัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยยึดหลักการสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้กรอบกฎหมายข้อเท็จจริงและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนพร้อมเร่งพิสูจน์สิทธิรายแปลงอย่างรอบครอบโปร่งใสและตรวจสอบได้แยกประชาชนผู้ครอบครองและการทำมาหากินโดยสุจริตออกจากกลุ่มนายทุนหรือผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยมิชอบการแก้ไขครั้งนี้เป็นการดำเนินการเฉพาะพื้นที่ที่มีข้อเท็จจริงและประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกันไม่ใช่แนวทางที่จะนำไปใช้พื้นที่อื่นและการดำเนินคดีต่อผู้บุกรุกพื้นที่ป่ายังคงเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเคร่งครัดซึ่งนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดนครราชสีมาและปราจีนบุรีเพื่อชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนตามแผนที่วันแมปรับฟังปัญหาจากคนในพื้นที่และตรวจสอบสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมยืนยันว่าจะเร่งรัดการตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิของชาวบ้านดั้งเดิมผู้ยากไร้เป็นรายแปลงควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายกับโรงแรมรีสอร์ทที่บุกรุกพื้นที่ป่าอย่างเข้มงวดโดยไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนการปรับปรุงแนวเขตครั้งนี้เป็นการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของชุมชนดั้งเดิมพร้อมเตรียมประกาศพื้นที่เพิ่มเติมเป็นเขตอุทยานแห่งชาติส่วนคดีบุกรุกป่าขณะนี้อุทยานแห่งชาติทับลานได้ติดประกาศรื้อถอนภายใน15วันแล้วจำนวน3รีสอร์ทในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาและจะทยอยรื้อถอนโรงแรมหรือรีสอร์ทที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดทุกรายเพื่อนำพื้นที่กลับคืนสู่อุทยานแห่งชาติสำหรับการฟื้นฟูสภาพป่าต่อไปจ จบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวและอ่าน
6: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
7: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าเยี่ยมเยี่ยมคำที่หนึ่งหมายถึงไปถามข่าวทุกสุขไปหาเช่นไปเยี่ยมญาติมาเยี่ยมบ้านหมายถึงชะโงกหน้าออกไปเช่นเยี่ยมหน้าต่างหมายถึงโผล่ออกเช่นพระจันทร์เยี่ยมขอบฟ้าเยี่ยมคำที่สองหมายถึงยิ่งเด่นเลิศเช่นดีเยี่ยมเขาเยี่ยมทางคำนวณติดตามภาษาไทยวรรณคำกับสวรักษาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจจิดางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆดังนี้งานบริการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งในหน่วยงานและภาคธุรกิจงานบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้บริการออกแบบติดตั้งและให้คำปรึกษาระบบโซลารูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้างานบริการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้างานบริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคารสถานประกอบการและโรงงานเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งานและงานบริการให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานชั่วคราวกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับบริการได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์043-338-076หรือ081-596-4225ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจันจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
8: พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นพระธิดาองค์ใหญ่ของพลเอกพระบรมวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าสิริกิติ์ซึ่งมีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งกิติยากรทรงพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ที่บ้านพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประพันธ์หม่อมราชวงศ์สถานสนิทวงศ์ผู้เป็นบิดาของหม่อมหลวงบัวณบ้านเลขที่1808ถนนพระราม6ตำบลวังใหม่อำเภอปทุมวันจังหวัดพระนครขณะนั้นเป็นระยะที่ประเทศเพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยก่อนหน้านั้นพระบิดาของพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกมียศเป็นพันเอกหม่อมเจ้านักขัดมงคล

จ้าฟ้าพจุรกิติยาภานเรนทิลาเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานติดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่พระสุคนิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

ดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีนะครับปัญหาข้อกฎหมายนะครับที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับเราจะเห็นว่าในความผิดฐานช่อโกงหรือช่อโกงประชาชนนะครับการที่นะครับผู้หลอกลวงเนี่ยนะครับได้มีการนะครับส่งข้อความนะหรือว่ามีการโพสต์นะครับข้อเท็จจริงนะครับมาหลอกลวงผู้เสียหายนะครับอย่างมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทาง Instagram Facebook นะครับหรือได้มีการนะครับส่งข้อความมาทาง SMS ของเบอร์โทรศัพท์มือถือของเรานะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อผู้เสียหายนะครับได้รับข้อความนะหรือว่าถูกหลอกลวงนะครับตามที่นะครับผู้หลอกลวงนะครับได้หลอกลวงนะครับเป็นผลให้นะครับผู้ถูกหลอกลวงนะครับได้รับความเสียหายเสียเงินทองปริมาณมากนะครับข้อมีฐานช่อโกงแล้วก็ข้อมีฐานช่อโกงประชาชนนั้นนะครับนอกจากจะมีความผิดตามกฎหมายอาญาดังกล่าวแล้วนะครับหากลักษณะการกระทำนะครับมีลักษณะของการนะครับนำข้อมูลนะครับอันเป็นเท็จนะครับหรือข้อมูลปลอมนะครับนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์มือถือหรือว่าทางแท็บเล็ตหรือทางโน้ตบุ๊กนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโปรแกรมนะครับแอปพลิเคชัน LINE นะครับ Facebook นะครับหรือ Instagram นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะเป็นลักษณะของนะครับในการนำข้อมูลต่างประเทศนะครับเข้าสู่ในระบบคอมพิวเตอร์นะครับโดยการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนนะครับทั้งนี้การกระทำดังกล่าวนะครับย่อมเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับพ.ศ. 2550นะครับหากเป็นลักษณะของการช่อโกงเป็นการช่อโกงประชาชนแล้วนะครับก็จะเป็นความผิดฐานนำนะครับข้อมูลต่างประเทศนะครับเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับโดยการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนนะครับแต่หากเป็นลักษณะของการกระทำความผิดฐานช่อโกงธรรมดานะครับก็จะเป็นความผิดฐานนะครับโดยทุจริตนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับโดยการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดนะครับทั้งนี้ตามพระราชบัญญัตินะครับว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งความผิดฐานช่อโกงแล้วก็ความผิดฐานตามพ.ร.บ.คอมนะครับมาตรา4วรรค2เนี่ยนะครับเป็นความผิดต่อส่วนตัวนะครับสามารถนะครับยอมความได้แล้วก็ถอนคำร้องทุกข์ได้นะครับแต่หากเป็นลักษณะของการกระทำความผิดมีความผิดฐานช่อกงประชาชนนะครับแล้วก็ความผิดตามพ.ร.บ.คอมนะครับเป็นความผิดอาญาแผ่นดินครับไม่สามารถทำความร้องทุกข์ได้นะครับดังนั้นนะครับผู้เสียหายนะครับซึ่งได้รับความเสียหายจากการกระทำผิดฐานช่อโกงหรือว่าช่อกงประชาชนนะครับก็สามารถแจ้งความดำเนินคดีนะครับต่อผู้ต้องสงสัยได้หากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทางข้อกฎหมายหรือท่านต้องการ

0: FM 99.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: โอ้โอ้ยายโกมไปใส่คือเส้าหัวด่วนทวนๆแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ยายว่าสิขอไปย่ายสิบัตรทองพอดีพึ่งย่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัว
1: โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะนะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใช้งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใช้ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพและไม่ใหญ่ฮู้บ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เทื่อต่อ1ปีผู้เด็กบ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออิหยังนั่นน่ะเห็นตะควันตาหมากอ้อนต้อนอ้อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอต Facebook ก็เป็นตัวกว่า
2: เฮ้ยดีเดี๋ยวไม่ใหญ่เข้าไปเฮือนแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันก่อนเด้อสั่นนี่บ่เพิ่นว่าสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกโดยรัฐบาลยืนยันกำหนดกรอบการใช้งบโปร่งใสตรวจสอบได้ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมันพีทีในอำเภอเมืองยะลากำชับเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอิหร่านและโอมานจัดการประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรกเพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกโดยรัฐบาลยืนยันกำหนดกรอบการใช้งบโปร่งใสตรวจสอบได้ขณะที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตการจัดทำงบประมาณยังไม่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
2: วันนี้เป็นวันแรกของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทโดยนายเอกนิติวิจิตรชันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงว่างบปี2570เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 เป็นงบขาดดุล 788,000 ล้านบาทที่เป็นร้อยละ 38 ของ GDPตั้งเป้ารายได้สุทธิ3ล้านล้านบาทพร้อมย้ำใช้งบแบบฐานศูนย์ลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายทั้งนี้รัฐบาลกำหนดกรอบ 5Tได้แก่ใช้งบตรงเป้าหมายโปร่งใสตรวจสอบได้ขับเคลื่อนพลังงานและเศรษฐกิจปรับสู่ดิจิทัลและ AI และสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยย้ำเป็นเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
3: ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จึงต้องทำหน้าที่2ด้านพร้อมกันคือประคับประคองประชาชนและเศรษฐกิจในวันนี้และวางรากฐานให้ประเทศแข็งแรงในอนาคตโดยรัฐบาลได้ยึดหลัก 5Tในการจัดทำงบประมาณ
2: ด้านส.ส.ฝ่ายรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเพราะประเทศอยู่ในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวแต่ประชาชนยังเผชิญค่าครองชีพและหนี้สินจึงต้องใช้ทั้งประคองเศรษฐกิจระยะสั้นและวางรากฐานระยะยาวโดยนายธนากิจไพบูลย์ชัยส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยสนับสนุนการเพิ่มงบประมาณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพัฒนารัฐบาลดิจิทัลยกระดับบริการประชาชนและความปลอดภัยของระบบ
3: ปีนี้เราได้ปรับลดประมาณ 16% จากปี2569ครับมันสะท้อนให้เห็นครับว่ารัฐบาลไม่ได้ใช้จ่ายงบอย่างไร้เหตุผลแต่เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพรอบคอบและคุ้มค่าขณะเดียวกันยังรักษาภารกิจที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตในการจัดสรรงบมาในรอบนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมและผมอยากเห็นประเทศไทยของเราครับพัฒนาระบบราชการแอปเดียวให้แล้วเสร็จในเร็ววันนี้
2: ขณะที่ฝ่ายค้านแสดงความกังวลว่าโครงสร้างงบประมาณไม่ตอบโจทย์การพัฒนาในการเพิ่มงบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแต่ลดงบกระทรวงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมรวมถึงตัดงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดร้อยละ83อาจกระทบการพัฒนาพื้นที่โดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่ารายได้รัฐโตไม่ทันรายจ่ายทำให้งบลงทุนลดกระทบศักยภาพของประเทศมองว่างบขาดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์และเรียกร้องให้ปฏิรูปภาษี
3: มีงบประมาณอีกหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในทุนมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดไม่ว่าจะเป็นปัญหาของท้องถิ่นซึ่งยังไม่ได้รับงบประมาณอย่างที่เขาควรจะได้รับเสียทีสะท้อนให้เห็นว่าเรามองไม่เห็นจริงๆว่าภายใต้โครงสร้างงบประมาณอย่างนี้เราจะสร้างอนาคต
2: สำหรับกรอบการประชุมวันแรกกำหนดเวลา 9:00 นถึง 24:00 นและจะพิจารณาต่อเนื่องวันถัดไปตามกรอบเดิมวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอแยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนพร้อมทบทวนโครงสร้างค่าไฟทั้งระบบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับภาระค่าใช้จ่ายโดยตรง
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยแนวคิดในการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประเทศโดยเสนอให้แยกค่าไฟสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บค่าใช้จ่ายและลดภาระที่ประชาชนต้องรับผิดชอบมาเป็นเวลานานโดยระบุว่าค่าไฟสาธารณะซึ่งครอบคลุมค่าไฟฟ้าสำหรับไฟส่องสว่างตามถนนและพื้นที่สาธารณะถูกนำไปรวมอยู่ในโครงสร้างค่าไฟที่ประชาชนจ่ายมาเป็นเวลาหลายสิบปีทางที่ประชาชนไม่ควรเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยตรงจึงเห็นควรว่าถึงเวลาที่จะต้องทบทวนโครงสร้างค่าไฟทั้งระบบเพื่อให้ผู้รับผิดชอบตัวจริงเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
5: ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมานี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี3035นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณ30ปีแล้วนะครับแล้วก็รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงผมก็ได้มอบนโยบายให้กับการไฟฟ้าทั้ง2การไฟฟ้าไปแล้วด้วยนะครับพวกค่าไฟฟ้าของมิเตอร์ชั่วคราวที่ตอนนี้มิเตอร์ชั่วคราวนั้นที่พี่น้องประชาชนนั้นได้ใช้อยู่นะครับหน่วยละประมาณ 7-8 บาทนะครับเราก็จะไปลดทอนตรงนั้นลงมาด้วยทำให้ค่าไฟนั้นลงมา3บาทเท่ากับค่าไฟของที่อยู่อาศัยนะครับก็กลายเป็นค่าไฟเลทปกติพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการมิเตอร์ชั่วคราวอยู่ก็จะได้ไม่ต้องแบกภาระมากเกินไปนะครับ
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวอีกว่าข้อเสนอดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้องผ่านกระบวนการตามกฎหมายรวมถึงการพิจารณาของคณะกรรมการด้านพลังงานก่อนจะมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารอากาศยืนยันกองทัพอากาศพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเต็มที่
6: พลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมสูงบูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนหรือสบคชดที่กองบัญชาการกองทัพไทยว่ายืนยันถึงความพร้อมและศักยภาพของกองทัพอากาศต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในการดูแลความมั่นคงและอธิปไตยของไทยในขณะนี้โดยยืนยันว่าประชาชนไม่ต้องกังวลเป็นหน้าที่ของกองทัพที่จะต้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีส่วนด้านงบประมาณที่จำเป็นต้องใช้หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินยืนยันว่ามีเพียงพอรัฐบาลได้จัดสรรและสนับสนุนยุทโธปกรณ์มีเพียงพออย่างแน่นอนลินยวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: ส่วนสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันพีทีอำเภอเมืองยะลากำชับเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
7: นายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จุดเกิดเหตุวางระเบิดภายในบริเวณปั๊มน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเพื่อติดตามสถานการณ์พร้อมเปิดเผยว่านายฤทธิ์ชินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับทราบเรื่องแล้วและสั่งการด่วนให้ตนพร้อมด้วยแม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เนื่องจากเป็นการกระทำที่อุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมายสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับประชาชนแม้ว่าจะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่เกิดความเสียหายและกระทบขวัญกำลังใจของประชาชนในพื้นที่พร้อมยืนยันเจ้าหน้าที่จะไม่ปล่อยให้ผู้ก่อเหตุลอยนวลหรือลักลอบกระทำการเช่นนี้อีกเดี๋ยวได้กำชับให้หน่วยที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการข่าวเพื่อเร่งจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นทราบว่าเจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันมีประกันวินาศภัยและทางพลังงานจังหวัดจะเร่งดำเนินการให้สามารถให้บริการน้ำมันได้โดยเร็วคาดว่าใช้เวลาภายใน1เดือนและทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจะดำเนินการเยียวยาประชาชนที่เป็นแรงงานพนักงานปั๊มในช่วงที่ไม่ได้ทำงานรวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบูรณาการดูแลทุกด้านเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติโดยเร็วสุดท้ายมารักษาพันธุ์รายงาน
1: ด้านหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยกระดับรักษาความปลอดภัยเข้มงวดทั้ง13อำเภอหลังเกิดเหตุระเบิดในอำเภอตากใบส่งผลให้ชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2รายและเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือแล้ว
8: พลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังเกิดเหตุระเบิดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงสายวันนี้ส่งผลให้ชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนซึ่งขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทั้ง13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสอย่างเข้มงวดโดยเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและเปิดยุทธการติดตามผู้ก่อเหตุพร้อมเข้มงวดการควบคุมการเดินทางเข้าออกตามแนวชายแดนปิดช่องทางข้ามแดนผิดกฎหมายทุกจุด
9: ขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายอยู่ระหว่างเร่งติดตามผู้ก่อเหตุพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนอย่างเป็นที่
10: ในส่วนของสกนราธิวาสหลังจากเกิดเหตุนะครับในห่วงเวลาไม่เกิน10นาทีเนี่ยกำลังเราเข้าไปถึงพื้นที่แล้วแล้วก็ทำการปิดพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบว่าจะมีการก่อเหตุซ้ำหรือไม่และหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยเราก็ได้จัดชุดไล่ล่าติดตามในเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายน่าจะหลบหนีรวมไปถึงตอนนี้ก็ได้มีการจัดกำลังในการเฝ้าระวังในจุดอื่นๆเพิ่มเติมรวมไปถึงในคืนนี้ด้วยนะครับซึ่งเราคาดว่าคนร้ายก็คือพวก BIN น่าจะพยายามจะก่อเหตุดีซึ่งเรายังไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดแต่ว่าในทุกพื้นที่เนี่ยเราจะมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ที่จัดการไว
9: ้นอกจากนี้ยังเพิ่มการลาดตระเวนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจและสถานีบริการน้ำมันทุกแห่งพร้อมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและตรวจสอบความพร้อมของระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน SOS เพื่อให้สามารถแจ้งเหตุและเข้าระงับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนปฏิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมหารือการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กและเยาวชน
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนพร้อมกำหนดให้เป็นวาระสำคัญที่ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการความร่วมมือและดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องและเด็ดขาดและขับเคลื่อนภายใต้3ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่การป้องกันเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าการทลายเครือข่ายผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรายใหญ่รวมถึงการยกระดับการปราบปรามการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลนอกจากนี้ยังเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการบุหรี่ไฟฟ้าแห่งชาติผลักดันโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ไฟฟ้านำร่องใน9จังหวัดเพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝังภูมิคุ้มกันทางความคิดให้เด็กเยาวชนและประชาชนตระหนักถึงผลกระทบและอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าด้านพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและยาสูบได้สั่งการให้ทุกหน่วยเร่งสืบสวนจับกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่รวมถึงปราบปรามการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และกำหนดพื้นที่รอบโรงเรียนและสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเด็ดขาดพร้อมระดมกวาดล้างการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่หนีภาษีทั่วประเทศระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้ดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนมิถุนายน2569มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากภาคบริการและเกษตรที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนมิถุนายน2569ซึ่งสะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วง6เดือนข้างหน้าที่ยังคงขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะในภาคตะวันออกและภาคตะวันตกซึ่งได้รับแรงหนุนสำคัญจากภาคบริการที่เตรียมรับฤดูการท่องเที่ยวช่วงปลายปีและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐควบคู่กับภาคเกษตรที่ได้อานิสงส์จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นขณะที่ภูมิภาคอื่นๆทางภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างมีทิศทางขยายตัวจากภาคการท่องเที่ยวการลงทุนและการแปรรูปสินค้าเกษตรเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามปัจจัยท้าทายที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระยะถัดไปอย่างใกล้ชิดทั้งปัญหาความเปราะบางของกำลังซื้อและหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงความผันผวนของต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าตลอดจนความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและภาวะเศรษฐกิจโลกยอดผลิตรถยนต์เดือนพฤษภาคมปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวของกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ61
12: นายสุรพงษ์ภัยสิทธิ์พัฒนพงษ์ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยว่าภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีทิศทางที่ปรับตัวดีขึ้นโดยมียอดการผลิตรถยนต์รวมอยู่ที่ 114,214 คันเติบโตขึ้นร้อยละ10ยอดการจำหน่ายรถยนต์ภายในประเทศรวม 57,765 คันขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วได้รับแรงหนุนหลักจากกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่ขยายตัวกว่าร้อยละ61สำหรับสถิติการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ในเดือนพฤษภาคมยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยยอดจดทะเบียน 18,073 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.8 ได้รับปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันที่ทรงตัวในระดับสูงและราคารถยนต์ไฟฟ้าที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและกระแสความนิยมรถยนต์กลุ่มไฮบริดในไทยก็มีการปรับตัวสูงขึ้นมากสอดคล้องกับแนวโน้มตลาดยานยนต์ในหลายภูมิภาคทั่วโลกที่ผู้บริโภคหันมาเลือกใช้รถยนต์ไฮบริดเพื่อตอบโจทย์ความสะดวกสบายในการเดินทางในช่วงเวลาที่โครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีอัดประจุไฟฟ้ายังอยู่ในระยะขยายตัวและยังไม่ครอบคลุมสมบูรณ์ในทุกพื้นที่ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าโครงการบ้านมั่นคงริมรางเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางในพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย
13: นายภูผาไทยแท้โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนเดินหน้าโครงการบ้านมั่นคงริมรางเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยหลังการสำรวจเมื่อปี2564พบผู้ได้รับผลกระทบ300ชุมชนใน35จังหวัดรวม 27,084 ครัวเรือนโดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบงบประมาณรวมกว่า 7,718 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการซึ่งตลอด4ปีที่ผ่านมาหรือตั้งแต่ปี2566ถึง2569อนุมัติโครงการแล้ว81โครงการครอบคลุม 5,518 ครัวเรือนก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จ661หลังอยู่ระหว่างก่อสร้าง 1,209 หลังและเตรียมก่อสร้างอีก 3,648 หลังพร้อมทำสัญญาเช่าระยะยาวกับการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้ว49สัญญาครอบคลุม 3,121 ครัวเรือนโครงการดังกล่าวช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจากเดิมที่ถูกมองว่าเป็นผู้บุกรุกให้กลายเป็นผู้เช่าอย่างถูกกฎหมายทำให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและยังคงอาศัยอยู่ใกล้แหล่งงานเดิมช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนรวมทั้งจะเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติกรอบงบประมาณระยะ5ปีข้างหน้าตั้งแต่ปี2571ถึง2575วงเงินรวมกว่า 5,490 ล้านบาทเพื่อขยายการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้ครอบคลุมอีก262ชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมปรับแผนฟื้นฟูปี2569ถึง2570และหามาตรการชดเชยการบริการสาธารณะเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเฉพาะกลุ่ม
14: นายอนันต์พวงนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยรฟท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าขณะนี้ได้รายงานต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อขอปรับแผนฟื้นฟูในปี2569ถึง2570ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนแผนในส่วนย่อยเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดก่อนที่จะก้าวเข้าสู่แผนฟื้นฟูฉบับใหญ่ในปี2571ต่อไปสำหรับเป้าหมายการเติบโตในภาพรวมของการรถไฟคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ10ในทุกๆหมวดโดยรวมแล้วคิดเป็นรายได้ใกล้เคียง 10,000 ล้านบาทโดยแบ่งเป็น3หมวดหลักได้แก่หมวดการบริหารทรัพย์สินหมวดบริการผู้โดยสารและหมวดบริการขนส่งสินค้าเพราะว่ารฟท.ยังเปิดเผยถึงนโยบายการปรับลดอัตราค่าโดยสารลงเพื่อจูงใจผู้ใช้บริการนั้นปัจจุบันยังไม่มีนโยบายดังกล่าวแต่ในภาพรวมของการให้บริการมองว่าควรนำเอามาตรการชดเชยการบริการสาธารณะมาใช้ในการเยียวยาเฉพาะกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงแนวทางในอนาคตอาจจะเป็นการใช้รูปแบบของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือรูปแบบอื่นๆในการชดเชยซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจซึ่งจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่ในปี2570นักสอนแก้วคำรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลเดินหน้ารองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ CPO เปิดโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุรับสมัครผู้มีอายุ60ปีถึง75ปีจำนวน 1,000 อัตราเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้กลับมามีงานทำและมีรายได้ตำแหน่งงานที่เปิดรับได้แก่พนักงานดูแลพื้นที่ขายและพนักงานดูแลลานจอดรถซึ่งเป็นงานที่ออกแบบให้เหมาะสมกับสุขภาพความปลอดภัยและประสบการณ์ของผู้สูงอายุรัฐบาลเชื่อมั่นว่าผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระของสังคมแต่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามีทั้งประสบการณ์วินัยและความรับผิดชอบซึ่งสามารถนำมาสร้างประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจและสังคมได้อย่างต่อเนื่องโครงการนี้จึงไม่เพียงช่วยสร้างรายได้แต่ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและยังช่วยเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรีให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
17: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามาก

แรกเพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนายคาเซมการีบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการร่วมช่องแคบฮอร์มุซมีการทบทวนสถานการณ์ปัจจุบันของช่องแคบแห่งนี้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในอนาคตความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านแสดงความไม่พอใจอย่างมากต่อกรณีที่โอมานร่วมมือกับองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศประกาศเปิดเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่ออพยพเรือหลายลำที่ติดค้างอยู่ในบริเวณน่านน้ำดังกล่าวนายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปซึ่งเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,300 รายขณะที่ประชาชนอีกกว่า150ล้านคนกำลังเผชิญกับอากาศร้อนจัดพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าสภาพความร้อนที่เกิดขึ้นนี้เหมือนเป็นเพชฌฆาตเงียบและอาคารบ้านเรือนสถานที่ทำงานรวมทั้งโรงเรียนในยุโรปไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับอุณหภูมิที่สูงอยู่ในเวลานี้ทั้งยุโรปกำลังเป็นทวีปที่ความร้อนพุ่งสูงขึ้นเร็วที่สุดในโลกโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีอุณหภูมิแตะระดับ40องศาเซลเซียสจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและทำให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าบริการรถไฟและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทั่วยุโรปต้องหยุดชะงักต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ฉบับที่7ในช่วงวันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399 4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงท
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร

0: บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.14 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.4 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 นาที
1: กราบก้มบังคมบาทปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจัญญาอ่าน
4: M 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
5: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
6: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปไสนอ
7: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามยุตตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะ ก็จังมีหมอกลงหนาใช่คะพ่อผู้ใหญ
6: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและกับควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
7: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
6: ่ PM 2.5 คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั่นล่ะ
7: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไดแน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
6: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าเอิกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
7: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
6: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนำเด้ออย่าลืมล่ะชิดเฮือนให้มิดชิดน้ำเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮาน้ำเด้ออย่าลืมล่ะ
7: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
6: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
8: คำว่ารักกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
9: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
10: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหมอขอเล่าดำเนินรายการโดยแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกูลครับเรื่องเล่าสุขภาวะเพื่อครอบครัวในรายการหมอขอเล่าโดยแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกูลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวกลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลขอนแก่นทุกวันจันทร์เวลา 19:30 นถึง 20:00 นทางสวทขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังหมอขอเล่ามาแล้วนะคะดิฉันแพทย์หญิงวนาพรวัฒนากุลแพทย์เภสัชศาสตร์ครอบครัวของโรงพยาบาลขอนแก่นค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่ดีค่ะเพราะว่ามีแขกมาเป็นแขกรับเชิญให้รายการหมอขอเล่าและโอกาสที่ได้มาบันทึกเทปที่สถานีวิทยุก็เลยชวนน้องเดย่านะคะเดย่าแนะนำตัวหน่อย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดย่าค่ะจันทิมาจันเต็มนักสื่อสารมวลชนชำนาญการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นค่ะ
0: วันนี้ก็มีโอกาสใช้งานเดย่าบ้างนะคะ
1: ยินดีเลยค่ะด้วยความยินดีเลยค่ะ
0: เนี่ยท่านผู้ฟังคะหมอรู้สึกอย่างนี้นะท่านผู้ฟังลองสังเกตนะว่าเรารู้สึกคล้ายกันไหมว่าเวลาเราไปเจอใครที่ไหนยังไงแล้วเราแบบแค่ขอร้องเขานิดเดียวเขาก็ช่วยเราเลยหรือแค่แบบขยิบตาเขาก็ให้เลย
1: รู้สึกดีใจนะคะถ้าเห็นแบบนั้นรู้สึกมีพลังขึ้น
0: ถูกเลยมันเป็นแบบจริงๆไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรหรอกแต่ว่าเหมือนกับเราเนี่ยเราแค่เฮ้ยเดย่าชวนเดย่าก็มานี่ถูกไหม
1: ค
0: ือความช่วยเหลือแบ่งปันมันให้กันได้เลยมันไม่ต้องมาคิดอ่ะ
1: ใช่
0: คือถ้าเราคิดเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเหนื่อยละ
1: โอ้นี่ถึงเป็นความโชคดีของเดย่าด้วย
0: ใช่เนี่ย
1: ที่ตัวเองเป็นคนรู้สึกรู้สึกว่าชอบ
0: ก็ทำด้วย
1: ค่ะชอบก็ทำ
0: ไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องกลัว
1: ว่าฉันจะคุยได้ไหมเนี่ยฉันยังไม่ทำบอดฉันยังไม่ทำสคริปต์ไอ้คุณหมอจะพูดเรื่องอะไรเป็นความโชคดีที่เป็นคนไม่คิดเยอะ
0: เนี่ยหมอก็เลยจะชวนนะคะหมอขอเล่าวันนี้ชวนให้เราเป็นคน

0: แต่ใจของมนุษย์เนี่ยถ้าเราสังเกตดูนะถ้าท่านมีเรื่องใจท่านจะสั่ง
1: เรื่องดีหรือไม่ดีก็สั่ง
0: ใช่เรื่องดีๆตื่นเต้นก็สั่ง
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: บางทีคนไทยก็เก่งนะหัวใจกับใจเนี่ยมันจริงๆมันคนละเรื่องกันนะแต่มันสัมพันธ์กันแล้วก็เลยใช้คำว่าหัวใจที่มีสีห้องเนี่ยมีคำว่าใจอยู่นั้นด้วย
1: ค่ะ
0: แต่คนไทยก็เก่งอีกก็มีคำว่าหัวอยู่นั้นด้วย
1: หัว head
0: ใช่เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ถ้าคิดมากๆหัวใจท่านก็ทำงานหนัก
1: โอ้ค่ะ
0: มันสัมพันธ์กันไปหมดทีนี้ก็หมอขอเล่าวันนี้จะชวนเดย่าแล้วก็เดย่าเป็นอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราใช้การทำงานของหัวน้อยลงเรารู้สึกว่าพึ่งพาอาศัยกันได้ด้วยน้ำใจที่มีต่อกันเดย่าก็รู้สึกเป็นพลังบวก
1: ใช่ค่ะ
0: หมอก็ได้พลังบวกเราทวีคูณความสุขต
1: ่
0: างคนต่างให้ต่างคนต่างรับสภาวะแบบนี้เนี่ยอยากชวนเราให้มีกันบ่อยๆถ้าเรามีมัวแต่ต้องไปคิดผลประโยชน์ต่างตอบแทนคุ้มค่าไหมได้ค่าจ้างไปอยู่เสมอเนี่ยบางทีมันจะเหนื่อยนะแต่ถ้าเราทำอะไรอย่างพ่อแม่ให้ลูกนะไม่ได้หวังผลตอบแทนทำไมท่านมีความสุข
1: ค่ะพ่อแม่ที่เห็นการเติบโตของลูกก็ดีใจแล้ว
0: ทำไมกับเรื่องลูกทำไมง่ายจังทำไมกับคนอื่นคิดยากจังทำไมให้คนอื่นยาก
1: พ่อแม่ไม่หวังสิ่งตอบแทนจากลูก
0: ใช่แต่พอเราต้องไปขอบคนอื่นลูกค้าเราเจ้านายเราลูกน้องเราต้องไปคาดหวังกับเขาเราก็เลยสุขไม่น้อยลงไง
1: เพราะมีความคาดหวัง
0: ใช่แต่ไม่ได้ห้ามคาดหวังนะคะที่เราฟังอันนี้ให้เรียนรู้บริบทของการทำงานของจิตมนุษย์เท่านั้นเอง
1: ค่ะ
0: ว่าโอเคบางสภาวะเนี่ยพอเราให้แบบไม่หวังผลอะไรเรารู้สึกอยู่ข้างในภาษาไทยก็คือเป็นบุญอยู่ข้างในเป็นบุญที่เราได้ให้กัน
1: ความอิ่มเอมใจ
0: ใช่ซึ่งอิ่มเอมเป็นบุญในใจเรา
1: ค
0: ่ะซึ่งแต่ถ้าเราเรื่องธุรกิจการงานมันก็ต้องมีผลประโยชน์ความคุ้มค่าอันนี้ก็ต้องคิดนะไม่ห้ามคิดนะไม่ใช่ห้ามเพียงแต่ว่าให้สังเกตแล้วเรียนรู้ว่าหลายๆครั้งเนี่ยบางทีมันก็ทั้งมันมีทั้งสองอย่างคือได้ทั้งความคุ้มค่าเรื่องการเงิน
1: ค่ะ
0: แต่ก็ได้ความสุขใจด้วยอันนี้ก็เรียกว่าเราเอาแต่ได้นะคือได้เงินได้ความสุขถ้าเราเป็นนายช่างแล้วเราไปสร้างโบสถ์วิหารให้วัดให้สวยงามให้ประณีตเงินค่าช่างเราก็ได้แต่ความสุขที่ได้บำรุงธนูบำรุงศาสนาเราก็ได้ด้วย
1: อิ่มใจด้วย
0: รู้ไหมคือมันบางทีมันก็ได้มากกว่านั้น
1: ค่ะซึ่งถ้าเราได้ประเมินค่าไม่ได้ก็ได้ทางใจ
0: ใช่หมออยากจะชวนเราจังเลยว่าไม่ว่าท่านทำงานอะไรอยู่นอกจากรายได้ที่ท่านได้แต่ละเดือนแต่ละวันนะลองดูซิว่างานที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่าความหมายต่อเราอย่างอื่นไหมที่ทำให้เราสุขใจเราจะได้เป็นคนแบบเราสุขใจได้ง่ายขึ้นรู้สึกดีกับชีวิตเองด้วยไม่ใช่ฉันมาทนทำงานนี้อย่างเดียวซึ่งก็เป็นการสร้างมุมมองใหม่ทัศนคติที่เสริมพลังบวกให้กับใจท่านเอง
1: ค่ะ
0: ค่ะหมอก็จะยกตัวอย่างนะหมอมีโอกาสเจอคนไข้ในเป็นสาวโรงงานที่เขาต้องทำงานแต่7โมงเช้าเลิก2ทุ่มมีโอเทอร์3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนอะไรอย่าง
1: เงี้ยหนักเกินไปไหมคะ
0: แต่มันจำเป็นเขาขาดคน เขาต้องทำ ทีเนี้ยถ้าเราต้องทนทำทนอย่างเดียวเพราะว่าเราได้เงินเยอะขึ้นเจ้านายก็ขอร้องให้เราทำถ้าเราไม่ทำได้ไหมมันก็อาจจะได้แต่เพราะว่าเรารู้สึกได้ว่าเราเห็นใจเจ้านายเรามันเป็นพลังที่บวกขึ้นมาหน่อยนึง
1: อ๋อเพราะถือว่าช่วยเจ้านาย
0: ใช่
1: ก็จะรู้สึกดี
0: เราคือเราเห็นกันแล้วกันเราแคร์กันแล้วกันมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวคือลองสร้างพลังแบบนี้ให้ตัวเองเราจะได้มีความสุขในการทำงานมากขึ้นนะคะไม่งั้นเรามันโอกาสคือถ้าเรามัวแต่คิดว่าจะต้องทนเหรอรู้ไหม
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่เช้าถึงค่ำจะต้องโทรหนีทุกวันเพื่อเงินเอาลูกให้ลูกไปมันคิดด้านสว่างได้น้อยกว่าด้านมืดอ่ะมันก็ทำให้เราเครียดกล้ามเนื้อจะปวดเกร็งทำให้ท่านปวดต้นคอปวดบ่าปวดหลังปวดไหล่มากขึ้นง่ายขึ้นหายช้าลง
1: สังเกตตัวเองนะคะว่าวันนี้คุณปวดคอบ่าไหล่ไหมนั่นแสดงว่ามีความเครียดเข้ามาแล้ว
0: น่าจะอย่างนั้นนะซึ่งก็จะชวนเพราะว่า

0: หมอคือระยะที่หมอต้องพยายามมาคิดเรื่องนี้ส่วนหนึ่งเพราะว่าหมอเจอคนไข้อย่างนี้ทุกวันไง
1: ค่ะ
0: แล้วก็หมอจะยาแก้ปวดเขาทุกวันไงแต่เขาไม่หายขาด
1: ค่ะ
0: เพราะว่าสภาพการทำงานเขาต้องทนอย่างเงี้ยอยู่ทุกวันก็อยากจะช่วยคนไข้มากขึ้นก็เลยไปเรียนรู้ว่าทำยังไงจะปวดน้อยลงซึ่งวงการแพทย์เราก็มีความรู้เรื่องการปวดเยอะมากท่านผู้ฟังค่ะคือเราได้รู้ว่าอารมณ์จิตใจมีผลต่อการปวดค่ะ
1: ค่ะคุณหมอ
0: จริงอันนี้จริงไปถามหมอใดๆก็การปวดไม่ได้เกิดจากเส้นประสาทขาดเกิดจากการใช้งานกล้ามเนื้อบ้างอย่างเดียวแต่ยังมีผลจากอารมณ์ความรู้สึกของท่านด้วย
1: ก็ทำให้เกิดความปวดร้าวที่ต้นคอบ่าไหล่ได้
0: ใช
1: ่ไปถึงที่เขาเรียกว่าไมเกรนใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ไมเกรนก็จะเป็นของความคิดซึ่งแบบหนึ่งคือโรคไมเกรนนี่แต่ยาพูดมาก็ดีแล้วเพราะว่าคนไข้หลายคนเวลามาหาหมอเวลาเขาปวดหัวเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาเป็นไมเกรน
1: ค่ะ
0: แล้วเขามักจะบอกหมอว่ากินยาแก้ปวดธรรมดาไม่หายต้องกินยาแก้ปวดที่แรงขึ้นยาแก้ปวดสำหรับโรคไมเกรนโดยตรงซึ่งหมอในวงการแพทย์แผนปัจจุบันก็จะสอนกันมาอยู่แล้วว่าไม่จำเป็นอย่าใช้ยากลุ่มพวกนี้เพราะมีอันตราย
1: อ
0: ันตรายของยากลุ่มพวกนี้คืออาจทำให้เป็นอัมพาตได้เลยนะ
1: น่ากลัวนะคะ
0: เพราะฉะนั้นเราจะใช้ก็ต่อเมื่อมันจำเป็นและใช่โรคไมเกรนจริงๆเท่านั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ต้องชวนให้คนไข้เรียนรู้ว่าที่เขาปวดแบบนี้อาจจะไม่ใช่ไมเกรนเสมอไปถึงเขาจะมีโรคไมเกรนอยู่จริงๆแต่ว่าการปวดทุกครั้งก็ไม่ได้เป็นไมเกรนทุกครั้ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะจะได้ไม่ต้องใช้ยาตลอดไงส่วนหนึ่งที่เจอบ่อยกว่าไมเกรนคือก็ยังเกิดจากสภาวะอารมณ์และจิตใจอยู่ดีคิดกังวลหรือไม่ก็ฟุ้งซ่านนะคืออันนี้ก็เจอคนไข้จำนวนมากเลยย่าที่เขาบอกว่าทุกอย่างดีเงินทองมีใช้ลูกผัวดีหมดครอบครัวดีแต่ปวดหัวไม่หาย
1: นั้นกลับมาที่สำรวจตัวเอง
0: กลับมา
1: ถึงว่าต้นเหตุเรา
0: ลองดูว่าอารมณ์จิตใจเราเป็นอย่างไรค่ะซึ่งก็คนไข้จำนวนมากก็จะบอกว่าไม่มีเรื่องคิดเลยหมอทุกอย่างฉันเป็นคนอารมณ์ดีหัวเราะล่าเริงก็ดีแล้วนะคะที่ดีแต่ว่าหมอก็ขอนะอย่างที่เดย่าพูดเลยสังเกตดูสักหน่อยนะคะว่ามีอะไรมากระตุ้นไหมคำพูดการกระทำของใครแล้วทำให้ใจเรารู้สึกอะไรไหมเราทันความรู้สึกของตัวเองหรือเปล่าทันอารมณ์ที่มากระทบไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะซึ่งก็ค่อยๆสังเกตแล้วก็สังเกตแล้วก็สังเกตนะคะถ้าผู้ฟังเรามีแต่คำเดียวน่ะคือต้องสังเกตด้วยตัวเองคนอื่นเขาคงไม่รู้ดีเท่าเราหรอกแต่ว่าคนอื่นเขาจะเป็นกระจกสะท้อนเราได้ก็สังเกตโดยไม่ให้มีอคติว่าจริงๆหมอก็มองว่าถึงเราจะมีเรื่องเครียดบ้างเรื่องน้อยใจบ้างเรื่องเสียใจบ้างก็ไม่เห็นเป็นอะไรเพราะทุกคนก็มีก็ยอมรับดีกว่าบอกไม่มีอะไรเลยทุกอย่างใสสะอาดปัสสาวะมลทินทุกอย่างมันดูไม่ใช่มนุษย์เท่าไหร่นะเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะมีเรื่องดีเรื่องร้ายอยู่เสมอจริง
1: ไหมใช่ค่ะไม่ใช่ว่าจะทุกไปเลยทั้งหมดทั้งชีวิตก็ไม่ใช่จะดีไปเลยก็ไม่ใช่
0: ใช่มันเป็นอย่างนั้นซึ่งก็มองให้เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาแล้วก็ยอมรับความจริงว่าโอเคมันมีจากเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็เลยฉันเลยคิดฉันเลยกลัวฉันก็คิดห่วงมากแล้วก็ปวดหัวปวดตุ๊บตุ๊บตุ๊บคือถ้าเป็นโรคไมเกรนอ่ะมันจะต้องมีลักษณะจำเพาะของมันแล้วมันมีอาการที่รุนแรงมากต้องรุนแรงมากมันต้องมีการรักษาที่ค่อนข้างต่างออกไปจากว่าปวดหัวทั่วไปแล้วก็ท่านใดที่ฟังอยู่แล้วก็ชอบไปซื้อยาไมเกรนไปกินนี่ก็ชวนเลิกพฤติกรรมนี้จะดีกว่าแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อาจจะไปหาคุณหมอที่เขารู้จักเรื่องนี้แล้วก็ไปลองใช้ยาตัวอื่นถึงจะเป็นโรคไมเกรนจริงก็ตามไม่อยากให้ใช้แหละเดี๋ยวเว้นแต่มันมีเหตุจำเป็นนะแล้วดูว่าถ้าไม่มีสาเหตุที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมสังคมเศรษฐกิจการเมืองที่ทำให้เราเป็นเราก็ลองไปคลี่คลายมันดูด้วย
1: คลี่คลายบางทีเราก็ไม่ต้องคิดเยอะใช่ไหมคะ
0: ทำไงจะไม่คิดเยอะนี่แหละคือโจทย์ที่สำคัญ
1: ที่จะว่าง่ายก็ง่ายยากก็ยากไปคะคุณหมออ
0: ๋อใช่เดย่าพูดถูกหมอขอยกตัวอย่างนะเดย่าเหตุการณ์ที่เรากำลังคิดอยู่เนี่ยถ้าเหตุการณ์เนี้ยเกิดกับลูกบ้านอื่นเนี่ยเราไม่คิดเลย
1: โอ้จริงด้วยค่ะพอมาถึงเรื่องลูกนี่ทุกบ้านเนี่ยพูดถึงเรื่องลูกนี่สำคัญมาก
0: นิดเดียวลูกโดนอะไรสักนิดหนึ่งก็วิตกกังวลเครียดอะไรมันจะเยอะมากแต่ถ้าเป็นลูกบ้านอื่นเราก็จะไม่คิด ค่ะเห็นไหมเราไม่คิดก็ได้แต่พอเรามีความรักความผูกพันเขาเป็นของฉันฉันมีหน้าที่ต้องดูแลเขาให้ดีเขามีแผลที่นิ้วหน่อยนิดนึงเราก็กังวลแล้ว
1: ค่ะ
0: เป็นบาดทะยักไปทำไมหมามันต้องมากัดลูกฉันด้วยคิดใจกันใหญ่ใจใหญ่ซึ่งก็เรื่องนี้หมอก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของจิตมนุษย์อยู่ดีเราก็ทันธรรมชาตินี้เราก็ดูซิว่าเราจะต้องจัดการสถานการณ์นั้นอย่างไรบ้างหลายคนที่หมอเจอนี่คือเอาไปคิดเยอะเป็นกังวลนะจนนอนไม่หลับ
1: นี่หนักเลยนะครับพอนอนไม่หลับนี่กระทบทุกอย่างเลย
0: ระยะเคยนอนไม่หลับใช่ไหมคะ
1: เคยค่ะกลายเป็นว่าตื่นเช้ามาก็ไม่สดชื่นทำงานก็ไม่เต็มประสิทธิภาพระบบร่างกายก็รวนเริ่มแต่ขับถ่ายทำงานก็ไม่สดชื่นไม่สามารถสมองก็ไม่ปลอดโปร่งคิดงานไม่ได
0: ้เห็นไหม
1: อารมณ์ก็ไม่ดี
0: เสียทุกมิติเลย
1: ใช่
0: การทำงานทั้งความสัมพันธ์ทั้งร่างกาย
1: ใช่
0: นอนไม่หลับอย่างเดียวมีแต่เสีย
1: ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องแก้นะคะ
0: ใช่แล้ว
1: ต้องแก้อย่างเร่งด่วนเลย
0: ทำยังไงล่ะคะก็มันเครียดเห็นหมอทำยังไงล่ะ
1: ทำไงถึงจะนอนหลับได้
0: เขามาฟ้องฉันเขามาล้ำที่ฉันสารพันเรื่องเขาจะมีเรื่องเต็มไปหมดอ่ะทำยังไงมันมีเรื่องเยอะไปหมดเลยหนี้สินก็เยอะลูกหลานก็ไม่เป็นดั่งใจทำยังไงเมื่อเราแบบเหมือนกับมีเรื่องราวมากมายขณะนั้นเราจะหลับได้ยังไงล่ะ
1: จะให้หลับลงได้ยังไง
0: โอ้นั่นสิ
1: กลับมาที่ตัวเองอีกแล้ว
0: ใช่เดียะเคยมีประสบการณ์คล้ายๆกันแบบนี้บ้างไหมแล้วเดียะจัดการยังไง
1: สำหรับเดียะอย่างที่เขาบอกว่าช่างเธอเดี๋ยวก็ผ่านไปค่อยๆแก้ทีละเปราะเดี๋ยวก็ผ่านไปก็ทำตามขั้นตอนไป
0: อ
1: ย่างสมมติว่าไม่สบายก็ต้องรักษาตามขั้นตอน
0: ขั้นตอนนี้ใครเป็นคนบอก
1: ขั้นตอนนี้เป็นใครเป็นบอกถ้าเรื่องกระบวนการเรื่องโรคภัยก็ต้องเป็นคุณหมอเป็นคนบอกแต่ถ้าขั้นตอนในเรื่องของการงานหรือชีวิตต้องเราเท่านั้นที่จะเป็นคนบอกตัวเองแต่หรือหากมีที่ปรึกษาอย่างนี้ไหมคะ
0: ใช่เออมองก็จะชวนนะเห็นด้วยกับเดียะเลยว่าคือบางคนก็เก่งรู้ด้วยตัวเองก็ทำได้นะแต่ว่าก็อันนี้โดยสภาวะทั่วๆไปถ้าฟังเวลาเรามีปัญหาเนี่ยมันเหมือนหูหนวกตาบอด
1: ใช่จริงค่ะคุณหมอเวลาเรามีคนเรามีปัญหานะมืดแต่ด้านเลยนะคะ
0: ใช่แต่ด้านจริงๆเราก็เคยเป็นแล้วเราก็รู้สึกว่ามันตอนนั้นมันเหมือนไม่รู้ตัวสติสตางค์มันไม่อยู่มันก็คิดพูดทำเผลอภัยผิดพลาดไปหมดเลย
1: ค่ะ
0: นั้นการมีคนอื่นการมีกัลยาณมิตรการมีครูบาอาจารย์การมีคนที่เรานับถือแล้วเขากล้ามาเตือนมาบอกเราเนี่ยจะดีเป็นบุญของเรา
1: ค่ะ
0: เราต้องฝึกสร้างสิ่งนี้ให้ตัวเองด้วยฝึกให้มีสร้างให้มีคือให้เราเป็นสิ่งดีให้คนอื่นด้วยแล้วก็ทำสิ่งคืออนุญาตให้คนอื่นทำสิ่งนี้กับเราด้วย
1: ค่ะ
0: เราก็ต้องยอมรับความช่วยเหลือได้ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ต้องฝึกหน่อยนะไม่งั้นหลายคนก็อยู่ในสภาวะไม่สนใครไม่สนใจฉันถูกอยู่คนเดียวทั้งโลกอย่างนี้ซึ่งก็ยึดมั่นถือมั่นในความคิดตัวเองซึ่งก็ความคิดตัวเองเนี่ยมันมีโอกาสหลอกลวงตัวเองก็ไม่น้อยนะ
1: ลองเปิดใจมองต่างมุมบ้าง
0: ใช่ซึ่งก
1: ็มุมมองที่แตกต่างบ้าง
0: ลองเห็นใจคนอื่นบ้างเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างซึ่งก็เห็นมาเยอะแหละว่าตอนที่เขากำลังหน้ามืดตามัวเนี่ยเขาก็ไม่เห็นได้อยู่ดีเขาก็เห็นแต่ว่าฉันถูกกระทำฉันเป็นผู้ได้รับความอยุติธรรมแบบนี้ฉันต้องร้องเรียนฉันต้องฟ้องร้องฉันอะไรเงี้ยซึ่งก็มันก็ต้องกลับค่อยๆมองว่ามันจริงใช่แท้แน่แค่ไหนอย่างไรนะแล้วก็คนต้องเปิดใจแล้วก็หาวิธีจัดการดูแลด้วยตัวเองมากขึ้นในการเรียนรู้ว่ามันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดทั้งหมด
1: ค
0: ่ะแล้วก็คิดว่าตอนนอนไม่หลับอยู่เนี่ยขณะที่นอนไม่หลับเดียะทำยังไง
1: ขณะที่นอนไม่หลับ ทำยังไงบางทีก็นอนอยู่อย่างนั้นไม่หลับแต่ถ้าไม่หลับลุกขึ้นมาเล่นโทรศัพท์ก็ไม่ดีล่ะค่ะคุณหมอที่จริงรู้ว่าไม่ดีแต่ไม่รู้จะทำอะไร
0: อันนี้ก็พูดกันแบบตรงมาตรงไปใช่หมอก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะเดียร์แต่เราจะชวนไข้ดีขึ้นค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะบางทีก็มาเช็คข้อมูลนิดหน่อยเท่านั้นเองกับเรื่องที่เรากังวลอยู่ถ้ามันทำให้เราคลายกังวลได้เราก็ทำได้แต่ว่าเราจะไม่นานค่ะแล้วเราก็กลับมาสำหรับหมอแบ่งปันวิธีการนะคะฝึกที่จะอยู่กับลมหายใจตัวเอง
1: ค่ะ
0: ค่ะคือตอนนอนไม่หลับเครียดมากๆเนี่ยก็ลุกขึ้นมาเลยค่ะแล้วหมอก็มาเดินจะเดินรู้ลมหายใจตัวเอง
1: เหมือนเดินจงกรมเล็กๆอย่างนี้เหรอคะ
0: เออใช่แต่ไม่ได้ช้าหรือไม่ได้เร็วนะคือไม่ได้แล้วแต่เทคนิคแต่ละท่านนะคือทำอะไรก็ได้อย่าไปรู้ความคิดอย่างเดิม
1: โอ้ไม่ให้
0: ไปรู้ความคิดเรื่องเดิม
1: ไม่ให้คิดเรื่องเดิม
0: คือความคิดมันมาอยู่ละมันท่านห้ามความคิดนั้นไม่ได้แต่ท่านไม่ต้องไปรู้มันได
1: ้ค่ะ
0: ค่ะหมอเปรียบเทียบเรื่องคิดเหมือนฝุ่นในอากาศยังไงมันก็ต้องมาแต่ถ้าเราฝึกไม่ไปรู้มันคือเราก็ไม่เห็นไม่รับรู้มันก็ไม่มี
1: อ๋อฝึกไม่เห็นตัว
0: คิดนั้น
1: นั้น
0: เออคือฝึกมารู้ลมรู้ท้องรู้ตัวรู้แขนรู้ขา
1: ให้ความคิดอยู่ที่ลมหายใจของเรา
0: ให้
1: การก้าวย่างของเรา
0: ให้ตัวรู้อยู่ที่ลมหายใจอยู่การก้าวย่างแล
1: ้
0: วตัวคิดถ้าเราใช้การคิดเนี่ยมันก็มักจะกลับไปคิดเรื่องเดิมง่ายย้ายการรู้จากการรู้คิดมาเป็นรู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวคำไทยนายอยู่ละให้ฝึกรู้เนื้อรู้ตัว
1: ทาง
0: ค่ะความคิดนั้นที่เราวกวนมาหลายเดือนหลายวันหลายชั่วโมงนั้นตอนนี้ตีสองตีสามตีสี่ตีห้ามันทำอะไรไม่ได้จริงไม่ได้ยาก
1: ค่ะ
0: แต่เรามักจะคิดวนทำไมอย่างไรทำไมซ้ำเป็นหมื่นแสนล้านรอบอยู่ตรงนั้นผลเสียเยอะในแบบเห็นแล้วฉันไม่เลือกทางเดิมฝึกทางใหม่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่อยๆฝึกกันไปนะก็รู้เหมือนกันว่าไม่ง่ายค่ะท่านผู้ฟังแต่ว่าหมอแค่เรียนรู้ว่าฝึกได้สิ่งที่ดีก็มันจะยากชอบพูดของใครหลายคนเลยยากคำคุณยายยิ้มเนาะทางไปสวรรค์นะมันรกทางไปนรกนะมันลื่นสิ่งไม่ดีมันทำง่ายลื่นเลยแต่สิ่งดีๆมันยากแต่วันดีไงเราเลยต้องยอมทำค่ะก็รายการหมอขอเล่าวันนี้ก็ชวนท่านผู้ฟังลองทำสิ่งยากด้วยกันนะคะก็ฝึกแล้วเป็นกัลยาณมิตรให้การสะท้อนบอกการเตือนกันด้วยความเมตตารักและปรารถนาดีต่อกันเสมอสิ่งดีก็จะเกิดขึ้นมาได้เองง่ายขึ้นนะคะถ้ายังดีไม่ยังดังใจก็ขอให้มีความอดทนเพียรฝึกทำต่อไปอดทนแล้วก็เพียรฝึกทำต่อด้วยความรักและเมตตาให้อภัยกันอยู่เสมอเนี่ยเราก็จะมีโอกาสสำเร็จง่ายขึ้นจริงไหมเดียร์
1: ค่ะจริงค่ะ
0: เอาละค่ะวันนี้รายการหมอขอเล่าเวลาหมดเวลาแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องเดียร์มากที่มีใจนะขอเชิญนิดนึงก็มีใจแล้วก็ต้องขอบคุณน้องที่สถานีด้วยนะคะที่ดูแลพวกเรานะแล้วก็ให้การช่วยเหลือเรามาตลอดนะน้องมาฝึกงานก็จริงนะแต่ว่าน้องให้เรายิ้มเราเสมอเลยจริงไหมเดียร์
1: ใช่
0: ก็ต้องขอบคุณน้องด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขพบกับความดีความงามความจริงในชีวิตท่านมากขึ้นเรื่อยๆสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ไทยยืนยันความพร้อมทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20มั่นใจผลงานดีกว่าครั้งที่ผ่านมาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรภัทรเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวก.ครั้งที่47ประจำปี2569ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์เขตคณะยาวกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้อำนาจเจริญเพื่อพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญในวันเดียวกันนี้เวลา 16:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพยานวัชรชิโนภาสพิราชธรรมนาวานายกดิลกภวนานุสิทธิ์ยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีและพระปริยัติวัชรเมธีและเชิญพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถวายแด่พระสงฆ์ณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญอันหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 8:46 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลี่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งพร้อมด้วยนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งและกราบบังคมทูลแนะนำนายโลลองนูเยสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณเชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งจากนั้นนางสาวอลิซาเบธเมเยอร์รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำผู้รับเสด็จและผู้ติดตามเกียรติยศฝ่ายฝรั่งเศสโอกาสนี้นางภูมิจิตพลังกูลภริยาเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางชุติมนสิริวิทยารัตน์ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือกราบบังคมทูลรายงานตัวแล้วส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับในวันเดียวกันนั้นเวลา 9:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสณที่นั้นข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสและคู่สมรสหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยณกรุงปารีสและคู่สมรสตลอดจนชุมชนคนไทยในกรุงปารีสและผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายภูผาไทยแท้โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการร่วมกับมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารในพระราชูปถัมภ์และคณะพระธรรมจาริกเตรียมจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงประจำปี2569เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปิดโอกาสให้ราษฎรบนพื้นที่สูงได้ศึกษาพระธรรมวินัยและวิชาการทั้งด้านพระปริยัติธรรมและสายสามัญโดยปีนี้มีผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทจำนวน193รูประหว่างวันที่10ถึง12กรกฎาคมณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามภายหลังพิธีอุปสมบทพระภิกษุและสามเณรจะเข้าศึกษาต่อณวัดศรีโสดาพระอารามหลวงและวัดวิเวกวนารามจังหวัดเชียงใหม่สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่61ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2508มีผู้ผ่านการบรรพชาอุปสมบทสะสมแล้ว 12,338 รูปและปัจจุบันยังคงครองสมณเพศอยู่จำนวน272รูปถือเป็นโครงการสำคัญที่ช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงควบคู่กับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดจัดกิจกรรมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพร้อมสืบสารพระปณิธานด้านการปราบปรามยาเสพติดพลตำรวจโทอาชญยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดโดยมีข้าราชการตำรวจที่เคยถวายงานในคดียาเสพติดอัยการร่วมในคดีรวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านยาเสพติดของประเทศต่างๆประจำประเทศไทยร่วมพิธีแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระประวัติพระกรณียกิจและพระกรุณาธิคุณด้านกฎหมายและการดำเนินคดียาเสพติดเป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจสืบสวนปราบปรามและดำเนินคดีกับเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดซึ่งการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานพระปณิธานในการสร้างความปลอดภัยและความสงบสุขแก่ประชาชนและประเทศชาติพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสำนึกในพระกรุณาธิคุณณอาคาร1ชั้น2กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานครได้ทุกวันระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:30 นกระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอใช้วงเงินกู้400ล้านบาทเดินหน้าโครงการ Golf Top Upสนับสนุนรถขนส่งสาธารณะเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งของประเทศ
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอโครงการ Golf Top Up ต่อคณะกรรมการกันกรองโครงการภายใต้กรอบเงินกู้400ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านยานพาหนะในภาคขนส่งสาธารณะจากการใช้พลังงานฟอสซิลสู่พลังงานไฟฟ้ามุ่งยกระดับคุณภาพบริการขนส่งรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าวครอบคลุมยานพาหนะ7กลุ่มอาทิรถแท็กซี่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถโดยสารประจำทางรถบรรทุกรวมกว่า 80,000 คันใช้งบประมาณ 24,000 ล้านบาทกำหนดรูปแบบการสนับสนุนให้เหมาะสมกับแต่ละประเภทของรถเช่นการสนับสนุนเงินก้อนแรกหรือการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายวันเพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้า
4: GOVT นะครับก๊อฟแล้วก็ท็อปอัพนะครับเป็นชื่อโครงการนี้น่าจะใช้เงินอยู่ประมาณสักถ้ามาร่วมกันเต็มๆเลยเนี่ยนะครับน่าใช้เงินอยู่ประมาณ 24,000 ล้านโดยการอุดหนุนเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบที่แตกต่างกันผมยกตัวอย่างเช่นรถบางประเภทเนี่ยนะครับอย่างเช่นรถขนส่งประจำทางเนี่ยอาจจะเป็นช่วยเงินก้อนแรกไปเลยสำหรับคนที่เปลี่ยนรถ จากรถเก่าเนี่ยไปเป็นรถ EV สำหรับรถบัสประจำทางนะครับผู้ประกอบการรถขนส่งรถของหลวงนี่คือต่างหากขสมกบขสอันนี้ต่างหากอันนี้อีกโครงการหนึ่งแต่อันนี้คือช่วยประชาชนแต่แท็กซี่เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่ว่ารัฐเนี่ยอาจจะไปช่วยแคปในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่อวันยกตัวอย่างเช่นวันนี้แท็กซี่ระบบเดิมเนี่ยหรือระบบไฟฟ้าเนี่ยเขาอาจจะมีภาระที่เขาจะต้องจ่ายอยู่ประมาณวันละ700รัฐเนี่ยอาจจะไปช่วยเขาเป็นวันละ500ระยะเวลา5ปีอย่างนี้เป็นต้น
3: ทั้งนี้คาดว่าโครงการจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 200,000 ตันต่อปีเทียบเท่าการปลูกต้นไม้กว่า11ล้านต้นต่อปีและช่วยลดการใช้น้ำมันคิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังมีแผนเสนอโครงการสนับสนุนเพิ่มเติมอาทิการส่งเสริมการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้าด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและมาตรการช่วยเหลือภาคขนส่งเพื่อรักษาระดับค่าโดยสารยืนยันว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีนโยบายรถไฟฟ้าคันแรกแต่รัฐบาลเตรียมดำเนินมาตรการลดภาษีป้ายวงกลมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดร้อยละ80เป็นระยะเวลา3ปีเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยตรงชวิสาปทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศควบคู่กับการวางระบบป้องกันอุทกภัยเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญในช่วงปลายปีนี
5: ้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและคุณภาพน้ำอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมเชิงป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี2569ถึงปี2570ทั้งนี้ได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานพร้อมเร่งฟื้นฟูบ่อบาดาลและแหล่งน้ำผิวดินเพื่อสำรองน้ำไว้อุปโภคบริโภคขณะเดียวกันได้ร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษพัฒนาระบบแดชบอร์ดติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำกกและรับทราบความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งมีการถอดบทเรียนร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือใจกล้าเตรียมดำเนินงานแผนระยะเร่งด่วน97โครงการส่วนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดน่านอยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงกลาโหมร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการสนับสนุนกำลังพลสังกัดกระทรวงกลาโหมในการใช้งานเครื่องจักรกลสาธารณภัยระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเหล่าทัพและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประสานความร่วมมือยกระดับกลไกการบริหารจัดการภัยพิบัติเป็นกลไกสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับวงจรการเกิดภัยต่างๆช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินนำไปสู่การดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างยั่งยืนด้านพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าการบูรณาการครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ทักษะและประสบการณ์ของกำลังพลตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงและใช้งานเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ล้วนเป็นเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะสูงเพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อคลี่คลายสถานการณ์วิกฤตต่างๆในระหว่างเกิดภัยให้บรรเทาเบาบางลงได้อย่างรวดเร็วปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคมขยายตัวจากปัจจัยการท่องเที่ยวและส่งออกพร้อมจับตาความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมัน
7: นายพิสิทธิ์พัวพันธ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค. ปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนพฤษภาคม2569ว่าเศรษฐกิจไทยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากการขยายตัวของภาคบริการด้านการท่องเที่ยวที่เติบโตทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยควบคู่กับการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่23ตลอดจนการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้นสอดคล้องกับรายได้เกษตรกรอย่างไรก็ตามดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมได้ปรับตัวลดลงจากความกังวลด้านภาระค่าครองชีพต้นทุนการผลิตรวมถึงผลกระทบจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ผันผวนทั้งนี้เสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวมของไทยยังคงแข็งแกร่งสะท้อนจากระดับอัตราเงินเฟ้อสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่อยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังและทุนสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูงซึ่งภาครัฐจะยังคงติดตามสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมและปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่อาจกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างใกล้ชิดต่อไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ยี่สิบนาฬิกาสิบแปดนาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโยซี่คาราดีผู้อำนวยการใหญ่ของสำนักงานไซเบอร์แห่งชาติของอิสราเอลให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ไดเวลต์ของเยอรมนีในวันนี้ที่ระบุว่าการโจมตีทางไซเบอร์จากอิหร่านต่ออิสราเอลเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่สหรัฐและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยทางการอิสราเอลสามารถบันทึกการโจมตีทางไซเบอร์จากอิหร่านในช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้อยู่ที่กว่า 4,800 ครั้งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 1,600 ครั้งนายคาราดีกล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีทางไซเบอร์จากอิหร่านมุ่งเป้าไปยังระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของอิสราเอลองค์กรบริหารส่วนกลางบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลางและประชาชนทั่วไปซึ่งกลุ่มแฮกเกอร์บางกลุ่มของอิหร่านมีทักษะสูงมากอย่างไรก็ตามอิสราเอลสามารถรับมือการโจมตีครั้งนี้ได้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าออสเตรเลียและวานูอาตูลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความมั่นคงอย่างครอบคลุมที่กรุงแคนเบราเมืองหลวงของออสเตรเลียในวันนี้โดยนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียระบุว่าข้อตกลงฉบับนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับออสเตรเลียว่าจะไม่มีการตั้งฐานทัพทหารต่างชาติในวานูอาตูรวมทั้งช่วยปกป้องความมั่นคงและอธิปไตยของสองประเทศด้านนายกรัฐมนตรีโจธรรมนาปัตผู้นำวานูอาตูกล่าวว่าข้อตกลงฉบับนี้ซึ่งผ่านการรับรองจากรัฐสภาแล้วจะห้ามไม่ให้มีการนำโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไปใช้ประโยชน์ในด้านทางทหารโดยเด็ดขาดความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลว่าจีนจะพยายามขยายอิทธิพลในภูมิภาคแปซิฟิกด้วยการสร้างฐานทัพถาวรในวานูอาตูภายหลังกองทัพเรือจีนนำเรือเข้าเทียบท่าประเทศเกาะแห่งนี้หลายครั้งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริการ่วมกับองค์การอนามัยโลกและรัฐบาลยูกันดาเปิดตัวหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ร่วมระดับทวีปหรือ IMST เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของทวีปแอฟริกาในการเตรียมพร้อมประสานงานและตอบสนองเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขซึ่งรวมถึงการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาที่กำลังดำเนินอยู่ในเวลานี้ทั้งนี้หน่วยงาน IMST จะดำเนินงานภายใต้หลักการ1ทีม1แผนและ1งบประมาณโดยจะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเพื่อเสริมสร้างการตอบสนองต่อการระบาดทั่วทวีปแอฟริกาขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเน้นย้ำว่าการเปิดตัวหน่วยงานดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญของการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานการรับมือเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและเป็นเสาหลักความมั่นคงด้านสุขภาพของภูมิภาคแห่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันบาสเกตบอลดีลีกยูสบาสเกตบอลรุ่นอายุไม่เกิน16ปีรอบชิงชนะเลิศระหว่าง AFA ปะทะไฮเทคบาสเกตบอลอะคาเดมี่เกมนี้ทั้ง2ทีมสู้กันได้อย่างสนุกสูสีก่อนที่จะเป็น AFA ที่เบียดเอาชนะไปได้49-46คว้าแชมป์ดีลีกยูสบาสเกตบอลรุ่น U16 ไปครองด้านรอบชิงที่3แบนวาสอะคาเดมี่ TNS TST เอาชนะ BU บาส72-59คว้าอันดับ3ไปครองขณะที่การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนอีกรายการที่น่าติดตามคือการแข่งขันจูเนียร์บอลเลอร์ลีกหรือ JB ลีกฤดูกาล2026รุ่นอายุ 10-11 ปีซึ่งสิ้นสุดการแข่งขันในรอบฤดูกาลปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้6ทีมผ่านเข้าสู่รอบโพสต์ซีซั่นเพื่อลุ้นแชมป์ประจำฤดูกาลโดยทีมอันดับที่1 Electric Eagle และทีมอันดับ2 Midnight Bombers ได้สิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟโดยอัตโนมัติส่วนทีมอันดับ3ถึงทีมอันดับ6จะต้องแข่งขันในรอบเพลย์อินแบบนัดเดียวรู้ผลประกอบด้วยคู่ระหว่าง Shadow Shark ทีมอันดับ3พบกับ Arctic Wolf ทีมอันดับ6และ Iron Dragon ทีม

0: ไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่10ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นว่าขณะนี้การเตรียมความพร้อมของนักกีฬาเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยได้สนับสนุนการเตรียมทีมนักกีฬาร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่การแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33เมื่อปลายปีที่ผ่านมารวมถึงเอเชียนบีทเกมครั้งที่6ที่เมืองซานย่าสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีกประมาณ3เดือนก่อนการแข่งขันยืนยันว่าจะให้ความสำคัญกับการเตรียมทีมในทุกด้านเพื่อให้มีความพร้อมสูงสุดและคาดหวังว่าผลงานของนักกีฬาไทยจะดีกว่าการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาด้านการบริหารจัดการทั้งงบประมาณสำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเงินรางวัลของเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมครั้งที่5รวมถึงการถ่ายทอดสดการแข่งขันกกท.และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้วางแผนและเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมเชิญชวนแฟนกีฬาชาวไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาไทยผ่านช่องทาง T-Sport 7สำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะมีขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นมีการแข่งขันทั้งหมด43ชนิดกีฬาชิงชัยรวม469เหรียญทองขณะที่กีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองเดียวกันนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ส่งนักกีฬาดาวรุ่ง3คนเข้าร่วมการแข่งขันวินเซิร์ฟ IQ4 ยุวชนและเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศสเปนระหว่างวันที่3ถึง10กรกฎาคมได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายวชิรวิทย์ทนอุบและวชิรวิทย์หมั่นบำรุงและรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงชนัดการเจริญสุขซึ่งรายการนี้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเอเชียนเกมซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ข้อมูลโดยมีเป้าหมายคือต้องติด1ใน3ของนักกีฬาเอเชียเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนเอเชียนเกมธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกทีมชาติไทยวัย19ปีเดินทางกลับไปร่วมฝึกซ้อมปรีซีซั่นกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรต้นสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมในศึกฟุตบอลเจลีก2ฤดูกาลหน้าสำหรับเจ้าเปาทำผลงานให้กับทัพนกเขาแมวแห่งเมืองเหนือในฤดูกาลพิเศษได้อย่างยอดเยี่ยมลงเล่น10นัดยิงได้1ประตูกับอีก4แอสซิสต์ขณะที่อิทธิมนทิพเนตรตัวรุกทีมชาติไทยรุ่น U19 ได้ออกเดินทางในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันหลังได้รับโอกาสครั้งสำคัญจาก BG ปทุมยูไนเต็ดต้นสังกัดให้ไปฝึกซ้อมกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรเป็นเวลา3สัปดาห์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: แม้กระแสโลกหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปไม่มีถอยหลังกลับเลยแม้สักวินาทีเดียวหากแต่สัญชาตญาณและพฤติกรรมอันสะท้อนกิเลสตัณหาของมนุษย์กลับวนเวียนซ้ำๆรอยเดิมอยู่อย่างไม่รู้หยุดหย่อนด้วยเหตุนี้ความเดือดร้อนวุ่นวายจึงยังคงบังเกิดมีขึ้นอยู่ร่ำไปในทั่วทุกคนทุกแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประธานหลักอารยวัตรอันเป็นหลักการสร้างสรรค์ความเจริญของอารยชนไว้5ประการได้แก่ศรัทธาหมายถึงเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อด้วยความรู้ความเข้าใจในเหตุผลอย่างท่องแท้ศีลหมายถึงรักษากายและวาจาให้เรียบร้อยดีงามเป็นปกติสุตตะหมายถึงเพิ่มพูนความรู้ด้วยการสดับตรับฟังใฝ่ใจศึกษาอบรมตามวิถีทางที่ถูกต้องเหมาะสมจาคะหมายถึง เสียสละประโยชน์ตน

0: เพื่อประโยชน์ผู้อื่นกับทั้งส่วนรวมอยู่เสมอและปัญญาหมายถึงรู้รอบรู้ทั่วรู้ชัดเจนและรู้จริงในทางโลกและในทางธรรมขอให้เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงดูประคับประคองเด็กและเยาวชนมีกำลังใจที่จะอบรมพัฒนาตนเองให้ถึงพร้อมด้วยอารยวัตรทั้ง5ประการและขอจงเร่งเพิ่มพูนคุณลักษณะความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนำพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตนชุมชนตลอดทั้งประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคนพระคติธรรมประทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2565
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
2: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจันยาอ่าน

พลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันจันทร์นี้ค่ะพบกันเช่นเคยในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการค่ะเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งรางวัลนี้ค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองซึ่งก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีโดยจัดการประกวดนี้เพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะและที่ได้ใช้คำว่าพานแว่นฟ้ามาเป็นชื่อการประกวดค่ะด้วยสัญลักษณ์ของพานแว่นฟ้าเป็นพานสองใบที่วางซ้อนกันพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยนั่นเองค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นตอนต่อจากสัปดาห์ที่แล้วในตอนที่มีชื่อว่าเกี่ยวกับฟันซี่นั้นเป็นผลงานการประพันธ์โดยณทีสสิวิมลเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะความเดิมในตอนที่แล้วนะคะตัวละครเอกของเราได้เล่าเรื่องให้สามีฟังถึงความทรงจำในวัยเด็กของเธอในการรับบริการรักษาฟันจากป้าหมอเธอเคยมีอาการปวดฟันอย่างรุนแรงและป้าหมอได้ใช้ประสบการณ์วินิจฉัยความผิดปกติของฟันของเธอและได้แนะนำให้เธอไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลจนได้ทราบผลว่าเธอจะต้องเข้าผ่าตัดฟันที่ฝังลึกอยู่ในกระดูกซึ่งจะต้องไปเข้าผ่าตัดที่โรงพยาบาลศูนย์โดยจะมีอาจารย์หมอเป็นผู้ผ่าตัดและให้นักเรียนแพทย์เข้าไปสังเกตการด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ูกแม่และน้องสาวบังคับให้กินอาหารจำนวนมากแต่ว่าก็กินได้ไม่มากเพราะว่าความเครียดที่จะต้องเข้าห้องผ่าตัดใหญ่หมอบอกให้ดื่มน้ำหวานเยอะๆเพราะว่าหลังผ่าตัด2วันจะไม่ได้รับอนุญาตให้กินว่าดื่มอะไรทั้งนั้นพยาบาลประจำห้องผ่าตัดใหญ่นำชุดมาให้ฉันเปลี่ยนฉันไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องถอดชุดเดิมออกให้หมดกระทั่งชุดชั้นในแต่ก็ยอมทำตามที่เขาว่าชุดผ่าตัดดูโล่งๆชับกลจนไม่ค่อยมั่นใจในห้องผ่าตัดใหญ่มีโป๊ะไฟที่มีดวงไฟ3ดวงใหญ่ๆเหมือนที่เคยเห็นในหนังห้องขาวสะอาดโล่งกว้างแล้วก็เย็นเฉียบได้กลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเจือจางในอากาศเตียงผ่าตัดใหญ่ดูน่ากลัวแล้วก็สูงกว่าที่คิดฉันเหยียบบันไดเตี้ยๆขึ้นไปแล้วก็นอนลงบนเตียงนางพยาบาลวางแขนฉันเข้ากับที่วางแขนที่แยกต่างหากและมัดล็อก3ปล้องห่มด้วยผ้าสีเขียวถึงคอใช้สายรัดฉันติดเตียงที่ข้อเท้าหัวเข่าหน้าตักแล้วก็ใต้ราวนมจนรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแหนมปะย่นก่อนห่มด้วยผ้าสีเขียวอีก1พื้นเธอบอกให้หลับตาจัดศีรษะให้ตรงตำแหน่งที่ต้องการวางผ้าหนานุ่มที่พับเรียบร้อยปิดตาฉันใช้สายรัดหัวให้ยึดแน่นกับเตียงจนฉันรู้สึกปวดนิดๆวางผ้าปิดหน้าและหัวส่วนบนจนเหลือเพียงจมูกกับปากฉันคิดว่าทำไมต้องทำขนาดนี้เลยหรอฉันคิดในใจตอนนี้เมื่อขยับไม่ได้และมองอะไรไม่เห็นความตื่นตระหนกและความหวาดกลัวก็เริ่มเล่นงานฉันภาวนาว่าอย่าให้น้ำตาซึมผ่านผ้าหนาๆที่ปิดตานี่ออกไปได้ตอนนี้เมื่อขยับไม่ได้และมองอะไรไม่เห็นความตื่นตระหนกและหวาดกลัวเริ่มเล่นงานฉันภาวนาว่าอย่าให้น้ำตาซึมผ่านผ้าหนาๆที่ปิดตานี่ออกไปได้เพราะอายที่จะให้ใครรู้ว่าฉันกลัวแค่ไหนหลังจากนั้นรู้สึกถึงความเย็นแสบๆของของเหลวกลิ่นฉุนรุนแรงที่มีคนเอามาเช็ดวนเวียนรอบปากรอบจมูกและลำคอมันน่าจะเป็นยาฆ่าเชื้อแต่ทำไมเมื่อสูดดมแล้วรู้สึกชาแล้วก็เบลอแต่มันไม่ใช่ยาสลบแน่หมอซึ่งเป็นผู้ชายเสียงแก่ๆที่เข้ามาหลังจากนั้นไขข้อข้องใจให้เมื่อได้ยินเขาคุยกับใครสักคนในห้องนั้นว่าเคสนี้ดมยาสลบไม่ได้เพราะท่อช่วยหายใจจะกีดขวางเครื่องง้างปากและในเมื่อไม่ใช้ท่อช่วยหายใจยาสลบจะทำให้หลอดลมหย่อนตัวตีบขาดอากาศหายใจได้ยังไม่นับเรื่องเลือดที่อาจจะย้อนลงหลอดลมอีกคงด้วยเหตุนั้นแหละฉันจำเป็นจะต้องตื่นเสมอระหว่างผ่าตัดแล้วก็คอยตอบโต้กับหมอด้วยการเคาะนิ้วมือเพื่อให้รู้ว่ายังไม่หลับหมอฉีดยาชาให้หลายเข็มจนรู้สึกเหมือนศีรษะซีกล่างหายไปครึ่งหนึ่งยาที่ทาแต่แรกก็คงเป็นตัวยาชาด้วยตั้งแต่หมอเริ่มลงมือกับปากของฉันสิ่งที่หมอคุยกันดังไม่หยุดแต่เหมือนหมอจะพูดให้คนอื่นที่อยู่ในห้องนั้นฟังมากกว่าเสียงพูดคุยสับแพทย์งึมงำเบาๆทำให้ฉันประเมินได้ว่าน่าจะมีนักเรียนแพทย์อยู่ในห้องนี้ด้วยอย่างต่ำก็ 5-6 คนหนูไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเจ็บหรือว่ากลัวก็เคาะนิ้วบอกหมอนะเอาละตอนนี้หมอจะใส่เครื่องง้างปากแล้วรู้สึกไหมหมอจะเอาซี่ซ้ายด้านบนออกก่อนซี่นี้อยู่ลึกที่สุดเอาละตอนนี้หมอกำลังเลื่อยเหงือกหนูอยู่นะสะเทือนหน่อยโอ้นั่นไงเจอละฝังในกระดูกกรามเลยเราจะเลาะกระดูกข้างๆออกนิดหน่อยก่อนดีไหมโอ้นั่นดูสิซี่ใหญ่มากนี่เห็นไหมตอนนี้แหละที่ฉันแน่ใจว่าหมอพูดกับคนอื่นเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก็ทุบฟันหนูให้แตกก่อนเนาะอ้าวแหมดีจังเลยฟันแตกง่ายดีเอาล่ะแล้วก็เอาครีมออกมาเอาล่ะจากนั้นก็คีบออกมาทีละชิ้นย้ายเหลือเศษเพราะว่าเดี๋ยวจะติดเชื้ออักเสบที่ปลายประสาทหนูยังตื่นอยู่ไหมคะคนเก่งขอนิ้วหน่อยนะโอ้ดีมากครับหายใจลึกๆนะครับโอ้โหนี่เลือดออกเยอะมากเลยแต่ไม่ต้องกลัวนะครับอย่ากลืนนะครับเดี๋ยวหมอจะดูดออกให้

ที่จริงแล้วฉันชาจนไม่รู้สึกแต่รู้สึกกลัวก็เพราะคำอธิบายละเอียดละออของหมอนี่แหละบางทีถ้าไม่รู้อะไรเลยซะจึงดีกว่าหมอยังคงพูดเจ้าต่อไปว่าตอนนี้ลอกเหงือกหนูออกก่อนนะเดี๋ยวเย็บกลับให้ตอนนี้ต้องใช้เครื่องมือเจาะกระเทาะฟันให้แตกซี่นี้หนามากฉันยังเคาะนิ้วตามที่หมอบอกเรื่อยๆระหว่างนั้นมือข้างหนึ่งของฉันรู้สึกอุ่นๆนุ่มๆเหมือนมีใครสักคนมาบีบที่มือเพื่อให้กำลังใจเพียงแวบเดียวเท่านั้นแต่ก็ทำให้รู้สึกดีมาก

ดำเนินไปราวชั่วโมงครึ่งบรรดาหมอที่พากันมาทำเหมืองขุดฟันในปากสามารถขุดเจาะแงะงัดเอาฟันเจ้าปัญหาของฉันออกไปได้จนหมดเกลี้ยงและในที่สุดทุกคนก็จากไปเหลือไว้เพียงห้องเงียบๆและห้องเย็นเฉียบผ้าห่มที่ห่มและสายรัดที่พันธนาการตัวฉันถูกถอดแก้ออกทีละชิ้นผ้าผืนหนาที่ปิดตาถูกยกออกเป็นชิ้นสุดท้ายแสงสว่างวาบเข้าตาจนลืมตาไม่ได้อยู่พักหนึ่งผู้ที่ยกออกคงรู้ว่าฉันร้องไห้เพราะว่ามันเปียกชุ่มกลัวใช่ไหมมืออุ่นนิ่มจับมือฉันเบาๆแล้วก็บีบปลอบใจน้องเก่งมากเลยนะถ้าเป็นพี่อ่ะพี่ต้องแย่แน่ๆเลยถ้าได้ยินว่าหมอทำอะไรในป่าตัวเองบ้างอย่างนั้นล่ะเอาอย่าเพิ่งลุกนะแล้วก็อย่าเพิ่งลืมตาล่ะนอนนิ่งๆก่อนเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะฉันได้เห็นหน้าพี่พยาบาลใจดีก่อนที่จะกลับบ้านอายุราวๆ30ปีปลายๆใส่ชุดผ่าตัดสีเขียวแล้วก็หมวกคลุมผมสีเขียวเรายิ้มให้กันตอนที่แม่พาฉันออกจากตึกนั้นลำบากหน่อยเพราะว่าปากฉันบวมเจอทีเดียวหลังจากนั้นฟันซี่อื่นๆทุกซี่ในปากของฉันผุกร่อนง่ายแล้วก็แตกหักง่ายจริงดังที่ป้าเหมาบอกเอาไว้เมื่อมาอยู่กรุงเทพฉันได้อุดฟันอีกหลายซี่แล้วก็ถอนฟันทิ้งไปอีก2ซี่เพราะว่าไม่มีเงินรักษารากฟันแต่ซี่ที่ป้าหมออุดให้แทนการถอนนั้นฉันกลับไม่ยอมถอนอยู่มาวันหนึ่งฟันที่ป้าหมออุดให้ก็เกิดมีปัญหาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจู่ๆมันก็ปวดเคืองๆขึ้นมาฉันต้องไปหาหมอรักษาโรคไทรอยด์ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นประจำอยู่แล้วจึงแวะไปหาหมอที่แผนกทันตกรรมด้วยก็ไม่เป็นไรนี่คะไม่เห็นผัวอะไรเลยเรียบร้อยดีหมอฟันสาวสวยพูดขณะครอบฟันซี่หน้าของฉันไปรอบๆเมื่อออกจากโรงพยาบาลจึงแวะกินอาหารที่ร้านอาหารหน้าโรงพยาบาลด้วยความโล่งใจเราก็คิดไปเองในเมื่อหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรก็คงไม่เป็นไรทว่าเมื่อเคี้ยวไปได้สักสี่ห้าคำขณะกัดก้านคะน้าแข็งเข้าไปรู้สึกเหมือนมีอะไรแตกหักจึงรีบคายวัตถุแข็งๆในปากออกมาก็เห็นฟันซี่ที่เคยอุดและปวดรบกวนมาหลายวันมันแตกแล้วก็หลุดออกมาซี่หนึ่งราวๆหนึ่งในสี่ของซี่ฉันกินอะไรต่อไม่ลงใจหนึ่งก็อยากจะเอาเศษฟันที่แตกออกมานี้กลับเข้าไปให้หมอคนสวยดูฝีมือวินิจฉัยของเธอแต่ในที่สุดฉันก็ตัดสินใจกลับบ้านเพราะว่าเหนื่อยใจเต็มที

เนื้อฟันที่หลุดออกเปิดถึงเส้นประสาทฉันใช้ชีวิตในการกินในช่วงปีต่อมาอย่างระมัดระวังมากเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เป็นอะไรไปถูกจุดที่เจ็บปวดหลายครั้งที่เกิดการอักเสบฉันพยายามรักษาตัวเองด้วยการกินยาแก้อักเสบบ้วนน้ำยาบ้วนปากบ่อยๆซึ่งมันก็หายได้เป็นครั้งมันเป็นหายอีกนับเป็น10 ครั้งฉันพยายามอยู่กับฟันซี่นั้นแล้วก็การปวดทรมานต่ออย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยเข้าอกเข้าใจทั้งที่บางทีมันปวดมากแต่ด้วยความรู้สึกผูกพันยังบอกไม่ถูกทำให้ฉันปฏิเสธที่จะกลับไปถอนมันออกแต่กลับไปใช้วิธีอื่นเพื่อทำให้รู้สึกดีขึ้นได้แต่บอกตัวเองว่าคงอดทนรอถึงวันที่จะมีเงินรักษารากฟันไว้แล้วฟันซี่นี้อาจจะอยู่ด้วยกันไปถึงวันตายฟันซี่นั้นกลับหายปวดไปนานหลายปีตลอดช่วงชีวิตที่ฉันดีขึ้นหน้าที่การงานและรายได้ที่ดีมีบ้านมีครอบครัวมีรถยนต์มีเงินพร้อมไปเที่ยวแล้วก็ซื้อข้าวของอย่างไม่ลำบากฟันซี่นั้นไม่เคยวอแวหรือว่าทำให้ทุกทรมานอีกเลยจนเมื่อมาเที่ยวบ้านเกิดครั้งนี้หลังเที่ยวกินอย่างสมบุกสมบันตกตอนกลางคืนฉันนอนไม่หลับเกิดทั้งคืนฟันซี่นั้นปวดขึ้นมาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนมันไม่เพียงปวดที่ฟันอย่างเดียวมันปวดจากขมับลามลงมาเรื่อยๆจนถึงลำคอด้านซ้ายเป็นอาการปวดอย่างรุนแรงเหมือนมีตัวอะไรอยากจะฉีกออกมาจากเหงือกฉันเองตัวนอนเมื่อไหร่ก็จะยิ่งทวีความปวดมากยิ่งขึ้นไปอีกคืนนั้นฉันครึ่งนั่งครึ่งนอนหลับๆตื่นคิดถึงเรื่องป้าหมอแล้วก็ฟันซี่นั้นอยู่จนนกร้องตอน6 โมงเช้าแล้วก็ตัดสินใจเด็ดขาดว่ายังไงก็จะต้องไปถอนฟันซี่นั้นเสียแล้วและจะถอนฟันซี่นั้นที่ร้านป้าหมอฟันเปิดใหม่ตามที่อาแนะนำร้านหมอฟันใหม่อยู่ตรง3 แยก2 คูหาทาสีขาวกระจกใสดูใหญ่โตแล้วก็โอ้อาป้ายบอกชื่อร้านเป็นไฟวิ่งสลับไปมาเปิดสว่างแม้แต่ตอนกลางวันตรงกันข้ามก็คือร้านทำฟันของป้าหมอที่มีเพียงคูหาเดียวประตูไม้บานพับเก่าแก่สีหลุดล่อนไปมากป้ายชื่อร้านเป็นไม้สีทาไว้ก็เลือนจางที่หน้าร้านนั้นขณะเรื่องราวของฟันซี่นั้นกับป้าหมอวนไปเวียนมาในศีรษะอยู่หลายรอบฉันตัดสินใจบอกกับอาว่าอยากไปรักษาที่ร้านป้าหมอมากกว่าอาแปลกใจป้าแก่แดงนะหนูยังอยากสูงสิงด้วยอยู่เหรอหนูก็แค่ทำฟันไม่ได้ลงคะแนนเสียงนี่อามองแล้วก็ตอบว่าตามใจฉันกับสามีและลูกข้ามถนนมายังร้านป้าหมออาขอรออยู่ในรถฉันเข้าใจเมื่อผลักประตูเข้าไปฉันเห็นป้าหมอในผมสีดอกเลาแล้วก็หลังงุ้มลงนั่งอยู่หน้าเคาน์เตอร์ภายในร้านพลางยิ้มให้ทุกคนที่เข้ามาฉันบอกป้าหมอว่าไปทำฟันค่ะป้าหมอมองหน้าฉันแล้วก็ร้องทักลูกเฮียตีใช่ไหมฉันดีใจเป็นล้นพ้นเมื่อได้ยินคนเรียกชื่อพ่อที่จากไปนานแล้วอย่างคุ้นเคยฉันรับคำป้าหมอป้ายิ้มแล้วกล่าวต่ออย่างสนิทสนมโตขนาดนี้มีลูกมีผัวแล้วสิค่ะป้าหมอไหนล่ะลูกไหนผัวมาด้วยหรือเปล่าฉันค้อมมือไปอีกทางสามีและลูกนั่งอยู่บนเก้าอี้ยาวภายในคลินิกสามีเห็นเข้าก็ลุกขึ้นฉันแนะนำสามีกับป้าหมอแล้วก็เรียกลูกให้ไปไหว้ท่านป้าหมอยิ้มแย้มณเวลานั้นฉันรู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดภายในใจแล้วก็อารมณ์ท่วมท้นไปด้วยความรู้สึกที่ไม่ได้ประสบพบเจอมานานฉันอยู่รอจนถึงคิวจึงเดินเข้าไปข้างในห้องแล้วก็ได้พบความจริงว่าป้าหมอเลิกทำฟันมาหลายปีแล้วจากข้อครหานินทาว่าป้าไม่ได้เป็นทันตแพทย์คงอุดไม่ได้แล้วมันกินลึกขนาดนี้สภาพฟันก็เสียหายจนต้องถอนแล้วล่ะหมอบอกเมื่อตรวจฉันใจสั่นแล้วก็มือสั่นรู้สึกอยากจะร้องไห้ไม่ใช่เพราะว่าต้องถอนฟันความรู้สึกของฉันไปอยู่ที่อื่นหมดแล้วตอนที่หมอบอกให้บ้วนน้ำฉันกลับคิดไปว่านี่ไม่ใช่ฟันซี่แรกที่ฉันถอนแต่ความรู้สึกทำไมมันถึงต่างกันได้ขนาดนี้ขณะที่หมอเตรียมยาชาใส่เข็มใจฉันสั่นน้ำตาคลออายหมอจังเลยทำไมเป็นอย่างนี้นะฉันตำหนิตัวเองในใจแล้วก็ตัดสินใจบอกหมอในวินาทีต่อมาว่า
หมอคะฟันที่ถอนแล้วขอนะคะหมอใส่ผ้าปิดปากปิดจมูกแต่ฉันเห็นยิ้มหยีที่ดวงตารอยย่นเล็กๆที่ห่างตาของหมอคนนี้ทำให้ฉันคิดถึงป้าหมอคนข้างนอกได้ค่ะเดี๋ยวหมอเก็บไปให้แล้วก็ลงมือฉีดยาชาเข็มแรกเข้าที่กับพุงแก้มด้านในไม่ไวที่หมอจะกล่าวต่อเป็นคนกรุงเทพเหรอคะแต่หมอว่าตอนเด็กเนี่ยต้องอยู่ที่นี่แน่ๆเลยหมอยิ้มหมอทราบจากฟันซี่นี้แหละค่ะถ้าจะให้ป้าหมอทำมาแน่เลยรอยอุดประณีตแบบนี้มีอยู่คนเดียวขณะฉันถือฟันกรามซ้ายที่ทำความสะอาดเรียบร้อยอยู่ในมือสำรวจตรวจตราตัวฟันส่วนที่อยู่ลึกในเนื้อเหงือกมีสีเหลืองนวลชัดเจนกว่าด้านบนฉันมองกลับไปยังเคาน์เตอร์ที่ป้าหมอนั่งอยู่ฉันคิดถึงพ่อคิดถึงความทรงจำวัยเด็กแล้วก็ชีวิตที่ผ่านมาคิดถึงการเมืองบ้านเราในช่วงเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาฉันน้ำตารื้นขึ้นมาอีกฉันกำฟันไว้ในมือก่อนจะคลายออกมาดูฉันกำและคลายออกดูอย่างนี้อีกหลายครั้งในที่สุดก็หยิบใส่ถุงซีลเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ได้แต่บอกตัวเองว่าถึงเวลาที่เราต้องเริ่มต้นใหม่ของมันใช้ไม่ได้แล้วก็คือใช้ไม่ได้อย่าอะไรอวรอะไรที่ผ่านมาแล้วก็มันผ่านไปลืมเสียบ้างไม่ใส่ใจเสียบ้างแล้วก็ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวเก็บอดีตไว้เป็นบทเรียนฉันรู้สึกดีใจที่ตัวเองคิดอย่างนี้คุณอาเดินเข้ามาในร้านถามว่าเป็นอย่างไรบ้างฉันบอกว่าเรียบร้อยแล้วคุณอาหันไปยกมือไหว้ป้าหมอป้าหมอร้องทักอ้าวใหญ่จันสบายดีเหรออายิ้มพลางกล่าวว่าค่ะสบายดีค่ะป้าหมอสบายดีนะคะก็ภาษาคนแก่ป้าหมอตอบยิ้มฉันสามีและลูกๆรวมทั้งอาออกมายืนอยู่ที่3แยกหน้าร้านฉันมองไปยังบ้านเมืองที่เปลี่ยนไปแล้วอดยิ้มไม่ได้ในรถคุณอากล่าวขึ้นว่านึกว่าป้าหมอแกจะไม่ทักอามองหน้าฉันที่หันไปมองอาแต่ไม่ตอบว่าไปก็คนบ้านเดียวกันอาพูดพลางขับรถข้าม3แยก

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเกี่ยวกับแฟนซีนั้นประพันธ์โดยณัฐธีสศิวิมลได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันใหม่นะคะในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่มาฝากกับคุณผู้ฟังกันจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการจัดทำงบประมาณปี2570รัฐบาลมุ่งรักษาวินัยการเงินการคลังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการจัดทำงบประมาณปี2570รัฐบาลมุ่งรักษาวินัยการเงินการคลังไม่เพิ่มหนี้สาธารณะ
8: นายพราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอภิปรายชี้แจงต่อที่ประชุมถึงการจัดทำงบประมาณปี2570ยังไม่ใช่งบประมาณที่สมบูรณ์แบบซึ่งโครงสร้างงบประมาณปัจจุบันมีวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทรัฐบาลจะเก็บรายได้ประมาณ3ล้านล้านบาทและต้องกู้เพิ่มอีก 788,000 ล้านบาทเพื่อชดเชยการขาดดุลขณะเดียวกันรายได้ของรัฐส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้รายจ่ายประจำและภาระหนี้ที่สะสมมาตั้งแต่อดีตจึงแทบไม่เหลือสำหรับการลงทุนใหม่เพื่อพัฒนาประเทศอีกทั้งยังพบปัญหาเชิงโครงสร้างการจัดทำงบรัฐบาลจึงเริ่มต้นด้วยการรักษาวินัยการคลังไม่เพิ่มการกู้เงินไม่พึ่งเงินคงคลังเกินความจำเป็นและพยายามทำให้งบประมาณมีความโปร่งใสมากขึ้นนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายชัดเจนตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดทำงบประมาณให้ทุกหน่วยงานของรัฐลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทั้งการอบรมสัมมนาการเดินทางไปต่างประเทศการจ้างบุคลากรเพิ่มเติมรวมถึงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ยังไม่มีความจำเป็นพร้อมเชิญชวนสมาชิกร่วมกันออกแบบโครงสร้างงบประมาณใหม่ที่ตอบโจทย์ประเทศในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานปปช.จะเสนอคณะกรรมการปปช.ไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ภายในสัปดาห์หน้าและเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือน
9: นายสุรพงษ์อินทราถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงความคืบหน้ากรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องสังกัดกระทรวงมหาดไทยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีดำเนินการโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อง องถิ่นพ.ศ. 2568ว่าจะเสนอต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อดำเนินการไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบภายในสัปดาห์หน้าสำหรับคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนตามที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องจะประสานงานและมอบหมายให้พนักงานสอบสวนดำเนินการในความผิดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปลอมเอกสารหรือการนำข้อมูลอันเป็นเท็จตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของธุรกรรมทางการเงินและการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการไปพร้อมกันส่วนกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งขึ้นจะประสานความร่วมมือและทำงานร่วมกันตามหน้าที่และอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้การไต่สวนข้อเท็จจริงบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวสำนักงานปปช.วางกรอบการทำงานเพื่อเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองทัพภาคที่1ชี้แจงกรณีประกาศพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยอนุญาตให้ชาวบ้านเข้าพื้นที่ทำกินได้ตามปกติในเวลาที่กำหนด
10: กองทัพภาคที่1ชี้แจงถึงกระแสข่าวเกี่ยวกับการประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยหรือเคอร์ฟิวในพื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ววันหนึ่งจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ล่อแหลมตรวจพบการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายบ่อยครั้งตลอดจนควบคุมมีให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่เข้ามาสร้างประเด็นโดยใช้ประโยชน์ในพื้นที่ระหว่างรอกระบวนการรังวัดที่ดินโดยเฉพาะกิจโคกสูงกองกำลังบูรพาได้ประกาศควบคุมพื้นที่เฉพาะบริเวณตามห้วงเวลา 18:00 นถึง 18:00 นแต่มิได้ห้ามให้ประชาชนออกนอกบ้านเดินหรือเดินทางสัญจรโดยอนุญาตให้ชาวบ้านที่มีพื้นที่ทำกินสามารถเข้าพื้นที่ได้ในห้วงเวลา 18:00 นถึง 18:00 นตามปกติเป็นยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21:10 น.ถึง22:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราพันแก้วค่ะพบกันเช่นเคยกับป่านนะคะในทุกคืนวันจันทร์เวลา 21:00 น.จนถึง 22:00 น.ค่ะกับความรู้เรื่องราวต่างๆนะคะสาระมากมายที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในทุกๆสัปดาห์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องราวของการทำงานค่ะเป็นการทำงานของเจเนอเรชันหนึ่งนะคะก็คือเจเนอเรชัน C ค่ะซึ่งเจน Z เนี่ยหลายคนนะในช่วงนี้น่าจะได้ยินบ่อยแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่พูดคุยกันในสังคมยุคปัจจุบันนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเจน Z นะคะก็เริ่มเข้าสู่ระบบแรงงานนะคะกันค่อนข้างมากแล้วทีนี้เนี่ยในแต่ละเจเนอเรชันนะคะก็จะมีลักษณะนิสัยนะวิธีการทำงานที่ก็แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งในแต่ละเจเนอเรชันเนี่ยก็จะมีรูปแบบลักษณะการทำงานที่อย่างที่บอกเลยจะมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะโดยเฉพาะอย่างเจน C ที่ปานบอกเนี่ยคือก็มักจะพูดถึงกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะว่าเจเนอเรชันนี้เนี่ยเป็นเจเนอเรชันที่เปลี่ยนงานบ่อยเปลี่ยนงานค่อนข้างบ่อยแล้วก็ไม่ได้อยู่ในองค์กรได้นานนะคะถ้าเปรียบเทียบกับเจเนอเรชันอื่นนะคะเจเนอเรชัน C เนี่ยคือคนที่เกิดในช่วงปี1997จนถึง2900นะคะถ้านับเป็นพ.ศ.ก็คือ2540จนถึง2552นะคะซึ่งจริงๆแล้วปั่นก็อยู่ในเจเนอเรชันนี้เหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นอีกเจเนอเรชันหนึ่งที่มีการพูดคุยกันค่อนข้างเยอะนะว่าเอ๊ะทำไมเจนนี้เนี่ยเปลี่ยนงานบ่อยอยู่ปี2ปีก็ลาออกแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวมาเจาะลึกกันเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่องค์กรหลายองค์กรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องการบริหารนะคะของตัวเจเนอเรชันนี้นะคะเพราะว่าถ้าหากพนักงานเนี่ยทำงานอยู่ในองค์กรเป็นระยะเวลาสั้นๆลาออกบ่อยๆก็อาจจะกระทบกับงานทีนี้ถ้าเราทำความเข้าใจกับเจนนี้ได้นะคะว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนงานบ่อยอาจจะเป็นกลยุทธ์อีกอย่างนึงที่ทำให้องค์กรเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนการทำงานวัฒนธรรมองค์กรต่างๆที่อาจจะทำให้เจเนอเรชัน C ซึ่งจะกลายเป็นเจเนอเรชันที่เข้าสู่เจเนอเรชันของการเป็นแรงงานที่สำคัญนะคะวันนี้เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเจน C เนี่ยเวลาเขาเลือกงานปัจจัยในการเลือกงานเนี่ยเลือกงานจากอะไรบ้างนะคะแล้วก็เหตุผลอะไรที่เราพูดกันไปเนี่ยว่าเจเนอเรชันนี้เปลี่ยนงานบ่อยมากนะมีเหตุผลอะไรที่ทำไมเขาถึงเปลี่ยนงานบ่อยนะแล้วก็การเปลี่ยนงานบ่อยของเจน C เนี่ยมันทำให้เขาเติบโตหรือว่าเพิ่มโอกาสในการเติบโตได้จริงหรือเปล่านะคะเอาล่ะค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันในประเด็นเรื่องราวของเจน C ว่าทำไมถึงเปลี่ยนงานบ่อยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

0: ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
0: ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ฟังช่วงที่แล้วนะคะเกริ่นกันไปแล้วว่าวันนี้พูดคุยกันถึงเรื่องของ Generation C นะคะเรื่องของการเปลี่ยนงานบ่อยๆนะคะว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเปลี่ยนงานบ่อยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเนี่ยเขาบอกว่า Gen Z ต้องการความท้าทายใหม่ๆคือในโลกตอนนี้นะมันก็มีทั้งเทคโนโลยีมีอะไรต่างๆเข้ามามากมายจึงทำให้เจเนอเรชันนี้เนี่ยมองหาความท้าทายนะคะในการทำงานอยู่เสมอๆถ้าทำงานในที่เดิมนานๆเนี่ยก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยมีแรงจูงใจเบื่อหน่ายนะคะการเปลี่ยนงานก็อาจจะทำให้ค้นพบทักษะใหม่ๆนะคะแล้วก็อาจจะทำให้กระตุ้นถึงเรื่องของแรงบันดาลใจได้ด้วยนะคะอย่างที่สองนะคะก็คือเรื่องของ work life balance ค่ะซึ่งก็คือการหาสมดุลของชีวิตแล้วก็การทำงานนะคะเจเนอเรชันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ดูแค่เรื่องของเงินเดือนอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าหลายคนเลยที่ให้ความสำคัญกับการจัดการเวลาที่ชัดเจนคืออยากจะมีเวลาให้ทั้งการทำงานแล้วก็เวลาส่วนตัวด้วยคือถ้ารู้สึกว่าในองค์กรการทำงานเนี่ย work life balance ไม่ตรงกับชีวิตที่คาดหวังเอาไว้เจเนอเรชันนี้จะไม่ลังเลเลยค่ะในการมองหางานใหม่ๆที่เหมาะกับตัวเองแล้วก็เข้าใจว่าชีวิตเนี่ยมีค่ามากกว่าการนั่งทำงานที่อาจจะไม่ค่อยตรงกับความต้องการของตนเองเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะค้นหาสิ่งที่ตอบโจทย์ตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องบรรยากาศการทำงานองค์กรในการทำงานหรือโอกาสอะไรต่างๆก็ตามนะคะนอกจากนี้นะคะก็คือเรื่องของการหาประสบการณ์ที่หลากหลายนะก็อาจจะคล้ายๆข้อแรกที่บอกว่าชอบความท้าทายในการทำงานนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการหาประสบการณ์ที่หลากหลายอยากจะมีการสะสมประสบการณ์นะคะในจากหลากหลายองค์กรมีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ดีนะคะก็จะสามารถนำประสบการณ์ที่ได้เนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ไม่ว่าจะเป็นทักษะใหม่ๆวิธีการทำงานที่มันแตกต่างกันการทำงานหลายๆที่เนี่ยคือก็ช่วยในเรื่องของมุมมองที่มันหลากหลายได้นะคะแล้วก็เรียนรู้การทำงานที่แตกต่างกันไปก็ทำให้เข้าใจว่าการมีประสบการณ์จากหลากหลายองค์กรเนี่ยอาจจะเปิดโอกาสให้เจเนอเรชัน C เนี่ยเขาคิดว่าเขาน่าจะเติบโตได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองได้เร็วนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันว่า

Generation C เนี่ยเขาเลือกงานจากอะไรอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เขาเลือกทำงานแต่ละอย่างนะคะ3ข้อที่แล้วที่พูดไปเนี่ยคือสาเหตุที่ทำให้เขาเปลี่ยนงานบ่อยๆนะสิ่งที่ Generation C นะคะหรือว่า Gen Z เนี่ยเลือกเนี่ยคืออย่างที่บอกนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินเดือนอย่างเดียวนะแต่ว่าจากการสำรวจเนี่ยเขาบอกพบว่า 74% ของ Gen Z ให้ความสำคัญกับเงินเดือนเป็นอันดับต้นๆแต่เป็นอันดับต้นๆก็จริงแต่ไม่ใช่เรื่องเดียวที่เขามองนะคะคือเขามองว่าค่าตอบแทนเนี่ยก็ควรจะสะท้อนถึงความสามารถแรงกายแรงใจแรงทุ่มเทอะไรต่างๆก็ตามนะคะการมีค่าตอบแทนที่เหมาะสมเนี่ยก็ทำให้เจเนอเรชันนี้เนี่ยมั่นใจว่าองค์กรให้ความสำคัญกับพนักงานจริงๆนั่นเองนะคะอันดับที่2นะคะก็คือโอกาสในการเติบโตในอาชีพซึ่ง Generation C เนี่ยเขาไม่ชอบทำงานที่รู้สึกว่าถ้าทำไปแล้วมันจะไม่มีความก้าวหน้านะคะคืออยากจะมีเส้นทางการเติบโตที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นทักษะใหม่ๆการเลื่อนตำแหน่งหรืออะไรก็ตามต่างๆแล้วก็สภาพแวดล้อมที่พร้อมจะสนับสนุนให้ Generation นี้เติบโตนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองได้อย่างจริงจังนั่นเองนะนอกจากนี้นะคะเรื่องของความมั่นคงของงานเนี่ยมาเป็นอันดับที่3นะคะคือ Generation C เนี่ยเขามองว่าความมั่นคงในงานก็ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญนะคะอาจจะต้องเลือกองค์กรที่มีเสถียรภาพมั่นใจได้ว่าในอนาคตมีโอกาสจะเติบโตนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของสัญญาจ้างโครงสร้างองค์กรอะไรก็ตามต่างๆก็คือพูดง่ายๆอ่ะรู้สึกว่าอยู่ในองค์กรนี้เนี่ยมันมีความมั่นคงนะคะเป็นอาจจะเป็นองค์กรใหญ่เป็นองค์กรที่ดูมีความปลอดภัยโครงสร้างชัดเจนสัญญาจ้างมีความชัดเจนอะไรแบบนี้นะคะอย่างที่4คือสวัสดิการค่ะก็คือการดูแลสุขภาพการเกษียณอายุโอกาสในการฝึกอบรมอะไรก็ตามต่างๆก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ Generation C นะคะจะเลือกพิจารณาเรื่องของการเลือกงานนะคะก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินเดือน 100% แล้วก็อย่างที่5นะคืออย่างที่บอกเลยคือการทำงานที่ยืดหยุ่นยืดหยุ่นในที่นี้หมายถึงตรงกับความต้องการของชีวิตของ Generation C หรือว่า Work Life Balance นั่นเองนะคะคือเลือกงานที่บางคนอาจจะเลือกจากการทำงานจากที่บ้านได้เป็นการทำงานที่ยืดหยุ่นนะคะบริหารเวลาได้นะคะก็เดี๋ยวนี้มีหลายองค์กรเหมือนกันนะที่ให้ Work From Anywhere Work From Home แล้วต่อวันบางทีก็เข้าออฟฟิศออฟฟิศเข้าบางทีอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นงานที่ Generation C เนี่ยคือค่อนข้างนิยมมากๆกันนะคะก็จะส่งผลดีต่อทั้งผลลัพธ์ของงานความสุขในชีวิตประจำวันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยคือถ้าที่ทำงานไกลที่พักมากๆเนี่ยก็อาจจะช่วยได้นะคะในส่วนของตรงนี้ต่อมาค่ะคือเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรคือเจเนอเรชันนี้นะคะแต่อันนี้ปันเชื่อว่าทุกๆเจเนอเรชันน่าจะเข้าใจกันเป็นอย่างดีแต่ละองค์กรเนี่ยก็จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะคะทั้งในเรื่องของสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานความสัมพันธ์กับคนในทีมนะคะองค์กรอะไรก็ตามต่างๆมันก็จะมีเรื่องราวแบบนี้นะคะที่เชื่อว่าบางคนเนี่ยเลือกที่จะลาออกเพราะแค่เรื่องของวัฒนธรรมองค์กรเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องวัฒนธรรมองค์กรนะมันคือเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะเพราะว่าการมีวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ใครหลายคนรู้สึกไม่สบายใจนะถ้าอย่างเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานเพื่อนรุ่นน้องลูกน้องอะไรเงี้ยหรือว่าโครงสร้างอะไรก็ตามต่างๆนะคะที่มันอาจจะไม่เอื้อหรือไม่สนับสนุนตอนในส่วนของการทำงานน่ะก็อาจจะทำให้ Gen Z เนี่ยตัดสินใจที่จะไม่เลือกองค์กรนี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยเรื่องของชื่อเสียงนายจ้างความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมนะคะอะไรก็ตามต่างๆก็ถือเป็นอีกปัจจัยที่ Generation Z เนี่ยให้ความสำคัญแต่อย่างที่บอกอันดับแรกเนี่ยคือเรื่องเงินเดือนนะเงินเดือนก็มีแต่ไม่ใช่เงินเดือนอย่างเดียวที่เขามองหาถ้าเงินเดือนเป็นที่ต้องการเป็นที่เขารู้สึกว่าค่าตอบแทนเนี่ยมันเหมาะสมกับความสามารถของเขา
านะคะแล้วก็เรื่องของโอกาสการเติบโตในสายอาชีพความมั่นคงหรืออะไรก็ตามต่างๆมันมีประกอบกันด้วยเพราะถ้าทำองค์กรด้วยอะไรด้วยนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งงานที่ Generation 4นะคะเลือกที่จะทำนั่นเองค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะคะกับสาระสารพันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ช่วงสุดท้ายของสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังมาดูกันค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ Generation C นะคะหรือ Gen C เนี่ยเขาเปลี่ยนงานบ่อยๆเนี่ยมันทำให้เขาประสบความสำเร็จได้จริงหรือเปล่านะคะคือเขาบอกว่าการเปลี่ยนงานบ่อยเป็นเรื่องที่หลายคนมองต่างกันนะบางคนก็บอกว่าก็ช่วยให้ได้โอกาสใหม่นะโตเร็วนะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะมองว่าเอแล้วมันจะขาดความมั่นคงหรือเปล่าพลาดโอกาสการเติบโตระยะยาวหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้มีคำตอบตายตัวนะคุณผู้ฟังทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมองแล้วก็เป้าหมายของแต่ละคนเลยค่ะบางคนก็อาจจะมองว่าเป็นการเปิดโอกาสให้พัฒนาในทักษะใหม่ๆเพิ่มโอกาสการเติบโตนะคะเพิ่มโอกาสในการรู้จักตัวเองคือหมายถึงเราได้ลองหลายๆบทบาทนะคะชอบงานลักษณะนี้ไหมหน้างานเป็นแบบนี้ชอบไหมนะคะก็บางงานเนี่ยที่อาจจะยากแล้วได้ลองทำมันก็เปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆมีสกิลใหม่ๆนะคะมีประสบการณ์ใหม่ๆก็ทำให้เรามีอาวุธนะคะมีความรู้มีประสบการณ์ในการที่จะไปเจองานในหลายๆแบบนะคะบางคนเขาก็เลยมองว่าการได้ลองงานหลายแบบก่อนจะตัดสินใจจริงจังเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราชัดเจนในการเลือกเส้นทางได้นะคะคือบางคนก็ไม่ได้มองว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะขาดความมั่นคงเสมอไปนะถ้าเรามีความตั้งใจเราทำมันอย่างมีเป้าหมายเนี่ยมันก็ช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันนะคะคืออย่างที่บอกเลยอยู่ที่มุมมองของเรานะคะว่าเราจะชอบแบบไหนเราอยากทำงานแบบไหนบางคนเจองานที่รู้สึกว่าเซฟโซนแล้วนะคะถูกต้องกับรูทีนวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยเข้ากับตัวเราได้นะคะความต้องการในอนาคตเข้ากันได้นะคะโอกาสในการเติบโตก็มีเงินเดือนโอเคแล้วนะคะสวัสดิการโอเคแล้วบางคนก็อาจจะอยู่ในองค์กรนั้นยาวๆหรือกับบางคนเนี่ยรู้สึกว่าก็ยังไม่ใช่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ไปนานๆเพราะว่าเรารู้แล้วว่าที่นี่คืออาจจะไม่ใช่สำหรับเราหน้างานนี้ไม่ใช่สำหรับเรานะคะก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ทางองค์กรอาจจะต้องมีการเรียนรู้พนักงานในแต่ละเจเนเรชันนะคะเพื่อที่จะได้นำศักยภาพของเจเนเรชันต่างๆเนี่ยเอามาพัฒนาองค์กรได้ไม่ใช่แค่เจเนเรชัน C นะคะที่องค์กรจะต้องใส่ใจในทุกๆเจเนเรชันเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการทำงานรูปแบบวิธีคิดที่แตกต่างกันไปนะคะก็อาจจะต้องมีการบริหารงานบริหารคนให้สามารถที่จะแต่ละเจเนเรชันเนี่ยสามารถที่จะเอาทักษะความรู้ประสบการณ์ของตนเองออกมาพัฒนาองค์กรให้ได้มากที่สุดนะคะซึ่งก็มันก็มีหลากหลายนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายขององค์กรในยุคปัจจุบันนะที่ Generation C เนี่ยเริ่มมีบทบาทในกลุ่มของแรงงานสำคัญนะคะที่จะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศนะคะก็อาจจะต้องเรียนรู้ทั้งเรื่องโครงสร้างนะปรับทั้งโครงสร้างแล้วก็เรียนรู้ตัวบุคคลด้วยเพื่อที่จะได้ทำให้การบริหารงานขององค์กรเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ สำหรับสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการสาระสารพันได้นะคะในช่วง21นาฬิกาจนถึง22นาฬิกานะคะทุกวันจันทร์ก็จะมาเจอกับปันแบบนี้นะคะปันอยู่กับคุณผู้ฟังนะคะในทุกๆวันจันทร์นะแล้วก็วันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวเจอกับปันได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันจันทร์ช่วง21นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติสมเด็จเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
4: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อภิปรายชี้แจงต่อที่ประชุมรัฐสภาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระแรกวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทโดยขอบคุณสมาชิกที่เสนอข้อคิดเห็นพร้อมระบุว่ารัฐบาลต้องบริหารงบประมาณภายใต้ข้อจำกัดและความท้าทาย4ด้านทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์มาตรการภาษีสหรัฐความขัดแย้งในตะวันออกกลางตลอดจนปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจจึงต้องเร่งแก้ปัญหาในระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวทั้งการดูแลค่าครองชีพสร้างรายได้ยกระดับชุมชนรักษาเสถียรภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ SME และชุมชนสร้างสมดุลการส่งออกพร้อมยกระดับเทคโนโลยีและปรับปรุงปลดล็อกกฎระเบียบให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจส่วนการลดค่าครองชีพได้บูรณาการหลายกระทรวงดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการส่งผลให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นขณะที่การดูแลสินค้าเกษตรได้ปรับแก้ไขโครงสร้างทั้งระบบตั้งแต่การผลิตการแปรรูปการขนส่งและการตลาดส่งผลให้ราคาสินค้าในเดือนมิถุนายนมีราคาสูงขึ้นเกือบทุกชนิดเมื่อเทียบกับปีก่อนส่วนข้าวปีนี้สถานการณ์ดีรัฐบาลจึงใช้กลไกซื้อนำตลาดจำหน่ายให้หน่วยงานรัฐชะลอการขายในประเทศและผลักดันข้าวไทยสู่ตลาดมูลค่าสูงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตือนภาคธุรกิจรับมือวิกฤตซ้อนวิกฤตพร้อมใช้กลไกสนับสนุนผู้ประกอบการ SME เร่งปรับตัวสู่โมเดลความยั่งยืน
9: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อโลกป่วนเกมเปลี่ยนนโยบายความยั่งยืนของไทยอยู่ตรงไหนโดยระบุว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ก ภาพภูมิอากาศแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหากผู้ประกอบการไม่เร่งปรับตัวจะเสี่ยงสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันจนกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ตกยุคได้โดยได้เสนอแนวทางให้ธุรกิจนำโมเดลเศรษฐกิจ BCG และ ESG มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรพัฒนาคาร์บอนเครดิตและดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME กว่า 3,300,000 รายผ่านการปฏิรูปโครงสร้างกฎหมายที่ล้าสมัยกว่า 7,000 ฉบับการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำผ่านสถาบันการเงินของรัฐและการยกระดับทักษะแรงงานให้ตอบโจทย์ตลาดปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครส่งผลนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครบ 6,628 หน่วยถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วรอประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการ
10: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้รวบรวมและส่งมอบผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยให้แก่ประธานและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วซึ่งจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและผลการนับคะแนนก่อนประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดส่วนผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครรายเขตทั้ง50เขตประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดผลการนับคะแนนได้ที่เว็บไซต์ www.leuktangkrungthep69.com สุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ค่ะผู้ควบคุมเสียงคือทูลชัยคำรอดนะคะจะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่39ค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษในปี2508เพลงนี้คือโนมูลคืนวันนี้คุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติจะเป็นผู้ขับร้องค่ะ

พลงพระราชนิพนธ์โนมูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษค่ะท่านผู้ฟังคะในช่วงแรกของรายการในคืนวันนี้เราจะฟังเพลงจากแผ่นครั่งซึ่งบรรเลงโดยกรมโฆษณาการและเป็นแผ่นที่บันทึกเสียงกับห้างตองเง็กชวนเป็นแผ่นตรากระต่ายนั่นเองนะคะห้างตองเง็กชวนเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรย้อนไปปี2461ในตองเง็กชวนเป็นผู้จัดการโรงภาพยนตร์นางเลิ้งหรือเฉลิมธานีนะคะก็เช่าร้านจำหน่ายหนังสือพิมพ์รายวันแล้วก็ของเบ็ดเตล็ดต่างๆที่หน้าโรงภาพยนตร์นะคะและด้วยเหตุที่ในต่อเป็นคนที่รักการดนตรีนะคะชอบฟังกระบอกเสียงมาตั้งแต่เด็กก็รับแผ่นเสียงที่ผลิตจากต่างประเทศมาจำหน่ายประสบความสำเร็จพอสมควรดังนั้นในปลายปี2468ในต่อจึงได้ตัดสินใจผลิตแผ่นเสียงจำหน่ายเองถึง8ครั้งค่ะและที่เป็นประวัติศาสตร์ก็คือในปี2491ได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ให้บันทึกเพลงพระราชนิพนธ์เป็นดนตรีล้วนๆก็คือเพลงสายฝนในจังหวะวอลซ์และเพลงยามเย็นในจังหวะสโลเพื่อจะใช้สำหรับงานลีลาศนะคะจากนั้นจึงได้ผลิตเพลงพระราชนิพนธ์ออกจำหน่ายในปี2492รายได้ 50% ส่งไปบำรุงโรงพยาบาลอานันทมหิดลจังหวัดลพบุรีจึงได้รับพระราชทานตราครุฑเมื่อวันที่1มีนาคม2499นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของในตองเง็กชวนกับห้างแผ่นเสียงตรากระต่ายและที่ใช้กระต่ายเป็นตราของแผ่นเสียงของห้างก็เพราะนายตอเกิดปีเถาะนั่นเองฟังเพลงที่วงดนตรีกรมโฆษณาการบันทึกเสียงกับห้างในตองเง็กชวนแผ่นตรากระต่ายนะคะเป็นเสียงของคุณมัณฑนา3เพลงเลยค่ะดาวที่อับแสงครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองธรรมชาติสร้างสรรค์ผลงานของครูแก้วและครูเวศนะคะและงามผาเงิบผลงานของครูแก้วและครูเอื้อ3เพลงค่ะ

ุณวินัยจุลบุษปะค่ะก็บันทึกแผ่นกับห้างตรากระต่ายโดยวงกลมโฆษณาการไว้หลายเพลงเหมือนกันเราจะฟัง3เพลงในช่วงนี้นะคะเจ้าชู้ตัวอย่างทุกแก้วแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะเสน่ห์นางผลงานของครูเอิบประภัยเพลงผสมและครูเวศและยอดปรารถนาคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

นั่นคือเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะนะคะแผ่นเสียงตรากระต่ายบรรเลงในวงกลมโฆษณาการนายห้างตองเง็กชวนหรือนายตองเง็กชวนชื่อเดิมก็คือเตียเง็กชวนค่ะต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นชวนแล้วก็ได้รับพระราชทานนามสกุลจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ว่าทันวารชรตั้งห้างอยู่แถวบางลำพูนะคะศาสตราจารย์ในแพทย์พึงพิษอมาตยกุลให้ข้อมูลไว้ว่าแผ่นตรากระต่ายของในตองเง็กชวนเนี่ยคุณภาพดีวงดนตรีกรมโฆษณาการบันทึกแผ่นเสียงกับห้างตองเง็กชวนเป็นการบันทึกครั้งที่3สำหรับคุณจันทนาโอไบยวาทก็มีเพลงที่บันทึกกับห้างตองเง็กชวนเอาไว้ไม่น้อยเหมือนกันใจหนอใจเพลงนี้คุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องครูเวศใส่ทำนองมาลีมีขายครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะและเพลงที่3ฉันอยากจะลองครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูสริยงยุทธ

คราวนี้มาถึงคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบ้างก็มีอยู่หลายเพลงเหมือนกันฟังเพลงรักแรมครูแก้วและครูเวศแต่งนะคะพิษรักและชีวิตกับความรักสองเพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองโดยครูเอื้อเริ่มด้วยรักแรม

สุนทรภรณ์บันทึกแผ่นตรากระต่ายกับวงกลมโฆษณาการไว้เราจะฟังเพลงเกาะลอยค่ะครูแก้วและครูเอื้อแต่งอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงหมู่คือเพลงรื่นเริงใจคำร้องเป็นของสุกรหัตหรือจมื่นมานิตนเรศทำนองโดยครูเอื้อนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนนและระบบรางอย่างเต็มศักยภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนนและระบบรางอย่างเต็มศักยภาพแม้จะมีการปรับลดงบประมาณปี2570กว่า 23,000 ล้านบาทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
8: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงถึงการปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมในปีงบประมาณ2570ซึ่งถูกปรับลดลงไปประมาณร้อยละ 8.79 หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 23,000 ล้านบาทเน้นย้ำว่ากระทรวงคมนาคมมีภารกิจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งเห็นได้จากความสำเร็จของระบบคมนาคมขนส่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครพนมช่วยให้มูลค่าการส่งออกทุเรียนเติบโตขึ้นถึงร้อยละ50เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาในส่วนข้อสังเกตเรื่องสัดส่วนงบประมาณมุ่งที่ระบบถนนมากกว่าระบบรางเนื่องจากระบบถนนมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการซ่อมบำรุงตามอายุการใช้งานและยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักที่เชื่อมต่อกับการคมนาคมทุกรูปแบบกระทรวงคมนาคมไม่ได้ลดความสำคัญของระบบรางพร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องสวยคมนาคมยืนยันว่าไม่มีการรับผลประโยชน์และพร้อมบริหารจัดการงบประมาณทุกบาทด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมหน่วยงานความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สั่งยกระดับมาตรการสร้างความเชื่อมั่นประชาชนดูแลความปลอดภัยอย่างรอบด้าน
9: นายอภิสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ห้องประชุมศรียะลาศาลากลางจังหวัดยะลาพร้อมกล่าวว่าจากเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุลอบวางระเบิดและวางเพลิงที่ปั๊มน้ำมันพื้นที่จังหวัดยะลาและปัตตานีรวมถึงเหตุระเบิดถนนพื้นที่นราธิวาสส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้รับบาดเจ็บจึงเน้นย้ำ4มาตรการเพื่อยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่ได้แก่บูรณาการกำลังทุกภาคส่วนยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังพื้นที่สำคัญพร้อมตรวจสอบจุดเสี่ยงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเฉพาะการสนับสนุนข้อมูลจากกล้อง CCTV ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อประชาชนและดำเนินการเยียวยาโดยเร็วและจังหวัดเป็นศูนย์กลางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นทางการผ่านทุกช่องทางของจังหวัดเพื่อลดการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและลดความตื่นตระหนกของประชาชนสุทธาภรณ์รักษาพันธ์รายงาน
1: ฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายโดยคู่เอกทีมชาติญี่ปุ่นพบทีมชาติบราซิล
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม3คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยในคืนนี้เวลา 00:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพซามูไรบลูเกมนี้จะไม่มีทาเคฟุสะคุโบะแนวรุกคนสำคัญที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บหัวเข่าส่วนโคอิตากุระกองหลังคนสำคัญที่มีอาการบาดเจ็บในนัดที่เสมอสวีเดนมา1-1ในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มแต่คาดว่าน่าจะกลับมาลงสนามได้ในคืนนี้ด้านทัพแซมบ้าเกมนี้จะยังไม่มีราฟินญาปีกตัวเก่งจาก FC บาร์เซโลนาที่ได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาในเกมนี้พบกับเฮติและยังไม่สามารถกลับมาลงซ้อมได้แต่ตัวหลักคนอื่นๆทั้งวินิซิอุสจูเนียมาติอุสคุนย่ารายานรวมไปถึงเนย์มาร์ที่สามารถกลับมาลงสนามได้แล้วยังอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาปุริมพัสสอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นทูนชัยคำรอดนะคะเพลงแรกของชั่วโมงนี้ก็คือเพลงไทยทำรงไทยคุณสวรีประกาศพันธ์ศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงนะคะเพลงนี้เป็นผลงานของวราวรเวทค่ะ

ที่จบไปนั่นคือเพลงไทยทำรงไทยผลงานของวราวรเวชหรือนายแพทย์วราวุฒิสุมาวงศ์คุณสวรีประกาศพันธ์ศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงต่อด้วยเสียงของคุณนภาหวังในธรรมในเพลงอธิษฐานผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงปี2497ค่ะ

ที่จบไปนั้นคือผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงแต่งและแสดงเมื่อปี2497ชื่อเพลงอธิษฐานคุณภาหวังในธรรมขับร้องในชั่วโมงที่2นี้เราจะฟังเพลงผลงานของคณะศิวารมกันนะคะเป็นคณะที่เกิดขึ้นจากการที่จอมพลป.พิบูลสงครามขอให้นาวาอากาศเอกขุนสวัสดิ์ที่คำพรไปจัดการแสดงอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการย้อมใจประชาชนในช่วงสงครามนะคะขุนสวัสดิ์ท่านก็เลยตั้งโรงเรียนนาฏศิลป์สากลของกองทัพอากาศให้ขึ้นอยู่กับกองภาพยนตร์และกองดุริยางค่ะโดยคุณสง่าอรัมพีเป็นนักดนตรีนะคะต้องเล่นทั้งเพลงคลาสสิกและเพลงแจ๊สและพร้อมกันนั้นก็เตรียมการแสดงให้ประชาชนชมเป็นการแสดงมหาอุปรากรดารณีค่ะแต่ว่าไม่ทันแสดงญี่ปุ่นก็แพ้สงครามนโยบายของกองทัพอากาศเปลี่ยนไปนะคะนักดนตรีนักแสดงก็เลยชวนกันออกมาตั้งคณะขึ้นให้ชื่อว่าศิวารมศิวารมหมายถึงอารมณ์ของพระศิวะค่ะโดยคุณสวัสดิ์แบ่งงานความรับผิดชอบเป็นด้านๆค่ะผู้กำกับก็คือเนรมิตและมารุตส่วนครูสง่ารัมพีรับผิดชอบด้านดนตรีต้องต่อเพลงให้นักร้องร้องสลับม่านแล้วก็แต่งเพลงในละครด้วยในตอนนั้นมีหม่อมหลวงทรงสะอางที่คำพรเป็นอาจารย์ผู้ปกครองนักแสดงประสิทธิ์ยุวภุกกะสร้างฉากสุนทรียานเวียงการกำกับบทแล้วก็แต่งเพลงนี่คือเรื่องราวความเป็นมาของละครคณะศิวารมเราจะฟังเพลงจากละครคณะศิวารมกันนะคะเริ่มด้วยเพลงพวงมาลัยคุณบุญช่วยหิรัญจสุนทรขับร้องนำค่ะของคณะศิวารมนะคะจากละครเรื่องศึกพระการต่อด้วยคอยนางกลางเดือนขับร้องโดยสมพงษ์พงษ์มิตรจากละครเรื่องอมรพิมานสองเพลงนี้สุนทรียานเวียงการแต่งคำร้องทำนองโดยคุณสง่าอรัมพีสองศิลปินแห่งชาติค่ะ

0: ใต้ยุงไม้ลง
1: จบไป2เพลงแล้วนะคะจากละครคณะศิวารมชุดต่อไปจะเป็นเสียงของคุณสุพรรณบูรณพิมพ์นางเอกละครนะคะทั้ง3เพลงเพลงแรกฟื้นฟ้าดวงจันทร์จากละครเรื่องผาคำรณเพลงที่2เทพบุตรในนิมิตจากเรื่องม้วนแผ่นดินและเพลงที่3ทานตะวันเพ้อจากละครเรื่องเปลวสุริยา

3เพลงที่จบไปเป็นการขับร้องของสุพรรณบุรณพิมพ์จากละครของคณะศิวารมณ์นะคะอีก3เพลงจะเริ่มด้วยเสียงของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะสุริยาทานน้ำเพลงนี้จากละครเรื่องจันทกินรีเพลงที่2สบายทรงจากละครเรื่องขุนวรวงศาธิราชบันทึกแผ่นโดยอารีมุสิกภุกและเพลงที่3น้ำค้างบนแก้มสาวคุณบุญช่วยฮิรัญจสุนทรขับร้องจากละครเรื่องราชินีบอด

คืนนี้เราฟังเพลงผลงานของละครคณะศิวารมกันมาหลายเพลงนะคะเป็นยุคที่กำลังเฟื่องฟูในตอนนั้นเพลงต่อไปคือสุขใจเพลงที่สุนทรยานาเวียงการศิลปินแห่งชาติและคุณสุพันธ์บุรณพินบันทึกเสียงร่วมกันค่ะจากละครศิวารมเรื่องพี่ชายดาบหักต่อด้วยอธิษฐานรักคุณชาเย็นแขและคุณอารีมุสิกภุกบันทึกเสียงจากละครเรื่องหัวหมู่ทนงและอุทยานกุหลาบคุณบุญช่วยฮิรัญสุนทรและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องจากละครเรื่องผาคำรณ

สามเพลงที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงจากละครของคณะศิวารมณ์นะคะในความควบคุมของขุนสวัสดิ์ที่คำพรค่ะและในชุดต่อไปเริ่มด้วยระฆังทองคุณชาญเย็นแขและคุณภูนศรีเจริญพงศ์บันทึกเสียงร่วมกันนะคะผลงานของชลอไตรตรองสอนและคุณสง่าอรัมพีศิลปินแห่งชาติเพลงนี้อยู่ในฉากสุดท้ายของละครเรื่องนางไพรบทประพันธ์ของสวัสดิ์วรดิลกหรือระพีพรค่ะเป็นละครที่เกิดขึ้นในปี2494ผู้แสดงนำก็คือสุรสิทธิ์สัตยวงศ์และรัตนพรอินทรกำแหงและในการแสดงละครนั้นคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติก็จะเป็นผู้ขับร้องค่ะวันไหนถ้าคุณเพ็ญศรีติดธุระคนอื่นร้องแทนรัตนพรนางเอกก็จะร้องไห้ไม่ออกนี่ก็เป็นเกร็ดที่คุณสง่ารำพีศิลปินแห่งชาติเขียนเอาไว้ในหนังสือ25ปีในจักรวาลเพลงของเพ็ญศรีพุ่มชูศรีและสุรสิทธิ์สัตยวงศ์เพลงแก้วตานิทราเถิดจากเรื่องนางไพรเช่นเดียวกันคืนนี้ทูลชัยคำรอดดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นเราก็มาฝึกสติพัฒนาสมาธิในช่วงของจิตตวิเวกเพื่อให้เป็นการเพิ่มพูนปัญญาสู่การเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8อย่างเป็นระบบเพื่อเราได้ชำระกิเลสเห็นความจริงของชีวิตพบความสงบและก้าวพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงวันนี้เราจะมาฝึกการพิจารณาถึงการที่จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจการที่จะต้องมาเจอกับสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจเป็นการพิจารณาที่พระพุทธเจ้าให้เรากระทำอยู่เนืองเนืองแต่เวลาเราทำเราปฏิบัตินั้นเราจะทำยังไงเพราะว่าถ้าเราคิดแต่เรื่องร้ายๆเดี๋ยวก็ฉันเกิดตายเดี๋ยวจะเกิดเจ็บเดี๋ยวจะเจอสิ่งที่เป็นแบบนั้นแบบนี้มันเป็นการมองโลกในแง่ร้ายนะท่านผู้ฟังแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นการมองโลกในแง่ร้ายแต่เป็นการสร้างปัญญาทำความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตมันจึงไม่ใช่เป็นการแก้คิดถึงเรื่องที่เราจะกังวลใจมีปัญหามีความไม่แน่ใจนั่นนี่วันนี้เราจะมาฝึกการทำสมาธิแบบนี้กันเรามาเริ่มกันด้วยการเจริญสติกันซะก่อนท่านผู้ฟังเครื่องมือที่เราจะใช้ในวันนี้คือลมหายใจเป็นการเจริญอานาปานสติด้วยการที่มาสังเกตดูลมหายใจอย่าลืมคำว่าสังเกตให้ใช้การสังเกตการสังเกตหมายถึงการกำหนดดูกำหนดรู้เอาใจใส่อยู่กับอะไรอยู่กับลมลมอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกอยู่ในร่างกายของเราอยู่ตลอดเวลาหรือว่าออกซิเจนเป็นธาตุลมการสังเกตดูนั้นไม่ใช่เป็นการตามแต่ดูอยู่นะที่จุดเดียวอากาศที่อยู่รอบๆตัวเราตัววังแต่เผื่อมีการเคลื่อนที่เขาก็เรียกว่าลมมันก็จะเคลื่อนจากจุดที่มีความกดอากาศสูงไปกดอากาศต่ำจากอุณหภูมิสูงไปอุณหภูมิต่ำหรือบางทีก็กลับหมุนกันการที่อากาศเคลื่อนที่ไปเรียกว่าเป็นลมไม่ว่าจะเป็นลมธรรมชาติลมร้อนลมหนาวลมพัดลมลมแอร์เวลามันพัดมาหวังกระทบที่ตัวเราเนี่ยเราจะรู้สึกถึงสัมผัสนั้นได้ถูกไหมมันเป็นงั้นแหละเวลาลมที่เคลื่อนจากข้างนอกเข้าไปสู่ข้างในร่างกายของเราเขาก็เรียกว่าลมหายใจเข้าลมที่อยู่ในร่างกายของเราเคลื่อนออกจากร่างกายออกไปข้างนอกก็เรียกว่าลมหายใจออกนี่เรามาทำความเข้าใจกายภาพของลมกันก่อนนะลมที่เข้าที่ออกมันก็จะผ่านโพรงจมูกเป็นช่องทางที่เขาดีไซน์เอาไว้ให้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกผ่านตรงนี้เราจะมีระบบไซนัสระบบช่องทางหายใจระบบอะไรต่างๆก่อนที่จะเข้าสู่ปอดจะมีความจำเป็นยังไงมันอยู่ตรงนี้หมดแล้วไอ้ตรงช่องทางเข้าช่องทางออกของลมนี่แหละทุกท่านเรากำหนดดูตรงนี้ดูยังไงดูตรงที่มันสัมผัสดูตรงที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมไ ท่านผู้ฟังอาจจะหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละคือจุดที่เราจะสังเกตดูตั้งจิตจดจ่อเอาไว้ปกติแล้วก็จะเป็นบริเวณที่เรารับรู้ถึงกลิ่นนั่นเองจะเป็นกลิ่นของหอมกลิ่นของเหม็นกลิ่นดอกไม้กลิ่นอาหารบริเวณนั้นจะมีเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่อนอยู่มากทำให้เราสามารถที่จะสังเกตถึงสัมผัสได้ง่ายเอาตรงนั้นแหละท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเรียกว่าปริมุขขังคือบริเวณทางเข้าทางออกถ้าภาษาทางสถาปัตยกรรมเขาก็เรียกว่าหน้ามุขเพราะว่าอาคารสถานที่ต่างๆแต่บอกว่ามีการสร้างยื่นออกมาจากตัวอาคารเพื่อที่จะใช้กันฝนบอกให้รู้นี้เป็นทางเข้าทางออกเขาก็เรียกบริเวณนั้นว่าหน้ามุขหรือเป็นมุขของอาคารเช่นเดียวกันว่าร่างกายใบหน้าของเรามันมีส่วนที่ยื่นออกมาปากเราไม่ได้ยื่นออกมาถูกป่ะจมูกต่างหากมันยื่นออกมาตาเราก็ไม่ได้ปูดออกมาถูกป่ะจมูกต่างหากที่มันปูดออกมาจะปูดออกมาน้อยมากไม่เป็นไรแต่ละคนสรีระศาสตร์กายภาพในรายละเอียดอาจจะไม่เหมือนกันแต่โดยรวมเนี่ยมันเหมือนกันอยู่แล้วล่ะบริเวณที่มันยื่นออกมาคือโพรงจมูกนี่นั่นเองเราสังเกตดูบริเวณนี้ท่านผู้ฟังโดยไม่ต้องตามลมให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาที่หายใจแรงๆเนี่ยแค่ 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสได้บริเวณไหนเอาจิตของเราตั้งไว้นะที่จุดนั้นโดยไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้กำหนดดูอยู่นะที่ตำแหน่งเดียวท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับยามหรือว่านายทวารที่เขาเฝ้าดูอยู่ที่ประตูเวลาคนเข้าคนออกเขาไม่ได้ตามคนเข้าคนออกไปเขาจะดูอยู่นะที่ตำแหน่งเดียวอยู่ที่ป้อมยามตอนนี้เราให้ลมหายใจเนี่ยเป็นป้อมยามให้มาอยู่ที่นี่ยามคืออะไรยามคือการระลึกถึงการระลึกได้การมาดูกำหนดสังเกตดูอยู่ที่ลมหายใจการดูการสังเกตการกำหนดการไม่ลืมนั่นแหละคือการระลึกได้การระลึกได้สังเกตดูอย่างนี้นั่นคือสติการที่ใช้ลมเป็นเครื่องมือให้เกิดสติเราเรียกว่าอานาปานสติจิตของเราเนี่ยท่านผู้ฟังมันไปทั่วอยู่แล้วนะเดี๋ยวไปตามความคิดเดี๋ยวไปตามเสียงเดี๋ยวไปตามภาพอดีตอนาคตนั่นนี่มันไปทั่วอยู่แล้วไปในที่นี้คือไปทำหน้าที่ในการรับรู้ตามแต่ว่ามีภาษามากระทบหรือไม่รับรู้แล้วมันจะไหลไปตามไหมการไหลไปตามนี่ก็เรียกว่าเพลินไปตามในที่นี้เราจึงเอาจิตของเราที่แทนว่ามันจะไปทั่วไปหมดนี่ให้มันเดี๋ยวอย่าลืมลมสิอย่าลืมลมความที่เขาไม่ลืมลมจิตนี่นะก็คือมันนึกถึงลมอยู่ไหมล่ะความนึกถึงระลึกถึงนั่นคือสติจิตมานึกถึงลมความระลึกได้นั่นคือสติจิตดูลมสติเกิดจิตลมสติมันยืนอยู่ด้วยกันสามอย่างนี้อยู่ด้วยกันลมเรามีอยู่แล้วตลอดเวลาแต่บางทีเราไม่ได้มาสนใจใส่ใจดูลมก็เรียกว่าหายใจทิ้งเฉยแต่ก็ทำนั่นทำนี่ลมเอ๊ะลืมดูแต่ว่าเราหายใจอยู่แล้วถูกปะมันก็อยู่แยกมันไปตลอดไม่ได้มาดูจิตบางทีแล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างมันก็มีอยู่แล้วล่ะจะมีลมหรือไม่มีลมจิตมันก็มีอยู่แล้วแต่จิตพอไม่ได้อยู่กับลมนี่สติมันไม่เกิดไงท่านผู้ฟังก็เรียกเผลอสติเพลินไปตามอารมณ์แต่พอจิตมาอยู่กับลมปึ้งสติเกิดทันที กิดตรงไหนนะเกิดตรงที่เรารึกได้ตรงที่เรารึกถึงลมได้นั่นนะการนึกถึงรึกถึงนั่นนะคือสติไงทุกท่านมันง่ายๆแค่นี้อย่างเดียวนะมันไม่ได้มีอะไรยากมากมายวิธีการคิดเรื่องอนัตตาพิจารณาอะไรต่างๆมันยังยากกว่าเพราะนั่นมันเรื่องการใช้ปัญญาใช่ไหมมันต้องฟังเราก็ต้องคิดตามนี่นะแต่สตินี่มันเป็นเบสิกพื้นฐานก่อนที่จะมาคิดอะไรได้ด้วยซ้ำก่อนที่คุณจะมาคิดตามที่เขาพูดมาว่ายังไงอธิบายคุณก็ต้องฟังก่อนนะก่อนจะฟังมันก็ผ่านหูเอ้าสติก็ต้องมาเลยตรงนี้ถ้าไม่มีสติฟังแล้วมันไม่เก็ตแน่นอนเดี๋ยวไปคิดเรื่องอื่นหรือไม่ได้ฟังหรือกับไปทางไหนมันจึงต้องมีสติก่อนนะง่ายที่สุดแล้วดูฟังแค่มานึกถึงระลึกถึงลมคือดูลมไม่ใช่โดยไม่ตามลมไม่บังคับลมเพราะเราสังเกตดูอย่างเป็นธรรมชาติสังเกตดูนะสังเกตดูยามอยู่ที่ป้อมยามป้อมยามคือลมยามคือสติเห็นอะไรบ้างการเห็นเนี่ยคือจิตนะเห็นอะไรบ้างจิตอะผมก็เห็นถ้ายามก็เห็นคนเข้าคนออกสิคนนี้เข้าคนนี้ออกแต่เป็นช่องทางตาก็เห็นภาพเห็นแสงแต่เป็นช่องทางหูก็ได้ยินเสียงช่องทางลิ้นก็ลิ้มรสช่องทางใจก็ความคิดนึกนั่นนี่เราจะเห็นคนเข้าคนออกตรงนี้เราจะได้ยินเสียงเราจะมีความคิดลืมตาเราก็เห็นภาพด้วยเหมือนที่ยามอยู่ที่ป้อมยามไม่ได้หนีไปไหนแล้วเห็นคนเข้าคนออกตรงนี้สำคัญตั้งหวังเราดูลมไม่ใช่ว่าเราไม่มีความคิดนะเราดูลมไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นสิ่งใดได้ยินสิ่งใดนะเราก็ถูกไม่หลายยามก็อยู่ในป้อมยามก็ไม่ได้หลับตาป่ะเขาก็ต้องเห็นคนเข้าคนออกถ้ามันมีคนเข้าคนออกถ้าไม่มีคนเข้าคนออกเขาก็ไม่เห็นอยู่แล้วแต่ถ้ามีคนเข้าคนออกเขาก็ต้องเห็นน่ะถ้ามีเสียงมากระทบหูเราดูลมอยู่เราก็ต้องได้ยินน่ะถ้ามีความคิดเกิดขึ้นเป็นธรรมารมณ์อยู่ในช่องทางใจเราดูลมอยู่ความคิดนั้นก็ต้องรับรู้ด้วยถ้ามีกลิ่นผ่านมากลิ่นดอกไม้กลิ่นขยะกลิ่นอาหารเราดูลมอยู่เราก็ต้องได้กลิ่นด้วยเหมือนยามอยู่ในป้อมยามมีคนเดินผ่านมาเขาต้องเห็นน่ะไม่ใช่หลับในน่ะนี่แหละท่านผู้ฟังคือการสังเกตสังเกตดูยามก็สังเกตจิตเราสังเกตสังเกตดูลมแล้วเราจะเห็นไม่ใช่ว่าไม่เห็นอะไรเลยนะไม่ใช่ว่าไม่คิดอะไรเลยนะจะเห็นความคิดบ้างบางทีผ่านมาเห็นเสียงบ้างบางทีได้ยินผ่านหูเห็นภาพบ้างผ่านตาพอเราสังเกตดูลมเราจึงสังเกตเห็นสิ่งต่างๆการสังเกตเห็นสิ่งต่างๆเหมือนที่ยามเขาเห็นคนเข้าคนออกเนี่ยเขาจะแยกแยะได้ตั้งแต่ว่าแยกแยะได้ว่าอ๋อนี่คนเข้านี่ว่านี่คนออกนะนี่นะคนเข้านี่มาทำสิ่งนี้นี้แต่งตัวแบบนี้นี้ควรให้เข้าคนแบบนี้แต่งตัวงี้ไม่ควรให้เข้าก็จะแยกแยะแบ่งจำแนกได้จากการที่เขาสังเกตเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังเราสังเกตดูลมบึ้งการสังเกตการดูการระลึกถึงนั่นคือสติใช่ไหมเราก็จะเริ่มสังเกตเห็นว่าความคิดก็มีเนี่ยว่าในขณะที่เราดูลมคือเสียงเราก็ได้ยินนั่นภาพเราก็ได้เห็นด้วยเนี่ยพอเราสังเกตปุ๊บเราจะเริ่มแยกแยะตรงที่ว่าอ๋อจิตนี่มันนั่นหนึ่งนะเพราะว่ามันดูอยู่กับลมนี่แล้วการที่เรารับรู้เสียงได้นี่มันอะไรเพราะมันเป็นการรับรู้นี่นะจิตกับวิญญาณเนี่ยมันจะคนละอย่างกันภาพโอ้ภาพก็เป็นภาพผ่านตาความคิดนึกความคิดนึกกับผู้ที่เขาไปรู้ความคิดนึกมันคนละอย่างกันนะความคิดนึกก็เป็นธรรมารมณ์ใช่ไหม ผู้ที่เขาไปรู้ความคิดนึกรู้เสียงรู้ภาพในกุบิญญาณเนี่ยแล้วเราก็รู้ลมด้วยแล้วเราก็รู้ความคิดด้วยเหรอใช่ไงมันเลยแยกกันไงเนี่ยท่านผู้ฟังอ๋อมันแยกกันได้นะเนี่ยใช่การแยกแยะมันจึงปรากฏขึ้นอีกครั้งนะอีกครั้งมันแยกกันตรงไหนนะตรงที่เราสังเกตนั่นแหละมันแยกกันตรงนั้นเลยแยกแยะได้ตรงที่ว่าไอ้จุดที่เราสังเกตที่ลมหายใจใช่ไหมเราตั้งไว้เป็นฐานเนี่ยก็เรียกว่าสติแล้วเราก็เห็นความคิดด้วยก็ถ้าเราคิดทำไมเราจะไม่รู้เราคิดอะไรเราก็ต้องรู้ดิเหมือนเราได้ยินเสียงเสียงอะไรเสียงรถบ้างเสียงเครื่องยนต์บ้างเสียงแม่เรียกบ้างเสียงไก่ขันบ้างเราก็ต้องรู้ดิเราได้ยินเสียงหรือเราไม่ได้ยินเสียงเราเห็นภาพหรือเราไม่เห็นภาพเรามีความคิดหรือเราไม่มีความคิดถูกปะล่ะในการรู้ได้น่ะคือวิญญาณอ๋อแล้วจิตที่มาดูอยู่กับลมนี่อะไรมันคนละอย่างไงมันจึงเป็นการแยกแยะไปพร้อมกันในตัวเลยอ๋อจิตมารู้อยู่กับลมก็ได้นะนี่นะจิตไปรู้ความคิดก็ได้นะนี่นะเออความคิดนี่เป็นธรรมารมณ์ก็ไม่ใช่จิตละมันจึงมีการแยกแยะไปในตัวการแยกแยะทุกฝั่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของสติที่เมื่อพอเราตั้งไว้อยู่กับลมนี่การแยกแยะมันจึงจะเกิดขึ้นได้พระพุทธเจ้าอยากจะให้ท่านผู้ฟังดูตรงนี้ให้ดีแยกแยะแยกแยะแยกอะไรเหมือนยามที่เขาเฝ้าอยู่ที่ประตูเขาต้องรู้นะว่าใครควรให้เข้าใครไม่ควรให้เข้าถูกไหมแยกแยะไม่งั้นจะแยกทำไมใช่ไหมล่ะก็ได้ให้เข้าทุกคนมันก็ต้องแยกว่าใครเข้าได้ใครไม่ควรให้เข้าไม่ได้ใครในพวกนี้คือใครก็จะเป็นพนักงานบริษัทมีบัตรมีภารกิจใดๆที่เหมาะสมก็ให้เข้าได้แต่ถ้าพวกโจรขโมยจะมาขโมยสิ่งของโอ้โหนี่ไม่ให้เข้าแยกแยะแล้วก็ต้องรู้จักที่ว่าจะแยกตัวออกแยกส่วนออกอย่างแย่นี่หมายถึงจำแนกได้ว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมแล้วอะไรที่ไม่ดีไม่ควรก็อย่าไปเอาอย่าให้เข้ามาอะไรที่ดีที่ควรก็ให้เข้าได้ในที่นี้ก็เหมือนกันท่านผู้ฟังว่าพอเราตั้งสติอยู่กับลมจิตเราก็เป็นอย่างหนึ่งความคิดก็อย่างหนึ่งลมหายใจก็อย่างหนึ่งเสียงก็อย่างหนึ่งแยกแยะแยกแยะไปทำอะไรเราก็ต้องแยกสิ่งที่ไม่ดีออกจากสิ่งที่ดีดีไม่ดีดูยังไงดูที่ว่ามันเป็นกุศลหรืออกุศลดีไม่ดีไม่ใช่ดูที่ว่าเราชอบใจหรือเราไม่ชอบใจดูที่ว่ามันเป็นกุศลหรืออกุศลแล้วกุศลหรืออกุศลมันดูยังไงก็ดูว่าถ้ามันเป็นไปเพื่อความกำหนัดยินดีราคะเพลิดเพลินลุ่มหลงอันนี้ไม่ดีเป็นความหิวความอยากหรือถ้ามันเป็นไปให้เกิดความเร่าร้อนพยาบาทไม่พอใจโกรธเคืองอันนี้ก็เป็นสายความร้อนเป็นสายความโกรธอันนี้ก็ไม่ดีหรือถ้ามันเป็นไปเพื่อความลุ่มหลงไม่เข้าใจสถานการณ์ไม่รู้คุณไม่รู้โทษอันนี้เป็นโมหะนะโมหะก็เป็นความมืดความไม่เข้าใจอันนี้ก็ไม่ดีจึงเป็นความหิวความร้อนความมืดลักษณะของกิเลสเนี่ยคือเป็นอกุศลแล้วถ้าตรงกันข้ามก็ไม่ใช่ให้ลุ่มหลงไม่ใช่เพลิดเพลินไม่ให้มัวเมาก็นี่ก็ดีอยู่นะไม่ใช่แล้วก็ทำไม่โกรธเคืองไม่คิดร้ายคิดพยาบาทก็นี่ก็ดีอยู่นะก็ใช่หรืออะไรที่มันจะเป็นไปเพื่อความเข้าใจลึกซึ้งคัมภีรภาพรู้คุณรู้โทษจำแนกแจกแจงพวกนี้ก็ดีอยู่นะเป็นความสว่างเป็นปัญญาไงแล้วก็คืออราคะอโทสะอโมหะไงท่านผู้ฟังมันจึงเป็นกุศลแยกออกแล้วเนี่ยนะ เอาส่วนที่ไม่ดีออกไปเอาส่วนที่ดีๆไว้ส่วนดีๆตรงนี้แหละท่านฟังเรากำหนดสร้างขึ้นมาเลยด้วยการที่เรานึกถึงลมอยู่นี่นึกถึงลมอยู่นะกำหนดให้จิตใจของเรานี่ชุ่มชื่นชุ่มทั่วเต็มรอบด้วยสิ่งที่เป็นกุศลหมายถึงเราก็เราดูลมอยู่เนี่ยเราก็ไม่ได้คิดให้จิตเรามันไปทางลุ่มหลงคิดร้ายพยาบาทขัดเคืองหรือว่าไม่รู้ไม่เข้าใจนี่นะเราดูลมหายใจของเราอยู่เงี้ยเราทำเนี่ยให้เกิดความรู้ความเข้าใจเป็นจิตที่ไม่มีพยาบาทคิดร้ายกับใครก็ไม่ได้ว่าจะไปซื้อของอะไรคิดลุ่มหลงนั่นนี่ก็ราคะอโทสะอโมหะอยู่ตรงนี้กำหนดให้เกิดขึ้นเลยกำหนดให้เกิดขึ้นตรงนี้ให้มีความสบายใจเลยทุกฝั่งให้มีความสบายใจอิ่มเอิบใจฟูใจยินดีในความที่จิตของเราไม่ได้ไปในทางอกุศลการกำหนดขึ้นแบบนี้นี่เรียกว่าเป็นองค์ของสมาธิแล้วสติตอนแรกยังไม่เป็นสมาธิเราสังเกตดูเฉยๆแต่พอสังเกตดูแล้วแยกแยะสิ่งไม่ดีกำหนดสิ่งที่ดีเอาไว้จนเกิดเป็นความอิ่มเอิบใจความสบายใจสมาธิเกิดขึ้นบึ้มทันทีเลยสติจึงมาก่อนสมาธิจึงมาทีหลังสติจึงเป็นเหตุสมาธิจึงเป็นผลผลที่เกิดขึ้นจากการสังเกตแยกแยะแยกตัวแล้วจิตจะระงับลงรวมลงดูได้จากความสุขที่เกิดขึ้นจากในภายในที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาที่เราเจริญอานาปานสติหรือสติแบบใดแบบหนึ่งก็ตามดูฟังสัมมาสมาธิเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เพราะเวลาที่จิตเราตั้งสติไว้แยกส่วนไม่ดีออกจิตเราเนี่ยจะไม่ได้วุ่นวายขึ้นขึ้นลงลงเป็นตามลักษณะของความหิวความร้อนหรือความมืดนั้นจิตที่ไม่ได้วุ่นวายขึ้นขึ้นลงลงไปตามความหิวร้อนมืดคือไม่กระวนกระวายคือเป็นจิตที่มีความระงับเนี่ยความระงับลงนี่แหละท่านผู้ฟังมันจึงเป็นสมาธิไงสมาธิเกิดขึ้นได้เพราะสติที่เราตั้งไว้ทีนี้สมาธิเป็นผลของสติแล้วใช่ไหมเราจะเอาสมาธิเป็นเหตุคราวนี้เราจะเอาสมาธิเป็นเหตุให้เกิดผลคือปัญญาเราจะใช้สมาธิให้เกิดปัญญาคราวนี้โดยการพิจารณาให้เห็นถึงการพลัดพรากจากของรักของชอบใจการประสบกับสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจต้องขอเตือนตรงนี้ก่อนท่านผู้ฟังว่าถ้าจิตเราไม่เป็นสมาธินะแล้วเราก็คิดเรื่องที่เรากังวลใจเลยเนี่ยนะโดยแบบไม่ชอบใจไม่อยากให้มันเกิดกังวลใจเรื่องอะไรบ้างอะเรื่องลูกนี่แล้วโอ้ลูกจะเป็นยังไงอ่ะสมมุตินะกังวลใจเรื่องก็คู่ครองนี่แล้วคู่ครองจะเป็นยังไงกังวลใจเรื่องงานนี่แล้วโอ้ยงานนี่จะเป็นยังไงกังวลใจเรื่องโอ้ยเงินทองทองนี่แล้วมันจะมีพอใช้ไหมนี่พอเราคิดเรื่องที่จะให้เกิดความกังวลใจโดยที่จิตไม่เป็นสมาธินะท่านผู้ฟังจิตเรามันจะกลุ้มใจโดยที่ไม่มีสติมันจะจมลงไปในความทุกข์ใจนั่นเลยจมลงไปในสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดแต่ว่าเรามาคิดไม่อยากให้เกิดแต่มาคิดนี่ทำไมกังวลเรากังวลแล้วมาคิดเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดคือเพลินไปในเรื่องนั้นไงหรือเรื่องที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นแล้วเช่นเขาด่าเราแล้วเขาไล่เราออกแล้วเขาว่าเราแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราก็คิดอยู่นั่นนะคิดเรื่องที่ให้เราทุกข์ใจกังวลใจเศร้าใจเสียใจคิดโดยที่ไม่มีสตินะ แล้วก็ไม่ต้องพูดถึงสมาธิแต่สติไม่มีสมาธิไม่มีแน่นอนคิดอยู่ไหนคิดอยู่นั่นน่ะซึมเศร้าเลยท่านผู้ฟังมันจะเครียดมันจะตึงมันจะปวดคอปวดหัวปวดท้องปวดไปหมดอ่ะถึงบางทีก็นะมีอาการต่างๆในร่างกายฮอร์โมนแปรปรวนเกิดเป็นโรคนั่นโรคนี่ก็คือการมองโลกในแง่ร้ายผิวพรรณเศร้ามองหน้าตาหมองคล้ำนั่นคือการมองโลกในแง่ร้ายคิ้วนี่ก็หมุนอยู่ตลอดเวลาร่อง11นี่เกิดขึ้นระหว่างคิ้วไม่ได้เกิดระหว่างท้องหรอกอยู่นู่นก็เพราะว่าไม่มีสติไม่มีสมาธิคิดเรื่องที่กังวลใจสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจสถานการณ์ที่เราจะพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจอันนี้ต้องระวังมันกลายเป็นการมองโลกในแง่ร้ายโอ้แล้วตรงนี้มันต่างกันยังไงถ้าเราจะไปคิดเรื่องไม่ดีทำไมก็ถ้าเราไม่อยากให้มันเกิดใช่ไหมเราจะไปคิดถึงมันทำไมแล้วยิ่งพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ด้วยนะว่าเราตรีตรึกไปทางไหนจิตเราจะน้อมไปทางนั้นนะหรือเราไม่ตรีตรึกไปทางไหนจิตเราก็ไม่น้อมไปทางนั้นไม่ใช่หรอหรือถ้าเราน้อมหรือไม่น้อมไปทางไหนที่น้อมไปก็มีพลังที่ไม่น้อมไปก่อนพลังนะใช่ท่านผู้ฟังแต่ในแนวเองนั้นแล้วในที่นี้เราจะมาคิดถึงเรื่องที่เราไม่พอใจทำไมไม่อยากได้คิดปุ๊บเดี๋ยวมันก็เกิดดิอันนี้เขาก็เรียกว่าเป็นแนว positive thinking ด้วยนะก็มีการสอนกันนะว่าถ้าอยากให้สิ่งไหนเกิดเราก็นึกถึงสิ่งนั้นให้มากๆเช่นอยากให้ลูกเราได้ดีคู่ครองเรารักเราหรือการงานสำเร็จต่างๆใดๆยังไงก็จินตนาการเลย visualize ขึ้นมาว่าต้องสำเร็จอย่างนี้ปลอดภัยอย่างนั้นเรียบร้อยอย่างนี้ราบรื่นตรงนี้ตรงนี้ก็ไปใช้ในทางด้านกีฬาด้วยทุกฟังนักยิมนาสติกอย่างเงี้ยเขาก็โดดขึ้นปุ๊บก็ต้องจินตนาการอย่างเขาหมุนกี่รอบควงกี่รอบวิ่งไปนี่เขาวิ่งไปด้วยลักษณะอาการร่าเริงแจ่มใสมีพลังจนเข้าถึงเส้นชัยเขาจินตนาการกันอย่างนี้เลยทุกฟังก็เรียกว่า visualization ไงเราให้แบบว่าร่างกายจิตใจของเราเนี่ยมันอิ่มเอิบเข้าถึงอารมณ์นั้นๆที่มีพลังขึ้นมาก็มีการสอนการอบรมการเทรนในเรื่องนี้กันมามากทีเดียวทุกผู้ฟังหรือว่าลักษณะของ positive thinking การคิดในทางบวกลักษณะของ visualization การจินตภาพในเรื่องที่เราต้องการให้เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นหลักการที่ถูกต้องอยู่ทั้งฟังในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่ได้เถียงเรื่องนี้เลยเราก็ยังมีพุทธพจน์ที่ยืนยันไว้ด้วยซ้ำว่าเราตรีตรึกไปทางไหนจิตเราน้อมไปทางนั้นแต่เราไม่อยากได้เรื่องไหนเราก็อย่าไปคิดถึงมันเราไม่ตรีตรึกไปทางไหนจิตเราก็ไม่น้อมไปทางนั้นเหมือนกันอันนี้คือในด้านที่ให้จิตเราน้อมไปหรือไม่น้อมไปนะผู้ฟังทีนี้วันนี้เราฝึกสมาธิแบบที่ข้าพเจ้าจะใช้คำว่า inversion หมายถึงการเรามองดูตรงข้ามถ้าเราต้องการอะไรใช่ไหมเช่นคุณต้องการความสุขความเจริญตรงข้ามของความสุขความเจริญคืออะไรก็ตกต่ำทุกข์ระทมยิ่งกว่ากินระกรรมมันตรากตรำโอ้ไม่ดีใดๆทั้งสิ้นเอามาหมดอ่ะใช่ตรงข้ามเป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะเทคนิคของ inversion ก็คือว่าถ้าเราไม่ต้องการอะไรเรามาคิดดูดิว่าเหตุของสิ่งที่เราไม่ต้องการเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมเช่นถ้าเราบอกว่าอยากสอบผ่านเราลองคิดกลับหลังคิดกลับหลังคือว่าเอ้ยถ้าสอบไม่ผ่านคือคนที่เขาจะสอบไม่ผ่านเนี่ยก็ต้องทำยังไงคิดแบบนี้แหละก็เลยคิดกลับหลังถ้าคิดเดินหน้าก็คือว่าคุณสอบผ่านคุณต้องทำอะไรใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่คิดกลับหลังคือ inversion ก็คิดดูว่าถ้าคนสอบเขาจะให้ไม่ผ่านเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรใช่ป่ะเขาก็จะต้องไปกินไปเล่นไปเที่ยวไถโซเชียลไม่อ่านหนังสือโอ้ยสอบไม่ผ่านแน่หรือถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานต้องการเลื่อนตำแหน่งต้องการขายของได้ธุรกิจต้องการที่จะมีความเจริญก้าวหน้าต้องอินเวอร์ชันนะคิดกลับด้านใช่ไหมถ้าตำแหน่งมันจะไม่ขึ้นแบบแปลกแล้วก็ขายของไม่ดีไม่ได้ก็ต้องทำยังไงเช่นก็ด่าเจ้านายเล่นการเมืองในที่ทำงานไม่สนใจลูกค้าเที่ยวเล่นทั้งวันเพลิดเพลินไปตามเรื่องราวต่างๆเทรนด์นั่นนี่การคิดกลับด้านนี่หรือ inversion ใช่ไหมท่านฟังหรือสุขภาพดีอย่างนี้ก็ได้เราบอกว่าฉันต้องการมีสุขภาพดีเขาก็ต้องมาบอกว่าสุขภาพดีต้องกินอันนี้ต้องออกกำลังกายอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เรามาคิดกลับด้านดูนะว่าถ้าคนสุขภาพไม่ดีคนสุขภาพไม่ดีเนี่ยเขาต้องทำอะไรบ้างโอ้ยจังฟู้ดนี่ฟาดเข้าไปนอนดึกตีสองตีสามยังไม่นอนอดหลับอดนอนกินสุราเยอะๆโอ้ยนี่สุขภาพย่ำแย่แน่นอนประเด็นคือพอเราคิดกลับด้านแล้วว่าถ้าจะให้สอบไม่ผ่านต้องทำอย่างนี้ถ้าจะให้ไม่ได้เลื่อนตำแหน่งตกงานขายของไม่ได้ต้องทำอย่างนี้ถ้าจะให้สุขภาพแย่ๆคุณต้องทำอย่างนี้และไอ้อย่างนี้อย่างนี้นะอย่าทำนะถ้าไม่ต้องการได้อย่าทำนะเพราะว่าถ้าเราไปทำเราจะได้ผลคือความไม่ดีเหล่านั้นออกมานะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากสอบผ่านคุณก็อย่าไปเที่ยวเล่นอย่าไปไถแต่โซเชียลไม่ใช้เวลาอ่านหนังสือถ้าคุณอยากจะเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานคุณก็อย่าไปเล่นการเมืองในที่ทำงานคุณอย่าไปว่าหัวหน้าอย่าไปแบบไม่แคร์ลูกค้าหรืออยากสุขภาพดีคุณก็อย่าไปกินจังฟู้ดอย่านอนดึกอย่าดื่มสุราเอ้าเราคิดกลับด้านเพื่อที่เราจะไม่ทำอย่างนั้นใช่ไหมให้เราเห็นภาพว่าถ้าเราสร้างเหตุแบบไหนนะคุณจะไปเป็นแบบนั้นนะประเด็นต่อไปของเรื่องการพิจารณาตรงนี้นะทุกฝั่งคือบางทีบางครั้งมันไม่ได้เป็นแบบที่เราต้องการหมายความว่าไงท่านเช่นนักเรียนบางคนท่านผู้ฟังก็ที่มันมีจำกัดที่มันมีแค่นี้คุณอ่านหนังสือมาขนาดไหนคุณก็ไม่ได้เล่นโซเชียลแล้วก็ใช้เวลาอ่านหนังสือเต็มที่แต่คุณก็สอบไม่ผ่านนะหรือคุณทำธุรกิจหรือคุณทำงานในที่ทำงานบางทีเราก็ดีกับทุกคนเลยนะทำงานก็เต็มที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ดีไอ้อะไรที่มันไม่ควรทำเนี่ยจะไม่ได้ทำเลยนะแต่คุณก็ไม่ได้ตำแหน่งขึ้นนะหรือขายของก็ขายไม่ได้เพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีมันเหตุปัจจัยอย่างอื่นนะ

กินอาหารก็สุขภาพตลอดไม่มีจังฟู้ดออกกำลังกายสม่ำเสมอสุดท้ายเป็นมะเร็งได้นะมะเร็งเม็ดเลือดขาวท่านผู้ฟังปุ๊บปั๊บเลยนะอุ้ยถึงเวลานั้นจะทำยังไงหมายความว่าเราก็มองกลับด้านแล้วใช่ไหมล่ะเราไม่ทำแล้วแต่บางครั้งบางทีเราก็จะพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจได้หรือจะเจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็มีได้มันเป็นอย่างโลกนี้มันเป็นอย่างนี้เรามาดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างก็ได้ท่านผู้ฟังถามว่าท่านสร้างเหตุแห่งการให้คนเกลียดหรือเปล่าเช่นแบบด่าเขาแบบเยอะๆด่าคนเยอะๆมีใครก็ตีไปหมดตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กทำอะไรไม่ดีร่วมด้วยอ่ะไม่มีนะดูฟังท่านไม่ได้ทำเหตุแบบนั้นถูกไหมแถมยังมีเมตตากรุณามีพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณโอ้เต็มที่เลยคุณของพระพุทธเจ้าย่อๆมาเหลือสามเอาแต่จริงๆแล้วมันเยอะมากกว่านั้นบทอิติปิโสเนี่ยเอาไป9แล้วยังอื่นๆอีกโอ้อนุพยัญชนะเยอะแยะเป็นหลายพันหลายหมื่นคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่แม้กระนั้นน่ะมีคนเกลียดท่านไหมโอ้ยมีโดนเขาเกลียดเขาด่ากันจนเต็มที่แล้วล่ะมีตัวอย่างเช่นนางมาคันธิยาเป็นต้นเกลียดพระพุทธเจ้าเข้าใจเลยหรือแม้พระเทพทัตเนี่ยเกลียดกันมาตั้งแต่เด็กอะจนกระทั่งว่าจะตายแล้วถึงค่อยนึกได้ว่าโอ้ถ้ามีเมตตาเปลี่ยนจิตใจได้ด้วยนิสงส์นี่เลยทำให้พระเทพทัตนี่จะไปได้เป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าแต่ว่าก็เกลียดกันมาตั้งแต่ไหนแต่ทั้งที่พระพุทธเจ้าตั้งแต่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยไม่ได้จะรังเกียจใครคิดร้ายใครให้ร้ายใครมีแต่ปรารถนาดีปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์ทำดีๆมาหมดนะทุกฝั่งแล้วจะทำไมแบบมึงดิ้มเป็นอย่างนั้นน่ะก็นั่นแหละทุกฝั่งมันเป็นอย่างนั้นโลกนี้มันเป็นอย่างนี้โลกนี้ที่มนุษย์เราอยู่กันเนี่ยสุขทุกข์มันมีพอๆกันไม่ใช่ว่าจะเอาแต่สุขอย่างเดียวถ้าสุขมากกว่าทุกข์จริงๆนู่นไปสวรรค์นู่นสุขมากกว่าทุกข์มากกันมากๆเลยต่างกันมากหรือถ้าทุกข์มากกว่าสุขมากๆนี่ก็นรกสุขนี่โอ้แทบไม่มีหาไม่เจอทุกข์นี่มีมากกว่าแต่ว่ามนุษย์เนี่ยเราจะเจอพอๆกันบางคนจะเถียงว่าโอ้ไม่จริงอ่ะมนุษย์บางคนก็มีความสุขมากกว่ามนุษย์บางคนมีความทุกข์มากกว่าก็มากกว่าแตกต่างกันก็นิดหน่อยท่านผู้ฟังไม่ได้มากถึงขนาดแบบว่าคนละเรื่องเหมือนนรกหรือสวรรค์อย่างนั้นเพราะนั้นในมนุษย์เนี่ยท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าจึงให้เราพิจารณาตรงนี้ว่าคือมันเกิดขึ้นได้นะเราจะต้องปรับปรากจากสิ่งที่รักที่พอใจอาจจะเจอสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจมันอะไรบ้างท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบนะเหมือนกับว่าเราเอาไม้ทั่วชมพูทวีปทั่วโลกแล้วกันนะตัดป่าไม้มาทั่วโลกแล้วทำให้เป็นไม้ลูกชิ้นไม้ลูกชิ้นอย่างใหญ่ก็มีไม้ลูกชิ้นอย่างเล็กก็มีเราไปทำอะไรไม้ลูกชิ้นเอาไปเสียบสัตว์ทะเลจับสัตว์ที่อยู่ในทะเลขึ้นมาทั้งหมดตัวไหนใหญ่เสียบด้วยไม้ลูกชิ้นใหญ่ตัวไหนเล็กเสียบด้วยไม้ลูกชิ้นเล็กหยิบขึ้นมาให้หมดเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปเสียบจนกระทั่งว่าไม้หมดโลกแล้วดูฟังไม้ลูกชิ้นที่เตรียมไว้หมดแล้วแต่สัตว์ทะเลที่ยังอยู่ยังไม่หมดเลยอ้าวทำไมคุณซื้อไม้มาไม่พอโถแล้วจะขายของยังไงคนนั้นแหละนี่เป็นอุปมาท่านผู้ฟังอุปมาว่าทุกในโลกเนี่ยมันมากจะให้แบบว่ามันจะ

0: แน่แจกแจงเนี่ยเยอะมากไอ้ความพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจมันทุกอย่างทุกคนมีหมดจะมีบ่อยครั้งหรือจะมีน้อยครั้งทุกคนได้เจอหมดพระพุทธเจ้าจึงใส่ไว้เพียงแค่หัวข้อว่าที่เราต้องพิจารณาเนืองๆคือการพลัดพรากจากของรักของชอบใจและการประสบกับสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจเอามาพิจารณามีทุกคนเอามาเวลาพิจารณาเราไม่ใช่ว่าให้กำลังกับสิ่งนั้นเพราะอะไรท่านผู้ฟังก็อย่างที่บอกไว้ว่าถ้าเราตรึกไปทางไหนสิ่งนั้นจะมีพลังใช่ไหมล่ะเอาแล้วถ้าเราเอาเรื่องที่ไม่น่าพอใจมาคิดเรื่องที่พลัดพรากจากของชอบใจมาคิดสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นได้นะนี่แหละคือความแตกต่างท่านผู้ฟังเราไม่ได้ทำอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะตอนนี้เรามีสติตั้งไว้จิตเนี่ยจะไม่เพลินไปตามเสียงตามภาพตามความคิดถูกไหมพอเรามีสติตั้งเอาไว้เราเกิดสมาธิมีความแช่มชื่นใจมีความอิ่มเอิบใจแล้วเรามาพิจารณาสิ่งที่เรากลัวที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นในสถานการณ์นั้นๆเช่นถ้านักกีฬานักกีฬาคุณเล่นกีฬาเสร็จปุ๊บอ้าวคุณซ้อมมาอย่างดีสิ่งที่ไม่ควรทำของความพ่ายแพ้เช่นขี้เกียจซ้อมนอนตื่นสายกินอาหารไม่ดีเราไม่ได้ทำเลยสิ่งที่ควรทำฉันทำมาเต็มที่ตารางการฝึกซ้อมการรับประทานอาหารแต่ว่าแพ้จินตนาการเลยนะตอนนี้นะแพ้ worst case ของการเล่นกีฬาคือคุณแข่งแพ้แข่งแพ้แล้วเราตั้งสติไว้ใช่ไหมเราจะไม่เพลินไปตามความพ่ายแพ้นั้นด้วยสติสัมปชัญญะเราจะไม่ได้ยินร้ายในความพ่ายแพ้เพราะเรามีสติมีสมาธิถ้าเกิดความพ่ายแพ้ขึ้นจริงๆเราจะนิ่งเฉยอยู่ได้คิดรอบที่หนึ่งคิดรอบที่สองคิดรอบที่สามกรณีของนักกีฬาต่อมาอีกถ้าเป็นนักเรียนworst case ของการเป็นนักเรียนก็คือสอบตกบ้างสอบไม่ติดบ้างสอบตกหรือสอบไม่ติดโอ้โหอะไรที่นักเรียนที่เขาจะสอบตกหรือคนสอบไม่ติดเขาจะทำกันเนี่ยเช่นขี้เกียจอ่านหนังสือไถแต่โซเชียลเราไม่ได้ทำใช่ไหมนี่คือคิดตรงข้ามหรืออะไรที่นักเรียนที่เขาจะสอบผ่านกันเขาทำตั้งใจอ่านหนังสือมีตารางทำอย่างดีเราก็ได้ทำหมดแล้วแต่เกิดสอบไม่ติดสอบไม่ผ่านคิดเลยนะคิดเลยว่าเราสอบไม่ผ่านเราสอบไม่ติดสถานการณ์จะเป็นยังไงเห็นภาพของคนที่นั่นเราอ่านผลสอบดูทางมือถือเว็บไซต์หรือไปที่บอร์ดไม่ติดเนี่ยแล้วตอนนี้นะเรามีสติมีสมาธิอยู่โอ้เราจะเจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเราจะไม่เพลินไปตามผัสสะที่ไม่น่าพอใจนั้นไม่เกิดความยินร้ายขึ้นเพราะอะไรนะเพราะเรามีสติมีสมาธิอยู่ต่อไปอีกท่านผู้ฟังมันเหมือนไม้เสียบลูกชิ้นเสียบสัตว์ทะเลมันเยอะเอามาอีกสำหรับบางคนคุณมีคนที่รักมีคนที่เรารักมีคนที่เราเคารพมีคนที่เราห่วงใยมีคนที่เราปรารถนาความสุขกับเขามีทุกคนถูกไหมถ้าเป็นภรรยาก็สามีถ้าเป็นสามีกับภรรยาถ้าเป็นลูกกับพ่อแม่จะเป็นพ่อแม่ก็เป็นลูกเวลาที่เราเจอคนที่เรารักใครเอามาคนหนึ่งเราสำหรับคนที่พ่อแม่ยังอยู่นะเกิดพ่อแม่เราตายไม่ใช่ตายแบบธรรมดาด้วยตายแบบทรมานสุดๆตายโหงบ้างเป็นมะเร็งแบบขั้นรุนแรงตรวจเจอปุ๊บอ้าว7วัน10วันตายเลยหรือไปเที่ยวต่างประเทศเกิดกินอาหารติดคออึ๊กๆตายอุ้ยคนที่เรารักตายนะก็ตายแบบโอ้โหน่าเศร้าใจด้วยคุณจินตนาการสถานการณ์นี้ใช่ไหม ขณะตอนนี้ที่เรามีสติมีสมาธิอยู่ถ้าเราจินตนาการสถานการณ์นี้ตอนที่เราไม่มีสติไม่มีสมาธิเราจะเพลินไปตามผัสสะที่ไม่น่าพอใจจนเกิดเป็นความยินร้ายเหมือนอย่างคนที่เขาเป็นซึมเศร้าเนี่ยเขายินร้ายในเรื่องที่เขาไม่อยากได้แต่เขาคิดอยู่เป็นประจำมันจะดึงดูดสิ่งนั้นมาถูกไหมแต่ในที่นี้เราไม่ได้ทำอย่างนั้นนะเรามีสติมีสมาธิตั้งเอาไว้อยู่ใช่ไหมเรานึกถึงความที่พ่อแม่เราจากไปอย่างโอ้ไม่น่าดูเลยแล้วเราจะเกิดความเสียใจแต่ด้วยสติสมาธิที่เราตั้งไว้เราจะไม่เพลินไปตามความคิดนั้นสถานการณ์นั้นที่เราจินตนาการขึ้นเราจะไม่เกิดความเย็นร้ายนี่คือซ้อมไว้ก่อนซ้อมการที่เราเจอความพลัดพรากจากของรักของชอบใจครั้งที่หนึ่งคิดดูครั้งที่สองคิดดูครั้งที่สามคิดดูคิดให้เห็นภาพในจิตใจแต่ตั้งสติไว้กับลมเอาความแช่มชื่นอยู่ในใจมาตั้งเอาไว้พอเราคิดเรื่องนี้แล้วเรามีสติเนี่ยเราจะไม่ได้กลัวความที่มันไม่ดีนั้นเกิดขึ้นอีกแล้วความที่เราไม่กลัวเนี่ยมันสำคัญนะทุกท่านเพราะความกลัวเกิดจากความเพลินคุณเพลินไปตามเรื่องที่ไม่น่าพอใจจนเกิดเป็นความยินร้ายพอมีความยินร้ายแล้วมันมีความกลัวยินร้ายคือลักษณะของโทสะใช่ไหมมันมีรากมาจากโมหะคือความกลัวเรากลัวสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นภัยทันทีเรากลัวสิ่งใดมันจะถูกดึงดูดจิตเราไปหาสิ่งนั้นทันทีตอนนี้คุณมีความกังวลอะไรเอามาเลยเรื่องลูกใช่ไหมมาลูกเป็นยังไงอ่ะโอ้ยลูกก็จะเป็นอย่างนี้ลูกเขาก็จะเป็นอย่างนั้นทำไมลูกเราเป็นอย่างนี้สอนได้แต่ตัวทำไมจิตใจเป็นอย่างนี้กังวลใจไปใช่ไหมมาเอาเรื่องที่กังวลใจมาเลยคิดดูเดี๋ยวตั้งสติไว้ยังสมาธิมีพร้อมไหมเอามาก่อนพอเราตั้งสติไว้อยู่กับลมมีความเชื่อมชื่นอยู่ในใจเรื่องที่กังวลใจมาเรื่องที่กลัวมาลูกมาลูกเป็นยังไงโอ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้แต่เรื่องอะไรที่เราไม่น่าพอใจใช่ไหมนี่คือลักษณะของสิ่งที่ไม่น่าพอใจมันจะทำให้เราเกิดความกลัวขึ้นเรากลัวต่อสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นภัยใช่ไหมในที่นี้เราตั้งสติไว้ตั้งสติไว้เราคิดเรื่องที่เรากลัวนั่นแหละพอเราคิดเรื่องที่เรากลัวเราไม่น่าพอใจเราไม่อยากจะได้มันตั้งสติไว้จิตเราจะไม่เพลินไม่เพลินไปตามความคิดนั้นพอเราไม่เพลินไปทางไหนจะเป็นยังไงท่านผู้ฟังสิ่งนั้นจรกำลังคำว่าอ่อนกำลังหมายถึงอะไรหมายถึงพลังความยินร้ายหมายถึงพลังความกลัวมันจะลดลงเราไม่ได้อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นหรอกนะก็ถ้าไม่อยากให้เกิดขึ้นทำไมจะไปคิดถึงมันใช่ไหมบางคนจะคิดอย่างนี้นี่คือเทคนิคของ inversion ไงนี่คือเทคนิคของการคิดตรงข้ามว่าเราไม่ต้องการเรื่องนี้แต่เราต้องคิดเรื่องนี้ด้วยจิตที่มีสติสมาธิความคิดนั้นมันจะอ่อนกำลังแล้วถ้าสถานการณ์นั้นมันเกิดขึ้นจริงๆเราจะยังมีสติมีสมาธิไว้พร้อมแล้วเพราะจริงๆท่านผู้ฟังอย่างโรคภัยไข้เจ็บเช่นมะเร็งอย่างเงี้ยนะทุกวันนี้มันเหมือนจับสลากเอาจริงๆพอเราเกิดเราจับได้ทำไงก็นั่นแหละพอเจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจพลาดพลาดกับสิ่งที่พอใจพระพุทธเจ้าเตือนไปแล้วบอกท่านพระอานนท์ตอนที่ท่านปรงอายุสังขารอานนท์เราได้บอกกับเธอแล้วไม่ใช่หรือว่าสัตว์ทั้งหลายจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นการที่สัตว์จะได้ตามปรารถนาในสังขารนี้มันจะมีที่ไหนข้อที่สัตว์ทั้งหลายจะหวังเอาสิ่งที่เกิดแล้วเป็นแล้วมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีการแตกดับเป็นธรรมดาว่าขอสิ่งนี้นั้นอย่าชิบหายเลยนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เป็นได้ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้น้อยหรือมากจะหนักหน่วงหรือเบาบางทุกคนมีหมดมีแล้วยังไงนี่แหละมันมีแล้วยังไงเราก็ต้องเตรียมตัวไว้ ในที่นี้เราจึงมีการเตรียมตัวด้วยสติและสมาธิเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้ถึงทำให้แจ้งทำให้บรรลุทำให้มีเกิดขึ้นอย่างที่เรามีตอนนี้ในตอนนั้นที่สถานการณ์เกิดขึ้นตอนนี้เราจึงซ้อมไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนซ้อมไว้ว่าถ้าลูกตายก่อนแม่หรือพ่อด้วยสถานการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าได้อุปมาถึงภัยไฟเกิดจากไฟไหม้ไฟเกิดจากน้ำท่วมไฟเกิดจากโจรขบฏม็อบไฟเกิดจากสัตว์ร้ายบางคนบอกว่าโอ้ยไฟพวกนี้มันโอ้โหมันช่วยกันไม่ได้แน่นอนเลยแบบสงครามเกิดขึ้นแม่ไปทางลูกไปทางคนที่เรารักไปทางหนึ่งน้ำท่วมนี่พัดพาไปสึนามิพัดมาเงี้ยกระจัดกระจายแตกหนีกันไปหมดเหมือนอย่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เงี้ยเขาแยกประเทศปึ้งเนี่ยโอ้ไม่ได้เจอกันเป็น 40-50 ปีอ่ะเพราะว่ามันพลัดพรากจากกันด้วยภัยสงครามคิดว่าเนี่ยแบบช่วยกันทำอะไรไม่ได้แต่จริงๆท่านผู้ฟังบางครั้งแม่ลูกยังช่วยกันได้ในภัยเหล่านั้นจากสัตว์ร้ายบ้างจากไฟไหม้จากน้ำท่วมบางคนก็ยังช่วยกันและกันได้แต่ภัยที่ช่วยกันและกันไม่ได้จริงๆคือความแก่ความเจ็บและความตายข้าพเจ้าเคยผู้ฟังตอนเป็นเด็กประมาณสัก10ขวบไปนอนกับคุณแม่คุณพ่อก็นอนอยู่ด้วยเราก็ไปนอนกับพ่อแม่ให้หาความอบอุ่นประมาณสักตี3ท่านผู้ฟังแม่ข้าพเจ้านี่ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ปวดขาปวดที่น่องนี่นะทั้งซ้ายและขวาเพราะว่ายืนเดินขายของทำงานนั่นนี่ปวดปวดปวดปวดจนนอนไม่หลับอ่ะต้องลุกขึ้นมาท่านพระเจ้าก็รู้สึกตัวขึ้นแม่มาทำอะไรโอ้ปวดขาเราก็เลยช่วยนวดอ่ะช่วยนวดขาหนวดที่น่องบีบเข้าไปบีบเข้าไปจนมาคิดว่าโอ้แม่เราปวดขนาดนี้เราจะแบ่งความปวดนี้มาได้ไหมแบ่งมาสักครึ่งนึงเอาให้แม่ปวดลดลงด้วยความคิดอย่างนี้มันไม่ได้ดีที่สุดก็คือไปช่วยนวดเอาเป็นภัยที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้ท่านผู้ฟังแม่จะมาบอกว่าเออลูกอย่าเจ็บเลยเดี๋ยวแม่เจ็บแทนให้ลูกอย่าตายเลยเดี๋ยวพ่อตายแทนให้แม่อย่าเจ็บเลยเดี๋ยวลูกเจ็บแทนให้เราจะได้ตามปรารถนาในสังขารนี้แต่ที่ไหนเล่าแล้วถ้าสถานการณ์นั้นมันเกิดขึ้นจริงๆคุณจะหวั่นไหวคุณจะร่ำไรกร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้มึนงงคลั่งเพ้อหรอไม่นั่นปุถุชนก็เป็นกันแต่คนประเสริฐตั้งหวังคนประเสริฐอย่างท่านผู้ฟังมาฟังธรรมะฟังจนมาป่านเนี่ยมันไม่ใช่คนธรรมดาแล้วก็เรียกว่าคนประเสริฐเราจะมีสติมีสมาธิพร้อมรับสถานการณ์ทุกอย่างที่มันมาเราตั้งจิตด้วยสติสมาธินะนึกถึงสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามทำอยู่เนืองๆเพราะพระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วสัตว์จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นถ้าเราเกิดพลัดพรากจากคนที่เรารักด้วยสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งนึกไว้มีสติสัมปชัญญะไว้ไม่ให้จิตเราเพลินไปตามเราจะนิ่งเฉยได้ทุกฝั่งในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเช่นแต่คู่ครองของเราเนี่ยเอาย้ำอีกซ้ำอีกเอาเกิดนอกใจเขาส่งซองอะไรไม่รู้มาให้ซองใหญ่ๆมีทั้งรูปภาพข้อความหลักฐานทุกอย่างของผัวเราทำไมมีชู้โอ้ยลูกก็โตแล้วด้วยอีกฝั่งหนึ่งนั้นหรือเมียของเราทำไมมีกิ๊กโอ้ยสับล้างนี่นะ หรือแฟนของเราทำไมแบบสองสามคนเรารักทุ่มจิตใจเต็มที่เลยเราคิดนะแต่อย่าคิดร้ายเพลินไปเพราะนั่นจะทำให้เกิดความยินร้ายเกิดความกลัวแต่ด้วยสติด้วยสมาธิมีอยู่แล้วจินตนาการเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยเรื่องที่กลัวที่สุดเรื่องที่จะกังวลใจมากที่สุดให้มีสติสมาธิแล้วเราจะไม่ได้เพลินไปตามความคิดนั้นความยินร้ายจะไม่เกิดความกลัวจะไม่เกิดเราจะระงับความกลัวความยินร้ายลงได้เมื่อเราไม่ยินร้ายเราก็ไม่ยินดีนะผู้ฟังคนที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายในทุกสถานการณ์เขาจะมีเมตตาได้เขาจะมีกรุณาเขาจะมีอุเบกขาได้ก็เรานี่แหละเพราะว่าไม่ไปตามกิเลสไงพอไม่ตามกิเลสจิตมีความผ่องใสไม่เศร้าหมองเมตตาอุเบกขาเป็นต้นเกิดขึ้นได้เรากำหนดดูการทำสมาธิแบบคิดตรงข้ามภาษาอังกฤษเรียก inversion แต่มีเงื่อนไขนะเราต้องมีสติสมาธิถูกไหมล่ะหรืออย่างการพิจารณามรณสติมรณสติคือความตายเราตัวเองตายเอาโอ้ไม่ใช่ตายธรรมดาธรรมดาด้วยตายแบบตกตึกตายอ่ะตายแบบเจ็บเจ็บอ่ะตายแบบต้องเสียเงินอีกเอาเป็นมะเร็งเงี้ยอ่ะโอ้เราต้องตายบางทีเราจะมากำหนดว่าถ้าฉันจะต้องตายฉันจะไม่กลัวหรอกแต่ว่าให้แบบตายแบบเร็วๆไม่ต้องเจ็บมากคุณเลือกไม่ได้หรอกท่านผู้ฟังดูอย่างพระพุทธเจ้าดูอ่ะเจ็บสุดๆตายเป็นเลือดอ่ะกระทุนหนึ่งเข้ากระทุนหนึ่งออกอ่ะท่านยังเจ็บเลยจะมาบอกตายแล้วก็จบๆไปที่เร็วๆจะได้ไม่ต้องแบบทุกข์มากอย่างบางคนนี่นะเป็นกรณีของท่านพระอานนท์อย่างเงี้ยวันที่จะตายเนี่ยไม่ได้เจ็บป่วยได้ๆยังเดินอยู่สบายๆเลยอ่ะวันนี้เราจะหมดอายุนี่อ่ะบึ้มร่างกายแตกสลายออกไม่ต้องเจ็บนานบางคนก็อยากได้แบบนั้นไงแต่พอดีเราเลือกไม่ได้นะเป็นมะเร็งเนี่ยสู้กับมะเร็งอ่ะดูไอ้ตอนที่สู้อ่ะสู้จะเอาหายใช่มั้ยสู้ๆไปโหมันไม่หายอยู่กับมันก็แล้วกันอยู่ไปเสียเงินมากอีกเอ้าแล้วถ้าเราจะมีความกังวลใจกลุ่มใจเพราะเหตุนี้อย่านะอย่าหยุดไว้นึกถึงความดีไงมรณสติมีไหมความดีของเราที่ถ้าเมื่อเราตายไปแล้วเราจะไม่ไปนรกให้ยินดีเลยนะบุญก็คือสติสมาธินี่แทนที่จะคิดถึงว่าโอ้เราจะต้องตายคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เงินตอนนั้นหยุดเรามาคิดถึงว่าความดีเรามีไหมในการระลึกได้นี่นะทุกฟังคือสตินะเราตั้งสติจิตมีความชุ่มชื่นสมาธินึกถึงความตายบ้างนึกถึงเรื่องที่ไม่น่าพอใจนึกถึงการพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจจินตนาการเลยมีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งก็เล่าให้ฟังว่าพ่อนี่ป่วยอยู่ต่างจังหวัดนี่คือสมัยที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตยังไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็โอ้ยก็ไม่รู้ว่าพ่อจะจากไปเมื่อไหร่ก็รอโทรศัพท์ว่าจะโทรมาแจ้งตัวเองทำงานอยู่กรุงเทพเดินผ่านโทรศัพท์ที่ไรนึกเรื่องนี้ทุกทีนึกจนมันจะเป็นประสาทโอ้พ่อเราจะตายหรืออย่างนะเดี๋ยวเธอมาคิดใหม่ดูบ้างตั้งสติไว้เฮ้ยฉันจะไม่ร้องไห้ฉันจะไม่ร่ำไรก็ร่ำครวญถ้าโทรศัพท์มาปุ๊บนี่ฉันจะมีสติสัมปชัญญะรับข่าวสารนี้เธอก็คิดแบบนี้พ่อเราจะตายอย่างน่ามองโทรศัพท์ที่ไรนึกเรื่องนี้ทุกทีวันหนึ่งมันสิบกว่าครั้งนั่งลงตรงโต๊ะเห็นโทรศัพท์ได้นึกลุกขึ้นมาปุ๊บเห็นโทรศัพท์ได้นึกนึกแล้วก็มีสติด้วยไม่ใช่นึกแบบกังวลใจคิดถึงแบบมีสติตั้งไว้ความยินร้ายความกลัวจะระงับไปให้ท่านผู้ฟังตั้งจิตที่มีสติรักษาสมาธิพิจารณาถึงความจริงข้อนี้ไว้ต่อไป แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
3: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
2: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพิ่มเบี้ยคนพิการ 1,000 บาทในเดือนกรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
7: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
8: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
9: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
11: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพิ่มเบี้ยคนพิการ 1,000 บาทในเดือนกรกฎาคมนี้พร้อมปรับเพิ่มวงเงินกู้ยืมประกอบอาชีพเป็น 300,000 บาท
13: นายภูผาไทยแท้โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.เห็นชอบผลักดันการปรับเพิ่มเบี้ยความพิการสำหรับผู้ถือบัตรประจำตัวคนพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะเร่งจัดทำรายละเอียดคาดว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกรกฎาคมนี้พร้อมเห็นชอบปรับปรุงระเบียบกพช.6ฉบับโดยสาระสำคัญได้แก่เปิดให้ยื่นคำขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการและขอมีบัตรประจำตัวคนพิการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มวงเงินกู้ยืมประกอบอาชีพของคนพิการจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจรวมทั้งปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาให้สะท้อนศักยภาพของผู้กู้มากขึ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ดูแลคนพิการพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ช่วยคนพิการเพื่อเสริมการดูแลในครอบครัวและชุมชนอย่างมีประสิทธิ ิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
5: กรมควบคุมโรคเตือนโรคมือเท้าปากเริ่มระบาดช่วงเปิดเทอมรับหน้าฝนแนะนำผู้ปกครองและสถานศึกษาเพิ่มการเฝ้าระวังในเด็กเล็ก
14: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าจากข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง25มิถุนายน2569พบผู้ป่วยโรคมือเท้าปากสะสม 16,332 รายยังไม่พบรายงานผู้เสียชีวิตโดยจำนวนผู้ป่วยในปีนี้ยังต่ำกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันกลุ่มเด็กเล็กอายุ 0-4 ปีเป็นจำนวนผู้ป่วยที่สูงที่สุดอย่างเห็นได้ชัดปัจจุบันกำลังเข้าสู่ช่วงขาขึ้นของวงรอบของการระบาดตามฤดูกาลจึงขอเตือนผู้ปกครองสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานรับเลี้ยงเด็กในชุมชนเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองและเฝ้าระวังเด็กเล็กอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะหลังช่วงเปิดภาคเรียนที่มีการทำกิจกรรมร่วมกันและมีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกันมากขึ้นหากพบว่ามีไข้ร่วมกับมีแผลหรือจุดแดงในช่องปากมีผื่นหรือตุ่มน้ำใสบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าลำตัวหรือก้นในเด็กเล็กมีอาการงอแงไม่ยอมรับประทานอาหารหรือดื่มนมมีน้ำลายไหลหรือบ่นเจ็บปากให้สงสัยว่าอาจเป็นโรคมือเท้าปากในกรณีที่มีอาการรุนแรงเช่นไข้สูงรับประทานอาหารและน้ำได้น้อยมากซึมลงชักเกร็งอาเจียนมากหรือหายใจหอบเหนื่อยควรรีบพาไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาเนื่องจากอาการดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณเตือนของภาวะสมองอักเสบหรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นฤมลอุดมพรรายงาน
5: ทีมชาติบราซิลยิงประตูชัยนาทีสุดท้ายชนะญี่ปุ่น 2-1 ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ
15: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเกมนี้ทัพซามูไรบลูเล่นเกมรับได้เหนียวแน่นและอาศัยจังหวะสวนกลับจนมาได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่29จากไคซูซาโนะจนกระทั่งในครึ่งหลังบราซิลแก้เกมมาโดยเน้นลูกกลางอากาศมากขึ้นเดินหน้ากดดันญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องกระทั่งนาทีที่56คาซิมิโร่มงทำประตูตีเสมอให้ทัพแซมบ้าเป็น1ประตูต่อ1จากนั้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายกราเบียมาร์ติเนลลี่มายิงประตูชัยให้บราซิลเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1ทำให้ทัพแซมบ้าผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างไอวอรี่โคสต์หรือนอร์เวย์ต่อไปส่วนทัพซามูไรบลูหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ32ทีมปุริภัทรสอนการรายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่30มิถุนายน2569นะคะตรงกับแรม1ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลค่ะและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเช่นกันนะคะวันนี้เตรียมต้อนรับฝนด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าวันนี้ดูจากพยากรณ์อากาศมาตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่แล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ทีท่าเนี่ยฝนไม่ลดลงเลยนะอาก็เตรียมพร้อมให้ดีค่ะวันนี้เรามากับทีมงานเหมือนเดิมนะคะทีมงานของเราคุณสายชนีสังควบคุมเสียงวันนี้ค่ะส่วน Facebook Live ก็จะเป็นทีมน้องๆจาก New Media ค่ะคุณแป้นอักเดชคัมภีรักคุณฟิลเดชาธรชัยสุดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรสิมพิทักษ์ค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะที่เพจข่าวยามเช้าค่ะคุณผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางช่องทาง Facebook Live นะคะก็เข้ามาแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับเรา2คนมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเป็นระยะนะคะแล้วก็ทักทายพี่ๆหอกระจายข่าวทุกๆท่านด้วยนะใครที่เปิดรอรับที่จะฟังพี่ปูบุญมาสีมาศนะคะก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะอยู่กับพวกเรา2คนก่อนนะช่วงนี้นะคะเช้านี้ค่ะในพูดถึงเรื่องของฟ้าฝนแล้วเนี่ยมาอัปเดตนะคะเรื่องของการประกาศเตือนกันหน่อยค่ะประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะฉบับที่8ค่ะฉบับที่8เนี่ยในช่วงวันที่30มิถุนายนก็คือวันนี้นะคะไปจนถึง3กรกฎาคมก็มีประกาศเตือนนะคะประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกค่ะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะยังไงให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งบางพื้นที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะใครที่อยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาที่เป็นทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะคะส่วนภาคใต้ค่ะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะตอนนี้จะมีกำลังค่อนข้างแรงเลยค่ะโดยตั้งแต่วันนี้30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนั้นจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะยังไงนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนไว้ด้วยและเพื่อความปลอดภัยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังคะให้คุณผู้ฟังทุกท่านวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยอย่างระมัดระวังนะคะติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้หรือว่าจะติดตามจากข่าวต้นชั่วโมงของเราก็ได้หลังจบข่าวต้นชั่วโมงทุกๆชั่วโมงนะคะเริ่มตั้งแต่9นาฬิกาทุกวันก็จะมีพยากรณ์อากาศจันทร์ถึงศุกร์นะคะติดตามกันได้ค่ะ
1: ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้กันหน่อยค่ะตั้งแต่เช้าเลยนะเพราะว่าวันนี้ต้องเตรียมรับมือกับฝนไว้ให้ดีค่ะภาคเหนือวันนี้ฝนประมาณ 70% ภาคอีสานนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ 70% เหมือนกันค่ะ
0: ค่ะ
1: ส่วนภาคตะวันออกนะคะภาคตะวันออกเมืองผลไม้วันนี้ฝน 70% เช่นกันมาดูในส่วนของภาคใต้นะคะเหมือนที่คุณพลอยบอกวันนี้นะคะฝนถ้าเป็นฝั่งอ่าวไทย 60% ค่ะแล้วก็ภาคใต้อันดามันนั้นจะตก 70% คลื่นสูงประมาณ2-3 เมตรเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องงดออกจากฝั่งสำหรับเรือที่จะเดินทางนะคะแล้วก็ภาคกลางวันนี้ 60% ค่ะกรุงเทพมหานครวันนี้นะคะรวมไปถึงปริมณฑล 60% เช่นกันค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะฝากฝั่งกรมชลประทานเองนะคะก็ยังเร่งกำจัดวัชพืชหลายพื้นที่เลยค่ะเพื่อเป็นการเปิดทางน้ำที่จะรับกับฝนที่จะตกหนักลงมานะคะโดยกรมชลประทานเองก็มีการเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชอย่างต่อเนื่องเพื่อหวังที่จะเพิ่มพื้นที่รับน้ำแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำส่งน้ำให้ภาคการเกษตรค่ะนอกจากนี้ยังนำนวัตกรรมโดรนเพื่อการเกษตรนะคะมาใช้บินพ่นสารกำจัดวัชพืชด้วยสารผสมสูตรสวพ62นะคะเป็นการควบคุมวัชพืชลดการกีดขวางทางน้ำแล้วก็ช่วยรักษาคุณภาพน้ำให้มีความเหมาะสมก็เป็นไปตามนโยบายของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะซึ่งมุ่งเน้นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงค่ะ กรมชลประทานก็เลยเดินหน้าภารกิจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างต่อเนื่องมาดูภารกิจกำจัดผักตบชวาเขาทำหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานชลประทานที่1ที่อำเภอจอมทองและอำเภอดอยหลอดที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็กำจัดผักตบชวาที่โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาหัวนาค่ะที่อำเภอกันทรารมณ์นะคะจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาชันสูตรนะคะอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็ที่อำเภอบ้านหมี่ลพบุรีนะคะมีที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราอำเภ อมีที่บางเลนนครปฐมด้วยแล้วก็บางพูนปทุมธานีแล้วก็มีระโนดสงขลาแล้วก็อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะนอกเหนือจากภารกิจกำจัดผักตบชวาแล้วเนี่ยยังมีภารกิจติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยก็จะมีที่สำนักงานชลประทานที่12อันนี้ส่วนเครื่องจักรกลนะคะแล้วก็มีติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์โครงการชลประทานอุทัยธานีค่ะแล้วก็ยังคงเดินหน้ากำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำกันอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนอย่างเต็มศักยภาพนะคะร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งประสบปัญหาภัยน้ำท่วมหรือว่าภัยแล้งค่ะยังไงนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังในพื้นที่ไหนต้องการความช่วยเหลือติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้านท่านได้สายด่วนกรมชลประทาน1460ค่ะ
1: ค่ะเรื่องการบริหารจัดการน้ำก็ต้องบริหารให้ดีด้วยเช่นกันนะคะยังไงก็ตามต้องประหยัดน้ำเหมือนเดิมนี่แหละค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้29มิถุนายนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะเสด็จร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการนะคะที่อนุสรณ์สถานโอเทลเดซองวาลิตกลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่เลยค่ะซึ่งอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะสร้างขึ้นตั้งแต่คริสตศตวรรษที่17ค่ะในสมัยรัชสมัยพระเจ้าหลุยที่14เพื่อเชิดชูเกียรติแล้วก็ดูแลทหารผ่านศึกเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วก็ทหารการทหารของสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้วยค่ะภายในเป็นที่ตั้งของมหาวิหารแซงหลุยเดแซงวาลิตมหาวิหารประจำกองทัพฝรั่งเศสนั่นเองค่ะและอาคารโดมเดแซงวาลิตซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของจักรพรรดิณโปเลียนที่1นะคะสถานที่แห่งนี้ก็เลยถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศสูงสุดทางการทหารที่รัฐบาลฝรั่งเศสนั้นจัดรัฐพิธีต้อนรับประมุขต่างประเทศอย่างสมพระเกียรติค่ะจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังเอลิเซซึ่งเป็นการใช้เป็นธรรมเนียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาตั้งแต่การสถาปนาสาธารณรัฐที่2ค่ะในปีพ.ศ. 2391ค่ะอาคารประวัติศาสตร์แห่งนี้นะคะเดิมนั้นเป็นที่พำนักของเขาแห่งเอเวเรนะคะเอเวรอนะคะแล้วก็ปัจจุบันนั้นใช้เป็นสถานที่ประกอบรัฐพิธีประชุมระดับสูงแล้วก็มีการต้อนรับประมุขรวมถึงพระราชวงศ์จากทั่วโลกด้วยค่ะในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบหารือข้อราชการกับนายเอมานูเอลมาครงนะคะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้วยค่ะเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างสองประเทศและในช่วงค่ำประธานาธิบดีฝรั่งเศสและภริยาเป็นเจ้าภาพจัดงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการแด่ทั้งสามพระองค์ค่ะการต้อนรับอันอบอุ่นและสมพระเกียรติสูงสุดในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงสัมพันธไมตรีอันลึกซึ้งค่ะแต่ยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยแล้วก็ฝรั่งเศสด้วยค่ะสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนสืบไปค่ะ
0: ค่ะและนอกจากนี้นะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการค่ะระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนี้นะคะตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครง เนื่องในโอกาสครบรอบ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะเมื่อ2399นะคะเมื่อปี2399แล้วก็ต่อเนื่องการครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกเมื่อปี2228นะคะก็ท่านนายกรัฐมนตรีจริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยมีการแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ค่ะท่านก็มอบหมายให้ทางด้านของคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะเป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือว่าพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่1รับหลักการนะคะและขอให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยท่านนายกย้ำว่าให้ใช้โอกาสนี
1: ้
0: ไปตอบคำถามข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กระจ่างแล้วก็ให้ใช้โอกาสนี้ชี้แจงกับประชาชนได้รับทราบถึงความจำเป็นเร่งด่วนและเป้าหมายสำคัญในการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนค่ะสำหรับการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณนะคะวาระที่1รับหลักการนี้เนี่ยก็คือมีขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ29มิถุนายนที่ผ่านมาจะมีไปจนถึงวันที่3ขออภัยค่ะ1กรกฎาคมนะพรุ่งนี้รวมทั้งหมด3วันด้วยกันค่ะร่างพรบ.งบประมาณนี้ถูกจัดทำขึ้นภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังแล้วก็สถานการณ์เศรษฐกิจของโลกด้วยนะคะที่ถือว่ายังมีความผันผวนมีความไม่แน่นอนจึงมุ่งตอบโจทย์ทั้งเรื่องของการดูแลประชาชนทั้งระยะสั้นและการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวด้วยก็จะมีงบประมาณรายจ่ายอยู่ที่ 3.78 ล้านล้านบาทด้วยกันค่ะก็จะครอบคลุม3เป้าหมายสำคัญก็คือความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่และคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ก็คือวันนี้ทุกๆวันอังคารนะคะ30มิถุนายนวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ด้านของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะให้วันนี้เป็นประธานการประชุมครม.นะคะเพื่อความสะดวกต่อการชี้แจงข้อซักถามวันนี้ติดตามกันได้เป็นปกตินะคะการประชุมครม.ค่ะ
1: แต่ว่าการแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะก็ยังคงต่อเนื่องค่ะซึ่งวันนี้เมื่อวานนี้นะคะคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ค่ะซึ่งได้มีการแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งระบุว่ารัฐบาลนั้นได้มีการจัดทำร่างพรบ.นี้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงค่ะก็เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและก็นโยบายรัฐบาลด้วยค่ะงบประมาณรายจ่ายนะคะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570นั้นวงเงินทั้งสิ้นเนี่ยอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทค่ะซึ่งก็แบ่งออกมาเป็นรายจ่ายประจำ 2,786,367.1 ล้านบาทค่ะส่วนรายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลังนั้นจะอยู่ที่ 71,038.1 ล้านบาทค่ะและรายจ่ายลงทุนนั้นจะอยู่ที่ 789,171.5 ล้านบาทส่วนรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้นะคะจะอยู่ที่ 151,520 ล้านบาทค่ะซึ่งการจำแนกนั้นเขาจะมีการแบ่งตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณมีทั้งหมด6ยุทธศาสตร์1รายการด้วยกันค่ะมาดูยุทธศาสตร์แรกนะคะจะเป็นด้านความมั่นคงต่อมาก็คือด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านที่3ก็จะเป็นการพัฒนาการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และการด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมค่ะ5นั้นจะเป็นด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ที่6ก็จะเป็นด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐรวมไปถึงงบประมาณสำรองเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินและก็ภัยพิบัติและภารกิจจำเป็นของรัฐด้วยค่ะซึ่งรัฐบาลก็ยืนยันนะคะว่าในเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายนี้เนี่ยจะเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็กรอบวินัยของการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดค่ะให้เม็ดเงินนั้นไปสู่ประชาชนแล้วก็สร้างการเติบโตให้ประเทศอย่างเต็มศักยภาพทั่วถึงแล้วก็ยั่งยืนด้วยค่ะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะมาดูสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ที่บ้านหนองจานนะคะก็คือทางด้านของกองกำลังบุรพานะคะเหมือนมีประกาศออกมาบางคนก็บอกว่าเป็นเคอร์ฟิวหรือเปล่านะคะทางด้านของพันเอกณัฐวุฒิ สมพรสมพรมนะคะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงได้มีการลงนามประกาศด่วนที่สุดค่ะใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกพุทธศักราช2457นะคะห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ยึดครองของทหารบริเวณหลักเขตแดนที่46ถึง47ค่ะทางทิศตะวันออกของถนนสีเพ็ญบ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะคะเพื่อป้องกันกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดีโดยมีการเพิ่มมาตรการคุมเข้มเด็ดขาด2ข้อก็คือ1เลยข้อที่1ห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ในทุกกรณีตั้งแต่18นาฬิกาถึง6นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นนะคะคือเรียกง่ายว่าเคอร์ฟิวช่วงกลางคืนข้อที่2เนี่ยอนุญาตเฉพาะแค่ชาวบ้านที่มีที่ดินทำกินเข้าไปทำการเกษตรได้เฉพาะช่วงเวลาตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นเท่านั้นโดยชาวบ้านจะต้องพกบัตรประจำตัวประชาชนด้วยเพื่อเป็นการแสดงตัวค่ะแล้วก็ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งนะคะขณะเดียวกันกำลังพลชุดทหารช่างก็เร่งเข้าติดตั้งลวดหนามหีบเพลงค่ะเพื่อที่จะปิดกั้นช่องทางธรรมชาติอย่างหนาแน่นนะคะเพื่อที่จะปิดบริเวณรอยต่อจุดตรวจส40ถึงส41ที่บ้านหนองจานนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้โฆษกกองทัพบกค่ะมีการชี้แจงผ่าน NBT นะคะบอกว่าจริงๆที่บ้านหนองจานเนี่ยก็ไม่ใช่การประกาศเคอร์ฟิวหรอกแต่ว่าเป็นการควบคุมบางพื้นที่ในเวลากลางคืนค่ะตอนนี้สถานการณ์ยังถือว่าควบคุมได้อยู่นะคะแล้วก็มีประกาศออกมาจากกองทัพภาคที่1ด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการชี้แจงกรณีประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความสงบที่บ้านหนองจานเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาสร้างประเด็นในพื้นที่อนุญาตให้ชาวบ้านเข้าพื้นที่ทำกินได้ตามปกติในเวลาที่กำหนดก็คือเวลาที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
1: ค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะไปดูในส่วนของทางภาคใต้บ้างนะคะในขณะที่ภาคใต้เนี่ยก็เกิดเหตุระเบิดที่ปั๊มน้ำมัน PT สาขาถนนสาย15ตำบลสเต็งนอกอำเภอเมืองยะลาด้วยค่ะซึ่งทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณอัศสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะคะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดยะลาค่ะไปติดตามสถานการณ์เหตุวางระเบิดภายในบริเวณปั๊มน้ำมัน PT ซึ่งอยู่ที่สาขาถนนสาย15ตำบลสเต็งนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะแล้วก็ไปให้กำลังใจเจ้าของกิจการและก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะโดยบอกว่าทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยค่ะท่านก็อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะได้รับทราบเรื่องนี้แล้วนะคะก็เลยรีบสั่งการด่วนให้ทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยนี่แหละค่ะเร่งลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็ใกล้ชิดด้วยค่ะแล้วก็ไปให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจมากๆนะคะไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและก็สร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับประชาชนในพื้นที่ถึงแม้ว่าจะไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตก็ตามแต่มูลค่าความเสียหายรวมไปถึงขวัญกำลังใจของประชาชนในพื้นที่เป็นสิ่งที่รัฐบาลและก็กระทรวงมหาดไทยนั้นไม่ปล่อยให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยลอยนวลได้หรือว่าลักลอบกระทำการเช่นนี้อีกต่อไปได้ค่ะพร้อมทั้งกำชับให้หน่วยที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการข่าวเร่งจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะทราบว่าเจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันนั้นก็มีประกันวินาศภัยด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านของโยธาธิการและก็ผังเมืองจังหวัดยะลาเนี่ยก็เร่งสำรวจความเสียหายไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารบ้านเรือนประชาชนนะคะแล้วก็ความเสียหายทั้งหมดค่ะส่วนทางด้านพลังงานจังหวัดนะคะเร่งดำเนินการให้สามารถให้บริการน้ำมันได้โดยเร็วค่ะคาดว่าจะใช้เวลาภายใน1เดือนนี้และทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนั้นก็จะดำเนินการเยียวยาประชาชนที่เป็นแรงงานพนักงานปั๊มน้ำมันในช่วงที่ไม่ได้มีงานทำด้วยส่วนทางด้านราชการในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีการจับมือการดูแลทุกด้านเลยค่ะให้ประชาชนนั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติให้เร็วที่สุดค่ะในขณะที่ตำรวจชุดเก็บกู้แล้วก็ทำลายวัตถุระเบิดนะคะร่วมกับ ตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10นะคะก็ได้เข้าไปในพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วนะคะปรากฏว่าไปเจ อคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องนะคะน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมได้ค่ะซุกซ่อนไว้ภายในถังดับเพลิงจุดชนวนด้วยระบบรีโมทคอนโทรลค่ะแต่ระเบิดนั้นทำงานเพียง1ลูกส่วนอีก1ลูกนั้นไม่ทำงานซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการเก็บกู้แล้วก็ทำลายอย่างเป็นที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วก่อนส่งมอบชิ้นส่วนแล้วก็พยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ตรวจหาอัตลักษณ์บุคคลใช้เป็นหลักฐานควบคู่กับการปฏิบัติการข่าวแล้วก็ติดตามผู้ก่อเหตุต่อไปนะคะในขณะเดียวกันตำรวจทหารสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนแล้วก็อาสาสมัครต่างๆเนี่ยก็ยังคงทำหน้าที่เสริมกำลังอย่างเข้มแข็งค่ะเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะ
0: ค่ะก่อนที่เราจะไปพักเบรกแล้วก็ติดตามติดของร้องข่าววันนี้ย้ำเตือนกันหน่อยนะคะคุณผู้ฟังใครที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60ทับ40แล้วท่านยังใช้เงินไม่หมดในแต่ละวันเนี่ยนะวันนี้วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะคะวันนี้รีบใช้ให้หมดนะคะเพราะว่าจะเป็นวันสุดท้ายของการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60ทับ40ของเดือนมิถุนายนค่ะอย่าลืมใช้กันนะคะเพราะว่าระบบจะตัดอัตโนมัติภายในเที่ยงคืนวัน5ทุ่มกว่าวันนี้นะ5ทุ่ม59วันนี้แหละนะคะยอดที่ท่านเหลือเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปทบได้ในเดือนต่อไปก็คือในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นไปสแกนซื้อของกันซะหรือถ้าใครไม่อยากสแกนไปซื้อสั่งซื้อเดลิเวอรี่ได
1: ้ได้
0: ก็เข้าร่วมโครงการใช่ค่ะสั่งได้ถึง3ทุ่มนะคะก็อย่าลืมย้ำเตือนกันนะใครที่ยังใช้สิทธิ์โครงการคนไทยช่วยไทยพลัส60ครับ40ยังไม่หมดวันนี้วันสุดท้ายนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ไปแจ้งนะเหตุที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไปแจ้งได้นะคะแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กำหนดได้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวเองค่ะช่องทางที่แจ้งเหตุนะคะก็มี5ช่องทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นส่งไปรษณีย
1: ์
0: หรือว่าไปยื่นด้วยตัวเองที่สำนักงานเขตก็ได้นะคะหรือจะเป็นเว็บไซต์bora.dopa.go.th ก็ได้หรือจะเป็น etc.go.th นะคะก็ได้นะคะก็อย่าลืมย้ำเตือนกันใครที่ทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพหรืออะไรแล้วก็ไม่สะดวกที่ไปเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไปแจ้งสิทธิ์ซะหน่อยนะแจ้งว่าท่านติดภารกิจช่องทางไหนก็ได้ที่สะดวกก็เอาช่องทางนั้นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องค่ะศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาลหรือว่า1111นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางกลางในเรื่องในการที่จะรับเรื่องร้องเรียนต่างๆหรือว่าข้อเสนอแนะแล้วก็เป็นการแจ้งเบาะแสกับพี่น้องประชาชนเพื่อส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการตรวจสอบอย่างแก้ไขนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ฟังคะที่จะรับเรื่องร้องทุกข์ของท่านย้ำไว้เลยนะคะ1111นะคะเป็นสายด่วนท่านโทรได้ตลอด24ชั่วโมงท่านจะแจ้งเบาะแสก็ได้ท่านจะส่งข้อเสนอคิดเห็นอะไรต่างๆก็ได้หมดนะคะแล้วก็จะมีเว็บไซต์ด้วย www.1111.go.th นะคะแอปพลิเคชัน PSC 1111ด้วยค่ะหรือถ้าท่านแบบว่าเอ๊ะเดี๋ยวไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวไปยื่นเรื่องด้วยตัวเองก็ได้นะไปได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางกลางที่จะคอยรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆได้หมดท่านจะร้องเรียนเรื่องอะไรกระทรวงไหนยังไง
1: ได้หมดเลย
0: ได้หมด1111ค่ะฝากด้วยเป็นช่องทางกลางในการรับเรื่องร้องเรียนค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะ 6:31 นาทีนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะแล้วก็ใครที่รอคุณปูบุญมาสีมานไปตีของร้องข่าวกับคุณปูบุญมาสีมานกันต่อค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา ุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้

ข้าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570กำชับคณะรัฐมนตรีว่าให้ชี้แจงให้ครบถ้วนทุกประเด็นครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่2กรกฎาคมนี้ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงเนื่องในโอกาสครบ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อปี2399และต่อเนื่องการครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกเมื่อปี2228โดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในวาระที่1และขอให้คณะรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้แหละครับตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กระจ่างและก็ชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงความจำเป็นความเร่งด่วนและเป้าหมายสำคัญในการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนสำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในปีนี้ในครั้งนี้ก็มุ่งตอบโจทย์ทั้งการดูแลประชาชนในระยะสั้นและการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวมีงบประมาณรายจ่ายรวม 3.78 ล้านบาทครอบคลุม3เป้าหมายสำคัญความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่และคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ในวันที่30มิถุนายน2569นั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมที่อาคารรัฐสภาแทนเพื่อความสะดวกต่อการชี้แจงข้อซักถามของทางสภานั่นเองครับพี่น้องต่อเนื่องกับเรื่องของการแถลงงบประมาณโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แถลงงบประมาณปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทหรือ 3.788 ล้านบาทบอกว่าใช้งบคุ้มค่าโปร่งใสสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งมุ่งเน้นตอบโจทย์นโยบายสำคัญ5ด้านด้วยกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่29มิถุนายน2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุนะครับว่ารัฐบาลได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลโดยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570มีวงเงินรวมทั้งสิ้น 3,788,000 ล้านบาทหรือ 3.788 ล้านบาทครับก็จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ 2,786,367.1 ล้านบาทรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังอยู่ที่ 71,038.1 ล้านบาท
รายจ่ายลงทุนอยู่ที่7

0: 189,171.5 ล้านบาทและก็รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้อยู่ที่151,520ล้าน
1: รัฐบาลเองก็มุ่งเน้นในการตอบโจทย์นโยบายสำคัญ5ด้านด้วยกันอันได้แก่ด้านสังคมด้านต่างประเทศและความมั่นคงด้านเศรษฐกิจด้านการบริหารภาครัฐและการปฏิรูปกฎหมายด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมนี่คือทั้ง5ด้านครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลก็ยืนยันว่าจะบริหารงบประมาณรายจ่ายก้อนนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดกันด้วยครับให้เม็ดเงินเหล่านี้ไปสู่พี่น้องประชาชนสร้างการเติบโตให้กับประเทศอย่างเต็มศักยภาพทั่วถึงและยั่งยืนครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.โดยรองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีได้กำชับทุกหน่วยงานแล้วครับบอกว่าให้เร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศไทยควบคู่กับการวางระบบป้องกันอุทกภัยอย่างทั่วถึงในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดน่านกันด้วยเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญปลายปี2569นี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อกนช.นี่แหละครับบอกว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและคุณภาพน้ำอย่างเร่งด่วนกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมเชิงป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์ที่ชื่อว่าซุปเปอร์เอลนินโญครับที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี2569จนถึงปี2570นู่นแหละครับซึ่งจะส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นและกระทบต่อปริมาณน้ำในเขื่อนทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อสทนชนี่แหละไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานพร้อมทั้งให้เร่งฟื้นฟูบ่อบาดาลและแหล่งน้ำผิวดินเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคแล้วในขณะเดียวกันก็ได้ร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษเพื่อพัฒนาระบบที่ชื่อว่าแดชบอร์ดนี่แหละครับไปติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำกกเพื่อสุขอนามัยที่ดีของพี่น้องประชาชนแหละครับแล้วนอกจากนี้ที่ประชุมกนช.ก็ยังได้รับทราบความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่เป้าหมายสำคัญอันได้แก่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งก็มีการถอดบทเรียนร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือไจก้าเตรียมดำเนินงานแผนงานระยะเร่งด่วน97โครงการด้วยกันครับส่วนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นและก็จังหวัดน่านด้วยก็อยู่ระหว่างในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่ซึ่งก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้แหละครับและในที่ประชุมก็ยังมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการสำคัญอันได้แก่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดจังหวัดจันทบุรีเพื่อแก้ปัญหาน้ำและก็สนับสนุนพื้นที่ EEC กันด้วยรวมไปถึงอนุมัติงบกลางพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนจำนวน858แห่งด้วยกันเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศไทยโดยทางรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมหารือและบูรณาการในการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศไทยก็เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดและก็มุ่งสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงการประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบครั้งที่1ทับ2569ว่าทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน พร้อมกำหนดให้เป็นวาระสำคัญแล้วครับที่ทุกหน่วยงานจะต้องบูรณาการความร่วมมือกันและดำเนินการอย่างจริงจังจริงจังและจริงจังกันเสียทีพร้อมทั้งให้ต่อเนื่องกันด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเด็ดขาดเด็ดขาดและเด็ดขาดซึ่งการดำเนินงานนี้จะขับเคลื่อนภายใต้3ยุทธศาสตร์สำคัญอันได้แก่การปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าการทลายเครือข่ายผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรายใหญ่ๆรวมถึงการยกระดับการปราบปรามการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆกันด้วยครับและนอกจากนี้ยังเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการบุหรี่ไฟฟ้าแห่งชาติพร้อมผลักดันโครงการที่ชื่อว่าสถานศึกษาปลอดบุหรี่ไฟฟ้านำร่องใน9จังหวัดก็เพื่อสร้างการรับรู้และก็ปลูกฝังภูมิคุ้มกันทางความคิดให้แก่เด็กและเยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงผลกระทบแล้วก็อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้านั่นแหละครับส่วนทางด้านพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งสืบสวนจับกุมเครือข่ายผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ๆรวมถึงปราบปรามการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และกำหนดพื้นที่รอบโรงเรียนและสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเด็ดขาดพร้อมระดมกวาดล้างการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่หนีภาษีทั่วประเทศไทยแล้วครับระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้ครับพี่น้องและไปกันที่งาน OTOP Mid Year 2026ที่ผ่านมาโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยงาน OTOP Mid Year 2026ยอดจำหน่ายสินค้ามากกว่า890ล้านบาทพร้อมขอบคุณประชาชนแล้วครับที่สนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ชุมชนทั่วประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึง OTOP Mid Year 2026ซึ่งก็เป็นงานที่จัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายน2569ที่ผ่านมาโดยสรุปว่าต้องขอขอบคุณประชาชนแล้วครับที่เดินทางมาร่วมงานเฉลี่ยประมาณ 35,000 ถึง 45,000 คนต่อวันทำให้ยอดจำหน่ายสินค้าตลอด9วันมากกว่า890ล้านบาทพร้อมขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลแล้วครับที่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสทำให้พี่น้องประชาชนมีกำลังในการใช้จ่ายมากขึ้นโดยตลอด9วันของการจัดงานมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น893.859 ล้านบาทซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทเท่านั้นและมากกว่ายอดจำหน่ายของปีที่ผ่านมากว่า 122.379 ล้านบาทโดยโซนที่มียอดจำหน่ายสูงสุด5ลำดับแรกได้แก่โซนที่1 OTOP 5ประเภท 441.8 ล้านบาทโซนที่2ศิลปิน OTOP 66.4 ล้านบาทโซนที่3 OTOP ชวนชิม65ล้านบาทโซนที่4 OTOP พรีเมียม 23.6 ล้านบาทและโซนที่5 OTOP สตาร์ทอัพ 6.8 ล้านบาทครับส่วน5จังหวัดที่มียอดจำหน่ายสะสมสูงสุดก็ได้แก่1สุรินทร์ 55.84 ล้านบาท2จันทบุรี 48.72 ล้านบาท3ลำพูน 40.57 ล้านบาท4สุโขทัย 36.63 ล้านบาทและ5เชียงใหม่ 33.95 ล้านบาทครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับยอดจำหน่าย OTOP Mid Year 2026จำนวน 893.859 ล้านบาทในครั้งนี้นั้นนับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่ประสบความสำเร็จและกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากอย่างแท้จริงและนอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการหลายกลุ่มเลยทีเดียวที่ได้ยอดออเดอร์ต่อยอดธุรกิจจำนวนมากมายก่ายกองแล้วครับสะท้อนความสำเร็จในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกช่วงวัยและสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งนั่นก็คือนอกจากตัวเลขยอดจำหน่ายที่ทะลุเป้ากันแล้ว ยังหวังว่าจะเป็นการต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งได้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยบอกว่าให้เตรียมชมช็อปชิมเช็คอินในมหกรรมโอท็อปที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคม2569นี้ในงานที่ชื่อว่าศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนจะได้แถลงข่าวการจัดงานในโอกาสต่อๆไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวดีกันหน่อยซึ่งประเทศไทยตอนนี้บอกว่าเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจการลงทุนครับโดยรองโฆษกรัฐบาลปลื้มและครับบอกว่าไทยติดอันดับ27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มธุรกิจเริ่มต้นธุรกิจและการลงทุนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report Best Country 2026ให้เป็นอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียในการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดหรือ Best Countries พร้อมได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นด้านความเปิดกว้างในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายสำคัญของการลงทุนและการประกอบธุรกิจในภูมิภาคครับซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวประเมินจากหลายปัจจัยทั้งด้านเศรษฐกิจการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานโอกาสทางธุรกิจและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนโดยประเทศไทยมีจุดแข็งจากฐานการผลิตที่เข้มแข็งการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยครับก็ส่งผลให้ประเทศไทยนั้นยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั่วโลกอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวละครับและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวต่อไปว่าผลการจัดอันดับดังกล่าวนี้สะท้อนสอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศที่มุ่งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของภาครัฐให้ทัดเทียมนานาชาติโดยได้กำหนดเป้าหมายผลักดันประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2028นี่แหละครับซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันการปฏิรูปเชิงโครงสร้างทั้งในด้านธรรมาภิบาลความโปร่งใสหลักนิติธรรมการแข่งขันที่เป็นธรรมและการพัฒนากฎระเบียบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลอันจะช่วยยกระดับสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลกครับในช่วงนี้มีการแข่งขันฟุตบอลโลกแน่นอนที่สุดครับจะต้องมีเรื่องของพนันออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องโดยทางกระทรวง DE เขาคุมเข้มพนันออนไลน์ช่วงฟุตบอลโลกนี่นะครับโดยได้ปิดเว็บผิดกฎหมายไปแล้วกว่า 12,000 URL พร้อมย้ำว่าประชาชนรับชมผ่านช่องทางถูกลิขสิทธิ์เท่านั้นเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้ออกมาเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เดินหน้าเฝ้าระวังและปราบปรามการพนันออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเข้มข้นเข้มงวดมาตลอดแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกแบบนี้และทั้งนี้ทั้งนั้นระหว่างวันที่10ถึง24มิถุนายน2569ที่ผ่านมาทางกระทรวง DE ได้บังคับใช้คำสั่งศาลร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเช่น Facebook Instagram X และ YouTubeปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่กระทำผิดไปแล้วรวมทั้งสิ้น 12,671 URL ครับพร้อมใช้ระบบอัลกอริทึมตรวจจับคำค้นหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและก็เปิดศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงแล้วครับพร้อมทั้งได้ย้ำว่าหากแพลตฟอร์มใดไม่นำข้อมูลผิดกฎหมายออกตามกำหนดอาจจะมีความผิดตามกฎหมายครับ แล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนบอกว่าให้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านช่องทางที่ถูกลิขสิทธิ์ไม่เผยแพร่หรือชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์หากพบเบาะแสเว็บไซต์พนันออนไลน์หรืออาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนรัฐบาล1111ต่อ87ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวย้ำกันอีกนะครับว่าอีกไม่กี่เดือนเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMFและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งจะมีทั้งผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศสถาบันการเงินรวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคมแหละครับจากทั้งหมด191ประเทศทั่วโลกรวมกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวที่จะเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของโลกซึ่งงานระดับโลกแบบนี้ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพนั้นในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วครับสะท้อนศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยของเราในทุกมิติทั้งในด้านสถานที่การเดินทางความปลอดภัยและบริการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามแต่ครับขอให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจในครั้งนี้ยกระดับบทบาทประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกร่วมกันต่อไปครับพี่น้องสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
2: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
3: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
2: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
3: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
2: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
3: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: าเข้าถึงประชาชน
1: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าค่ะมาพูดคุยกันสักเล็กน้อยนะเพราะว่าจำกัดด้วยเวลานะคะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นที่เพจข่าวยามเช้านะคะพี่พงษ์นะได้รับฟังรับชมอยู่ครับซึ่งศิริมานะคะแล้วก็มีพี่สมยศมาแล้วนะคะบอกว่าที่ระยองเช้านี้อากาศครึ้มฝนเนี่ยไม่ตกมาหลายวันแล้วที่ระยองนะ
2: ค่ะ
1: น้องแชมป์ตีสวัสดีนะคะ
2: ค่ะน้องแชมป์ด้วยนะคะคุณพงษ์นเรศคุณศิริมานะคะคุณโกศลแฟนจะยงเหมือนกันฟังชัดเจนเลยค่ะกาฬสินธุ์ค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้นะคะสักหน่อยไหมคะเตือนภัยกันหน่อยเนาะ
2: สกูชี่
1: ตอนนี้กำลังเป็นของเล่นเด็กที่ฮิตมากมันจะเป็นอันเล็กๆ
2: ถ้า
1: เป็
2: น
1: นิ่ม
2: บีบแล้วก็คลายตัวค่ะแต่ว่าเวลาซื้อต้องระวังมันไม่ใช่ของแท้ของปลอม
1: ค่ะก็เป็นอันตรายนะคะถ้าเป็นของปลอมเนี่ยอาจจะมีสารปนเปื้อนเคมีอันตรายยังไงคุณพ่อคุณแม่จะซื้อให้ลูกก็ดูให้ดีหน่อยแล้วกันแล้วก็เวลาน้องเล่นเสร็จเนี่ยให้ล้างมือทุกครั้งน
2: ะ
1: เพราะว่าบางทีเชื้อโรคฝุ่นอะไรอาจจะเกาะติดมือได้นะ
2: สารเคมีที่มันอยู่ในความหอมอ่ะความหอมนั่นน่ะมันหอมก็จริงแต่ว่ามันจะแฝงด้วยอันตรายทีนี้เวลาการเลือกซื้อค่ะ
1: ค่ะก็เลือกซื้อให้ดีดูฉลากให้ดีมีเครื่องหมายมอกที่กำหนดนะคะแล้วก็ไม่ควรซื้อถ้าเกิดว่ามันดูอันตรายก็ไม่ควรซื้อนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของข่าวยามเช้าแล้วขอบคุณการติดตามทุกช่องทางค่ะดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
2: กบสุกัญญาสว่างสารติดสกุลค่ะพร้อมทีมงานห้องส่งนะคะคุณแดนอังคเดชคัมภีระคุณสายชนีสั่งลาไปแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวันนี้รัฐบาลพร้อมปรับการบริหารงบประมาณให้ทันต่อสถานการณ์โลกสำนักงานปปช.จะเสนอคณะกรรมการปปช.ไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ภายในสัปดาห์หน้า
1: คณะผู้แทนการเจรจาของอิหร่านเตรียมเดินทางไปยังกรุงโดฮาของกาตาร์ในสัปดาห์นี้เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่ลงนามไว้กับสหรัฐบราซิลชนะญี่ปุ่น2-1ผ่านเข้ารอบ16ทีมฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดแซงบาลิตกลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่คริสตศตวรรษที่17ในรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14เพื่อเชิดชูเกียรติและดูแลทหารผ่านศึกเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และการทหารของสาธารณรัฐฝรั่งเศสภายในเป็นที่ตั้งของมหาวิหารแซงหลุยเดแซงบาลิสวิหารประจำกองทัพฝรั่งเศสและอาคารโดมเดแซงบาลิสซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของจักรพรรดินโปเลียนที่1สถานที่แห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศสูงสุดทางทหารที่รัฐบาลฝรั่งเศสใช้จัดรัฐพิธีต้อนรับประมุขต่างประเทศอย่างสมพระเกียรติจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังเอลิเซ่ซึ่งใช้เป็นธรรมเนียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาตั้งแต่การสถาปนาสาธารณรัฐที่2พุทธศักราช2391อาคารประวัติศาสตร์แห่งนี้เดิมเป็นที่พำนักของเขาแห่งเอเวเรอร์ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ประกอบรัฐพิธีการประชุมระดับสูงและการต้อนรับประมุขรวมถึงพระราชวงศ์จากทั่วโลกในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบหารือข้อราชการกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างสองประเทศและในช่วงค่ำประธานาธิบดีฝรั่งเศสและภริยาจะเป็นเจ้าภาพจัดงานถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการแด่ทั้งสามพระองค์การต้อนรับอันอบอุ่นและสมพระเกียรติสูงสุดในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงสัมพันธไมตรีอันลึกซึ้งแต่ยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนสืบไป
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวต่อที่ประชุมว่ารัฐบาลต้องบริหารงบประมาณภายใต้ข้อจำกัดและความท้าทายจึงต้องปรับการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์โลก
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวงเงิน